0: รื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่านายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคนละส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะที่กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางรายงานในส่วนที่รับผิดชอบรวมไปถึงมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งแต่ละความผิดจะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีโดยทุกหน่วยงานทำงานตามขอบเขตอำนาจสุดท้ายข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของนายประกรณ์ทำหน้าที่ในนามสำนักนายกรัฐมนตรีและไม่สามารถดำเนินคดีเองได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุกอาจเป็นที่สนใจของประชาชนแต่ต้องมีคนคอยกำกับดูแลด้านบนส่วนผลการสอบถ้าไปเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจ่ายสินบนและให้ค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนขณะที่การสอบวินัยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการตัดสินโทษนักเตะในศึกฟุตบอลโลก2026หลังยืนยันว่าโฟโดรินบาโลกุนกองหน้าทีมชาติสหรัฐจะสามารถลงสนามในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะดวลกับทีมชาติเบลเยียมได้ในช่วงเช้าวันนี้เวลา 7:00 น.อย่างแน่นอนหลังจากคณะกรรมการวินัยตัดสินระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดเปลี่ยนเป็นการคาดโทษเป็นเวลา1ปีตามมาตรา27ของระเบียบวินัยฟีฟ่าโดยการตัดสินใจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมฟุตบอลประเทศเบลเยียมซึ่งมองว่าไม่ยุติธรรมซึ่งขัดกับหลักการลงโทษแบบอัตโนมัติของศึกฟุตบอลโลกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฝอยทองโปรตุเกสแพ้ทีมกระทิงดูสเปน0-1ส่งผลให้สเปนได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมหรือทีมชาติเบลเยียมซึ่งกำลังฟาดแข้งรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ในเวลานี้ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเทเลอร์ฟริตซ์นักเทนนิสชาวอเมริกันมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการชนะเลสเตอร์บูบริกคู่แข่งมือ10ของรายการจากคาซัคสถาน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-1 6-4 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่าง ด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:14 น.นะครับติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในเช้าวันอังคารนะครับการเดินทางหลายๆเส้นทางตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วยังคล่องตัวทางด้านของกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในด้านขาเข้าตั้งแต่ช่วงข้ามคลองบางใหญ่ต่อเนื่องวัดคงคารถมากแล้วนะครับคุณผู้ฟังเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของต่างระดับบางกูเวียงก็ติดบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีด้วยนะครับแต่เลยมาแล้วเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับนะต้องผ่านข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปก่อนนะถึงจะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับดูการจราจรตั้งแต่ตัดกับชัยพฤกษ์นะต่างระดับบางรักน้อยยังคล่องตัวบางขุนกองยังดีนะครับโอ้ราชพฤกษ์เช้าวันนี้ดีนะครับคุณผู้ฟังนะช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับยังไม่ถึงกับติดนะฮะต่างระดับสวนเรียบนะเวลานี้หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งกลับพฤกษ์เข้าแล้วก็ราชพฤกษ์เข้าหมดปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงถนนกรุงธนบุรีนะครับก็เริ่มมีท้ายสะสมนะฮะช่วงข้ามสะพานตากสินนะครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.วิภาวดีกันนะครับกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ครับเช้านี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยส่วนรวมนะครับในสนามแน่นช่วงหน้าฐานทัพนะครับท้ายแถวออกไปยังทางลงอนุสรณ์สถานด้านขาเข้านะครับจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่านี้ก็รถมีปริมาณมากนะครับเป็นทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็ใช้ความเร็วได้ระดับนึงนะครับหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ก็ในช่องทางด่วนก็ท้ายแถวหน้าโรงเรียนประไทยอุดมศึกษานะครับจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภายังใช้การได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานปรับรถแยกคู่นะครับตรงนั้นครับเมื่อผ่านพ้นจุดต่างๆแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็มีปริมาณมากนะครับเป็นทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ไหลตามกันได้ตลอดนะครับท้ายแถวสตรีเมทีสุดช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารเมื่อผ่านพ้นข้ามแยกไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้ดีสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับช่องทางขนานเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ท้ายแถวมิตรไมตรีนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีนะครับมัสดุดตรงเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนิดนึงนะครับต้องรอสัญญาณไฟของประชาชื่นนะครับเมื่อผ่านจุดดังกล่าวแล้วก็ออกบางเขนออกหลักสี่ออกตลาดใหม่สถานีรถไฟด้านขาออกใช้การได้ดีครับบนทางยกระดับอุตราพิมุขนะครับขาเข้าด่านดอนเมืองก็ยังไม่มีสะสมด่านแจ้งวัฒนะก็ยังไม่มีสะสมนะครับทั้งเข้าทั้งออกก็โดยรวมแล้วยังดีนะครับบนทางยกระดับนะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
0: ยังไม่มีนะครับนะก็ตามกันขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะที่มาเพิ่มเติมกันด้วยในช่วงนี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษนะครับแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้านบาท7รางวัล นะครับรวม70ล้านนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ต้องไม่พลาดนะครับคุณผู้ฟังห้ามพลาดกับโอกาสที่คุณจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษนะครับรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษเลยนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะรางวัลพิเศษรวม13ล้านนะครับแล้วก็ครั้งที่2วันที่16มิถุนายน รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับลุ้นรางวัลครั้งที่3 16กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้นะได้มีสิทธิ์ลุ้นกับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับนะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับหรือลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติได้ในแต่ละงวดนะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยนะครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองนะครับที่แอปพลิเคชัน MyMoวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569นี้นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับสภาพการจราจรคุณผู้ฟังมีแจ้งมาจากทาง LINE @js100 นะครับมีอุบัติเหตุประชาอุทิศฝั่งทนด้านฝั่งขาออกนะครับปากซอยประชาอุทิศ17มีรถประจำทางชนกับรถจักรยานปั่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับคุณเล็กมหาชัยนะครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็กเป็นยังไงบ้างครับพระราม2
3: โอ้สาหัสเลยครับ
0: คุณเล็กใช้ฝั่งไหนอะครับ
3: ผมใช้ขาเข้าครับตอนนี้ผมใช้คู่ขนานอยู่ครับก่อนถึงหน้านิคม
0: ครับ
3: ก็สาหัสเลยครับวันนี
0: ้
3: ม
0: ัน
3: ลามไปถึงสะพานกับรถตรงหน้าวิภารามตอนนี้คือมันแทบจะไปไม่ได้แล้วมันมีสาเหตุปัจจัยรวมก็คือตรงปากทางวัดกลางอ่างแก้วก่อนขึ้นท่าเจเนี่ยเขามีการทำถนนขุดเจาะถนนอยู่ในช่องทางซ้ายสุดนะครับ
0: ครับ
3: มันก็เลยทำให้รถมันจะไปบีบเป็นคอขวดนั่นอีกแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีเหตุอยู่เห็นรถพยาบาลวิ่งไปคันแล้วเบี่ยงให้กันอยู่ขนาดเบี่ยงยังลำบากเลยครับเนี่ย
0: อ๋อครับตรงวัดกลางใช่ไหมวัดกลางอ่างแก้วตรงนี้นะ
3: ถูกต้องคร
0: ับ ครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเจอหลายปัญหาเลยนะตอนนี้
3: ข้างหน้าไม่รู้มีเหตุอะไรเพราะรถพยาบาลวิ่งไปคันแล้วนี่มาคันแล้วเนี่ย
0: ครับแล้วตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ย
3: ยังกระดึ๊บยังไม่ถึงหน้านิคมเลยครับเนี่ย
0: โ
3: อ้เกือบ20 นาทีแล้วนะจากปากทางสวนต้นมาเนี่ย
0: สลับหยุดเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: หยุดเยอะกว่าเดินรถใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: หยุดเยอะกว่าเคลื่อนที่นะเดี๋ยวเราต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาแจ้งมาว่ามีรถเคลนนะครับทำให้ต้องขาออกเนี่ยต้องไปเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้าก็เลยทำให้เหลือช่องทางน้อยลง
3: จริงๆมันไม่ควรนะครับเพราะว่ามัน
0: ยังไม่แน่ใจว่ารถเคลนเขาเสียหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตกันคุณเล็กเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มเติม
3: ฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ที่ผมอยู่นี่ไม่มีปัญหานะครับถ้าจะผ่านพ้นช่วงสะพานลงมาก็น่าจะทำความเร็วกันได้ตามปกตินะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ดักหนักก็ขาเข้าทั้งคู่ขนานทั้งด่วนเลย
0: คุณเล็กพอจะแนะนำเส้นทางเลี่ยงได้ไหมเผื่อใครที่แบบยังเข้ามาไม่ถึงจุดที่คุณเล็กผ่าน
3: อ๋อให้ออกสวนส้มเลยครับ
0: ออกสวนส้มเลยนะ
3: สวนส้มทางเดียวเลยครับไปออกทางบางตาตอนนั้นนะฮะ
0: ด
3: ีกว่าคือเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยช่องทางด่วนเนี่ยมันจะคล้ายแถวนี้มันจะเลยปากทางเข้าสวนส้มมาเยอะแล้วปากทางสวนส้มตะกี้ผ่านไปเนี่ยเห็นมีเหตุรถชนกันอยู่จอดเจรจากันอยู่เป็นรถบรรทุกกับรถเก๋งนะครับ
0: โอ้เหรอปากทางเลยเหรอ
3: ครับอยู่ในช่องซ้ายสุดของคู่ขนานก่
0: อ
3: นทางเข้าสวนส้มนะครับ
0: ครับ
3: มันก็เลยทำให้รถเบี่ยงออกมาแล้วก็มาชะลอ
0: ครับ
3: ทีแรกผมก็ว่าจะเข้าไปใช้สวนส้มแต่ไม่ฮะเดี๋ยวลองมาดูหน่อยแล้วจะติดลักษณะไหนวันนี้ก็ติดจริงๆครับ
0: คือถ้าเข้าไปต้องออกเศรษฐกิจใช่ไหมคุณเล็ก
3: ถูกต้องครับมันจะไปออกบางปลาครับ
0: บางปลาเศรษฐกิจก็ลดเยอะนะคุณเล็กที่จะออกมาเนี่ย
3: เศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ถ้าสถานการณ์ปกติไม่มีเหตุอะไรเนี้ยก็คือรถไม่ค่อยจะเยอะเพราะว่าเหตุก็คือว่าโรงเรียนเปิดเทอมด้วยแล้วก็ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแต่ มันจะไม่หนักเหมือนตอน
0: ก็ยังดีอย่างดีกว่าพระราม2อ่ะว่าง่ายๆ
3: ยังดีกว่าครับแนะนําให้เบี่ยงออกไปทางสวนส้มเลยครับ
0: ครับก็เลยไปก็เพชรเกษมก็ได้นะถ้าออกทางนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปเพชรเกษมได้ด้วยไปกาญจนาได้
3: ครับผมไม่รู้กี่โมงก็จะเปิดได้เลยเนี่ยมันทําให้หนักเลยตอนนี
0: ้โอ้ให้กำลังใจเลยแหละเดี๋ยวเราต้องติดตามคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในพื้นที่ไม่แน่ใจนะว่าตัวรถเคลนเนี่ยเขาจอดเสียอยู่หรือเปล่าด้วยไงตอนนี้เดี๋ยวต้องอัปเดตกันอีกทีนึง
3: แต่เนี่ยผมไม่สังเกตช่องทางด่วนนิดนึงเลยเนี่ย
0: ครับ
3: อย่างคู่ขนานเนี่ยบางทีมันจะมีแบบเลี้ยวเข้านิคมเลี้ยวเข้าซอยบ้างแต่ว่าช่องทางด่วนนี่มันไปไหนไม่ได้เลยมันนิ่งเลย
0: โอ้โหกี่นาทีแล้วนะคุณเล็กจากท้ายแถวมาเนี่ย
3: ตอนนี้ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจากปากทางขุนส้มยังไม่ถึงหน้านิคมเลยนะเนี่ย
0: ครับผมให้กำลังใจมากๆคุณเล็กยังไงถ้าข้างหน้ามีข้อมูลยังไงเพิ่มเติมได้ก็ได้เลยนะครับ
3: ได้ครับผม
0: คุณเล็กขอบคุณครับคุณเล็ก
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พุทธสาครเนี่ยต่อเนื่องจากทางด้านของที่คุณเล็กแนะนำมานะก็คือเข้าสวนส้มมาทางบางปลานะครับไปออกพุทธสาครอ้อมหน่อยแต่ไม่ติดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปออกเพชรเกษมคือมันไกลอ่ะเข้าใจครับมันไกลเพชรเกษมเข้าเนี่ยทางจากทางตัดกับพุทธสาครสาย4เข้ามาเนี่ยนะมาทางฉิมพลีเนี่ยยังไม่ติดนะฮะมาทางตัดกับกาญจนาตรงเนี้ยยังคล่องตัวนะครับต่างระดับบางแคตรงเนี้ยนะก็ลองดูนะครับเลี่ยงตั้งแต่ปากทางสวนส้มเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังหรือว่าจะออกทางเศรษฐกิจก็ได้แต่ว่าช่วงปากทางออกรถจะเยอะนิดนึงนะช่วงเศรษฐกิจแต่ก็น่าจะยังดีกว่าทางพระราม2นะครับนะโอ้โหตอนนี้ท้ายแถวนี้เลยปากทางสวนส้มไปแล้วคู่ขนานก็หนักมีอุบัติเหตุด้วยที่ปากทางสวนส้มที่คุณเล็กเพิ่มเติมให้เมื่อครู่ก็เลยทำให้คู่ขนานนี่หนักเลยแล้วก็ช่วงหน้าวัดกลางอ่างแก้วเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าเห็นรถพยาบาลวิ่งไปด้วยนะโอ้หลายเรื่องเลยครับพระราม2ช่วยเฉพาะด้านขาเข้าท้ายยาวขึ้นแล้วนะครับขาออกนี่ตอนนี้เลยตอนนี้แถวๆขาออกอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลมหาชัยนะครับคือเขาไปเปิดช่องทางพิเศษนะครับเร่งระบายรถก็คือต้องไปเปิดรีเวิร์สในฝั่งขาเข้าจากขาออกก็คือจะเบี่ยงต้องไปออกทางรีเวิร์สขาเข้านะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามคืบหน้ากันเพราะว่าได้คุยกับก่อนหน้านี้ในพื้นที่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของพันตำรวจโทพัชรพลเผ่าสำราญนะครับสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าพระราม2ด้านขาออกช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีเจ้าหน้าที่ทำงานนะฮะด้านบนของมอเตอร์เวย์ M82 แล้วก็มีรถเคลนเสียด้วยนี่ไงมีรถเคลนเนี่ยที่เขามาดำเนินงานเนี่ยเสียด้วยนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในช่องทางหลักให้ใช้ช่องทางคู่ขนานสวนทางด้านขาเข้านะครับใช้ได้นะส่วนด้านขาเข้าเนี่ยใช้ได้ช่องทางหลักและคู่ขนานนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับในฝั่งขาออกนี่คือต้องปิดนะช่องทางหลักแล้วก็เขาให้ใช้ช่องทางคู่ขนานแต่ส่วนขาเข้าเนี่ยคู่ขนานได้ช่องทางหลักใช้ได้กำลังเร่งระบายรถให้เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขารับทราบปัญหาอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะสำหรับกรณีของถนนพระราม2นะครับคือรถเคลนที่เขามาดำเนินงานเนี่ยนะสำหรับยกสะพานเนี่ยเขาจอดเสียนะครับตรงนั้นเนี่ยแถวๆหน้าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยคุณผู้ฟังในช่องทางหลักก็เลยทำให้ติดมากๆนะก็ท้ายแถวนี้อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลมหาชัยแล้วนะครับส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่ใช้ถนนพระราม2ด้วยนะตอนนี้นะส่วนเส้นทางอื่นนะครับรถก็เพิ่มขึ้นนะครับมากขึ้นในหลายๆสายทางนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ รอบในเองเนี่ยนะฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ดินแดงเข้ามาเนี่ยนะครับท้ายอยู่ใต้ทางด่วนราชวิถียังได้พหลโยธินเข้ามาก็ท้ายเลยใต้ทางด่วนพญาไทเข้ามาท้ายอยู่ซอยโยธีแต่ออกจากอนุสาวรีย์ท้ายเริ่มสะสมเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับต่อเนื่องมาทางแยกพญาไทเนี่ยเต็มๆแน่นๆเหมือนกันศรีอยุธยานะครับลงมาจากทางจตุรทิศเริ่มติดมีท้ายสะสมนะครับด้านบนของจตุรทิศนะฮะก็เริ่มเห็นท้ายเหนือบึงมักกะสันลงทางด้านของนิคมมักกะสันเริ่มได้ช้าด้วยนะครับส่วนทางด้านของราชปารภนะครับเข้าออกเนี่ยตอนนี้ยังได้นะประตูน้ำต่อเนื่องไปแยกมักกะสันนะครับหรือว่าทางด้านของดินแดงเข้ามาเนี่ยจะมีรถเยอะหน่อยนะครับมีท้ายสะสมราชปารภซอย16นะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในส่วนของฟุตบอลโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมตอนนี้ก็คิกออฟไป30นาทีแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะกับทางคุณบุษบงบุษบ่าววันนี้ด้วยนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับติดตามกันช่วงนี้ครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณบุษบงครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้กันนะคะก็ตอนนี้ฟุตบอลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้แข่งก็มา30นาที27วินาทีแล้วสหรัฐยังตามเบลเยียมอยู่นะคะแล้วก็อ้าวตีเสมอได้พอดีตอนนี้เลยคุณขาได้ฟรีคิกโอ้
0: ทันทีเลยนะเสมอแล้วนะ
5: เสมอแล้ว 1-1 นะคะพอดีเลยเนี่ยเข้าความเคลื่อนไหวเราได้รายงานสดพอดีนะคะ
0: ยิงได้เลย
5: เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ตามเป็นระยะก็แล้วกันนะคะจะอัปเดตให้เป็นระยะนะคะสำหรับความในส่วนของการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026นะคะสหรัฐพบกับเบลเยียมเสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะ
0: ผู้ชนะจะไปเจอสเปนไหมฮะผู้ชนะเนี่ยไปเจอสเปนไหม
5: ผู้ชนะเจอสเปนที่สเปนล้มโปรตุเกสไปเมื่อตอน4-2นะชนะฉิวเฉียดมากเลย1-0นะคะแล้วเดี๋ยว5 ทุ่มคืนนี้คู่ที่หลายคนรอคอยอาร์เจนตินาแข่ง5 ทุ่มนะดิฉันก็เอาข่าวผู้ชนะเซลสเปนที่สเปนล้มโปรตุเกสไปเมื่อตอน4-2นะชนะฉิวเฉียดมากเลย1-0นะคะแล้วเดี๋ยว5 ทุ่มคืนนี้คู่ที่หลายคนรอคอย

การเป็นการขยายผลนะคะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไปแล้วนะคะโดยให้ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษไปนะคะเนื่องจากพบว่าไรเดอร์คือนายอุทัยเนี่ยได้รับออเดอร์จากคนต่างชาติและยังมีสองสามีภรรยานายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวนะคะเชื่อมโยงด้วยแล้วก็มีการรับส่งพัสดุมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแบบสำเร็จรูปโดยรวมแล้วมีลักษณะการส่งพัสดุ2รูปแบบก็คือส่งผ่านไปรษณีย์หรือส่งบายแฮนด์ก็คือมือต่อมือนะคะซึ่งการส่ง2รอบของกรณีนายอุทัยที่เป็นไรเดอร์ที่ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดมีเนียมย่านบางนาก็มีกระบวนการค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการแถลงของรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงนะคะขณะเดียวกันในการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีสแกมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะด้วยการสร้างเพจอวตารแล้วก็หว่านแหไปยังคนที่มีอาชีพทั้งเป็นคนที่เป็นแฮลท์สเตทเองหรือว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆให้รับหน้าที่หิ้วยาเสพติดไปด้วยนะคะก็ทำให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษซึ่งมีการหารือร่วมกับตำรวจออสเตรเลียด้วยทราบชื่อนะคะและประวัติของนางเดียที่เป็นคนไทยที่รอรับพัสดุที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะปรากฏว่านางเดียเนี่ยเป็นตัวแค่จิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะรับจากการสืบเนี่ยพบว่าเป็นคนรับของที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งหลายครั้งพบว่าปลายทางผู้รับสื่อชื่อนางดีชื่อเดียนะคะมีหลักฐานรายการที่ลงไปนะคะแล้วก็ทราบชื่อนามสกุลแล้วก็ยังพบว่าอยู่ที่ออสเตรเลียมาเป็นเวลาหลายปีมากกว่า10ปีมีอาชีพมีงานทำนะแต่ไม่ชัวร์ว่าได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียหรือเปล่านะคะจึงมีการมอบหลักฐานให้กับทางการออสเตรเลียแล้วซึ่งการสอบปากคำแฟนหนุ่มของนางสาวมินาแอนฮอสเตสก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยบอกว่าแฟนสาวรับพัสดุขึ้นห้องพักมาแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันเอาไปวางที่พื้นเปิดซิปทุกใบเพื่อดูแต่ไม่พบอะไรผิดปกติจึงบรรจุสิ่งของใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมเดินทางตามปกติแล้วก็ตอนที่กระเป๋าสัมภาระของนางสาวมีนาผ่านเอ็กซเรย์ที่เมืองไทยก็พบแต่เป็นแท่งสีส้มก็คือปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็คือตรวจไม่เจอยาเสพติดนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเนี่ยตรวจหาแต่วัตถุระเบิดไม่ได้หาตัวหายาเสพติดสำหรับขาออกนะคะส่วนค่าจ้างที่บอกได้รับ 8,800 บาทหากสามารถนำส่งพัสดุยังปลายทางได้ล่าสุดพบตัวเลขก็คือ 3,400 บาทนะคะก็บอกว่าปลายทางที่ได้ 8,800 เนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างของออสเตรเลียที่เจอในโทรศัพท์มือถือของมินาแต่ความจริงแล้วยังไม่แน่ใจว่าไอ้ยอดที่โอนไปเนี่ย 1,700 บาท2ครั้งเนี่ยหาของส่งถึงปลายทางจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องเห็นบัญชีของมินาก่อนเพราะว่าในบัญชีก็มีเงินแค่ไม่กี่พันบาทจึงไม่ขอตอบลงรายละเอียดที่ให้มีการสืบสวนเชิงลึกให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะก็ตอนนี้จนถึงขนาดนี้หลักฐานเยอะแยะแต่ก็ไม่แน่ใจว่านางสาวมินามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่านะคะก็ฝากความหวังไว้ที่ทางการออสเตรเลียจะขยายผลในเรื่องของเครือข่ายปลายทางเพราะว่าปปส.ก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็ไม่เบาก็จะส่วนจะรู้ว่าฟ้องไม่ฟ้องมีนาเนี่ยก็ต้องรอ11กันยายนนะคะซึ่งจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นนะคะซึ่งระหว่างนี้ปปส.ก็จะให้ข้อมูลสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือมากให้มากให้ได้มากที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องร้อนก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการแต่งตั้งนายประกรณ์นินทประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะคะโดยให้คณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีนะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะก็ทุก10วันนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเชิญทุกคนเลยค่ะเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะซึ่งคำสั่งนี้ก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้6กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกจับตามองจีนมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กองทัพปลดปล่อยกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยจีนได้แถลงว่าประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาหนักสักพักแล้วค่ะว่าจีนเนี่ยเตรียมทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทดสอบการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

0: ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ซึ่งสหรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีบทบาทเป็นพันธมิตรยาวนานด้านความมั่นคงนะคะโดยโฆษกกองทัพเรือจีนระบุผ่านวีแชทบอกว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือจีนได้ยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองเพื่อการฝึกไปยังทะเลหลวงในมหาสมุทรแปซิฟิกและตกลงในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำมันไม่น่าหนักใจเท่ากับว่าจีนทดสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้นะคะพร้อมๆกับการประกาศซ้อมรบค่ะ
1: ครับ
0: จีนประกาศซ้อมรบกับรัสเซียไปด้วยเนี่ยสิทำให้เพื่อนบ้านนี่ถึงกับเปิดตามองเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแต่แม้ว่าจีนจะยืนยันว่าการซ้อมรบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะกับการซ้อมรบที่รัสเซียกับจีนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของรัสเซียเองก็เอาคืนนะต้องใช้คำว่าเอาคืนเพราะว่าเจอยูเครนทะลุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันคลังเก็บน้ำมันในส่วนของรัสเซียจะทำให้ได้รับผลกระทบนะคะต่อปริมาณน้ำมันที่มีไม่เพียงพอในการจำหน่ายในประเทศโดยยูเครนค่ะออกมาระบุว่ารัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเบื้องต้นในกรุงเคียฟค่ะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว22คนนะคะแล้วมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากขณะที่กองทัพอากาศยูเครนยอมรับว่าไม่สามารถสกัดขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียทั้ง23ลูกที่ยิงมาได้โดยจากสถิติในเดือนนี้นะคะแค่ผ่านไปแค่7วันเท่านั้นเองยูเครนเนี่ยสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้เพียง4ลูกจาก49ลูกนะซึ่งสื่อในประเทศยูเครนเองก็ชี้ว่าเป็นการแสดงถึงปัญหาการขัดแคลนระบบสกัดกั้นขีปนาวุธค่ะนอกจากนั้นนะคะกองทัพอากาศยูเครนยังเพิ่มเติมค่ะบอกว่าพวกเขาสามารถสกัดโดรนรัสเซียได้มากกว่า190จากทั้งหมด351ลำรวมถึงขีปนาวุธร่อนอีก37ลูกนะคะซึ่งการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเริ่มต้นในวันอังคารโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเจรจากับประธานาธิบดียูเครนเพื่อผลักดันสันติภาพนอกจากนี้ประธานาธิบดียูเครนก็ยังมีการเรียกร้องให้จัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนเลยนะคะที่เกิดขึ้นในส่วนของรัสเซียกับยูเครน ทางด้านของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็ต้องบอกว่ากำลังที่จะต้องติดตามแต่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยทรงตัวนะคะก็ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านได้ลงนามกันเกี่ยวกับการพักรบ60วันนะคะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็คงปรับตัวลดลงนะคะตลาดนิวยอร์กเนี่ยลดลงไป14เซนต์ติดที่ระดับ68เหรียญ55เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกันยายนก็ลดลงเช่นเดียวกัน13เซนต์ติดที่ระดับ71เหรียญ99เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะคะก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยจะทำให้ช่วยลดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น41เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาปิดที่ระดับ4,167เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดบวกเมื่อวันการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นะคะนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปเข้าไปเก็งการลงทุนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อท่ามกลางการคาดหมายว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ค่ะทำให้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 155.84 จุดค่ะติดที่ระดับ 53,055.91 จุดนะคะ S&P 500เพิ่มขึ้น 54.19 จุดค่ะติดที่ระดับ 7,537.43 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 288.49 จุดติดที่ระดับ26,121.16 จุดนะคะส่วนการประชุมนาโต้จะมีขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9นะคะที่ตุรกีเป็นเจ้าภาพค่ะมาดูเรื่องเช้านี้กินข้าวหรือยังเนี่ย
1: เรียบร้อย
0: แล้วยังฝากใครลงไปซื้อข้าวยัง
1: ยังเนี่ยฝากแล้วฮะ
0: ยัง
1: ครับ
0: ยังเดี๋ยววันนี้ไม่มีแซนด์วิชไปฝากนะ
1: เมื่อวานนี้ช่วยชีวิตได้เยอะเลยขอบคุณนะครับครับ
0: นะคะก็แต่ว่าตอนนี้มันก็มาถึงการเผยแพร่ข่าวกันในบอกว่าที่ไปที่มหาสารคามแล้วไปเจอพยาธิใบไม้ตับในปลาร้าในส้มตำปลาร้าไม่สุกอ่ะมันก็เลยทำให้มีคนติดเชื้อ นะคะเยอะเลยเป็นเขาบอกมีตัวเลขนะคะเป็นของนักศึกษาใหม่ของจังหวัดมหาสารคามปีนี้ค่ะนักศึกษาติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับรวมแล้วมากกว่า 4,600 คนนะคะก็เลยทำให้ในช่วงเช้าวันนี้ดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตื่นตระหนกกันไปเลยเพราะจากพยาธิใบไม้ตับมันขยายผลกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในคนไทยนะคะพฤติกรรมของคนที่เสี่ยงจะมีพยาธิใบไม้ตับก็คือการกินอาหารดิบนะเมนูพื้นบ้านที่ทำจากน้ำปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นก้อยปลาลาบปลาดิบลาบปลาส้มปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมปลาร้าดิบนะเป็นอาหารที่เสี่ยงให้มีพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ต้องระมัดระวังและข้อที่สองก็คือการขับถ่ายไม่ถูกสุขลักษณะก็คือการถ่ายลงในแหล่งน้ำทำให้ไข่พยาธิเนี่ยแพร่กระจายลงไปสู่พวกหอยแล้วก็ปลาซึ่งเป็นโฮสต์ถึงกลางนะในวงจรของพยาธิด้วยนะคะวงจรของพยาธิคืออะไรวงจรของพยาธิก็คือเมื่อไข่พยาธิตับปนออกมาจากกับอุจจาระและถ่ายลงสู่แม่น้ำแหล่งน้ำเนี่ยมันจะไปเติบโตได้ในหอยน้ำจืดนะคะหลังจากนั้นก็จะไปฝังตัวในเนื้อปลาน้ำจืดหรือเพื่อรอให้คนหรือว่าสัตว์กินเข้าไปพื้นที่ระบาดชุกชุมมากพบการติดเชื้อมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเนื่องจากวัฒนธรรมการกินที่เป็นการสืบทอดกันมานะคะโอกาสก็เลยจะทำให้ท่าน้ำดีอักเสบอุดตันโดยพยาธิตัวเต็มวัยจะชอนไทยแล้วก็อุดตันทางเดินน้ำดีทำให้มีอาการปวดท้องส่วนบนขวาหรือว่าลิ้นปี่เกิดภาวะดีซ่านเมื่อทางเดินน้ำดีถูกอุดตันอย่างรุนแรงจะทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระมีสีซีดนะคะแล้วก็ตับโตตับแข็งการอักเสบเป็นเวลานานทำให้เนื้อเยื่อตับเสียหายจะนำไปสู่ตับแข็งและตับวายก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีพยาธิจะเข้าไปอาศัยในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอย่างยาวนานเลยนะคะเป็น10ปีอะค่ะคุณทำให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันง่ายมากๆเลยกินอาหารปรุงสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเลี่ยงปลาดิบทุกชนิดเปลี่ยนมากินปลาเกล็ดขาวที่ผ่านความร้อนจนสุกดีแล้วเท่านั้นและข้อสำคัญถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะคะเพื่อตัดวงจรชีวิตของพยาธิเนี่ยไม่ให้ขยายไข่เนี่ยไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะน
1: ี่
0: ไง
1: น่ากลัวจัง
0: คราวนี้คุณฟังบอกไงกำลังกินข้าวบิดวงมาเลยพยาธิใบไม้ตับไข่นะไข่อืดลงคลองเนี่ยแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะคะมันใกล้ตัวมากนะท
1: ี
0: นี้ว่ามันเสี่ยงมากเลยอ่ะนะคะก็ระมัดระวังด้วยแล้วเด็กๆก็หลายคนก็ยังห่วงน้องๆที่เป็นนักศึกษาใหม่ด้วยนะที่มหาสารคามว่าพอตัวเลขออกมาแบบติดเชื้อ 4,000 คนเนี่ยโอ้ช็อกกันเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าชอบกินส้มตำก็ปลาร้าปรุงสุกก็แล้วกัน
1: นะ
0: นะ
1: บางคนบอกไม่ดูแต่ก็
0: มันก็อร่อยเหมือนกันมันเดือ
1: ด
0: ไปแบบว่าแซ่บนัวแซ่บนัวอะไรเงี้ยนะ
1: ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ปลอดภัยไว้ก่อนใช่เพราะโรคภัยบางทีมันยังไม่เห็นนะวันนี้ไงมันซุกซ่อนอยู่พอเราเริ่มอ่อนแอปุ๊บมันก็จะปรากฏกายออกมาให้เราเห็นว่าเราป่วยเลยนะคะ
1: นะครับแต่แซนวิชไม่มีแซนวิชเมื่อวานเนี่ย
0: แซนวิชไม่มีพยาธิค่ะอันนี้ปุ๋งปุ๋งอ้าวผลบอลสักนิดนึงเบลเยียมนำขึ้นมาอีกแล้ว2ประตูต่อ1เออตอนนี้เบลเยียมนำ2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการทดเวลาบาดเจ็บขึ้นหมดครึ่งแรกแล้วล่ะเพราะเวลาบาดเจ็บอีก6นาที
1: ได
0: ้นะนี่
1: ตามอัปเดตกันนะ
0: เรียบร้อยนะเบลเยียมจบครึ่งแรกนำ
1: เจ้าภาพทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมอเมริกาที่ยังเหลืออยู
0: ่ทีมสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
1: ่
0: เพราะทีมอื่นตกรอบไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวดูทั้มนะเพราะว่าตอนนี้ทั้มก็ดูถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการให้ยกเลิกให้ใบแดงนักเตะฟุตบอลของทีมสหรัฐนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดสหรัฐตกรอบก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ทำไมใจร้ายอย่างนี้ไม่รู้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณบุษงครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้รวยรวยรวย ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับบริเวณปากซอยประชาอุทิศ17นะครับประชาอุทิศฝั่งทนนะครับมีรถเมย์ชนกับรถจักรยานปั่นนะที่กรณีดังกล่าวเนี่ยเราประสานไปกับทางพื้นที่แล้วนะครับสน.ราชบูรณะคนเจ็บเนี่ย1รายนะเป็นผู้หญิงนำส่งโรงพยาบาลราชบูรณะนะครับช่วงนั้นเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับมีทางด้านของคุณสมพงศ์กด SOS เข้ามานะครับแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกมีของตกหล่นนะครับตรงข้ามกับโฮมโปรบางบัวทองวงแหวนต้นตกนะครับเห็นบอกว่ามีเศษยางรถ10ล้อขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณสมพงศ์กันหน่อยนะครับคุณสมพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปาร์ต
0: คุณสมพงศ์มันเป็นยางขนาดใหญ่ยางรถอะไรอ่ะ
1: ใช่เป็นยางรถ10ล้อระวงนึงเลยที่มันเวลามันระเบิดแล้วมันร่อนออกมาแล้วมันวงขนาดใหญ่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันผมวิ่งมาจากฝั่งไซน้อยใช่ไหมครับผม
0: ครับ
1: ต่างระดับไซน้อยมาแล้วมันจะเป็นทางโค้งพอดีเลยตรงที่จะเป็นเกือบพระประดูกอ่ะแต่มันอยู่เลนทางด่วนยางเนี่ยมันอยู่เลนสอง
0: เลนที่สองของช่องทางหลัก
1: ใช่ครับเป็นช่องทางหลักเลยถ้าสมมติว่ารถเนี่ยมันใช้ความเร็วไงถ้าเกิดว่าคันหน้าเห็นแล้วเนี่ยไปใกล้ๆไปหักหลบเนี่ยผมจะหักหลบไม่ทันรถมันใช้ความเร็วได้ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือไม่มีทางรอดก็คือต้องหงายท้องอย่างเดียวเลยครับผม
0: เห็นเส้นเดียวใช่ไหมยาง
1: ใช่ๆมีอยู่เส้นเดียวครับพี่แต่มันเป็นวงกลมใหญ่เลยนะมันอยู่ในอยู่กลางเลนสองเลย
0: เห็นมีรถบรรทุกอยู่ใกล้ๆไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ผมพยายามดูแล้วไม่มีรถจอดเสียมันน่าจะระเบิดแล้วก็น่าจะบังคับไปเรื่อยแต่ดูแล้วเหมือนกับง่ายมันมีรถมาชนซ้ำอีกแล้วมันก็กระเศษเล็กมันก็กระเด็นออกไปอีกที่ฝั่งนึงแต่ยางใหญ่เลยมันอยู่เลนกลาง
0: คร
1: ับ เลนที่สองเลยอยากให้เจ้าหน้าที่นะมาเก็บออกหน่อยเพราะว่ามันรถมันใช้ความเร็วถ้าเป็นรถเล็กนี่ก็ถ้าชนรถไปก็มอน้ำแตกเลยแหละ
0: โอ้ครับเราประสานไปทางสภ.บางบัวทองให้แล้วแหละนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากเลย
1: ผมเป็นห่วงว่ามันจะแบบพอคนตกใจแล้วหรือคันหลังตามมาเร็วๆแล้วคันหนึ่งหักหลบแล้วหลบไม่ทันกลัวจะเสียหลักไปชนกันเนี่ย
0: ตรงนั้นอยู่ตรงข้ามโฮมโปรบางบัวทองใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ๆครับมันอยู่ตรงตรงเกือกม้าพอดีเลยแต่อยู่ตรงช่องตักกำลังจะขึ้นเกือกม้าพอดีเลยแต่ว่าเกือกม้ามันอยู่เลนคู่ขนานใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ยางนี่มันอยู่เลน
0: ช่องทาง
1: เลนด่วน
0: ข้างใน
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่รีบแจ้งเข้ามานะคุณสมพงษ
1: ์ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สมาชิกตามหลังมาก็สังเกตดูดีๆก็แล้วกันครับพยายามชะลอหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเก็บไปแล้วก็นั่นแหละก็คือรายงานกลับมาหน่อยว่ามีเจ้าหน้าที่เก็บไว้แล้วจะได้สบายใจหน่อยครับผม
0: คืบหน้าได้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณคุณสมพงษ์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตนตกด้านขาเข้าระวังด้วยนะครับตรงข้ามกับโฮมโปรบางบัวทองนะในช่องทางหลักนะครับเลนกลางด้วยนะมียางรถนะครับ1ล้อ1เส้นนะครับเป็นยางรถ10ล้อขนาดใหญ่เลยตกหล่นอยู่นะครับประสานไปกับสภ.บางบัวทองให้แล้วลดความเร็วกันหน่อยนะครับใครใช้เส้นทางนี้ส่วนการจราจรดินแดงด้านขาเข้านี่ติดหนักเลยนะครับตอนนี้ท้ายนี่สะสมอยู่บนยกระดับพระราม9นะครับเลยจากเหนือแยกพระราม9มาก็ติดเลยครับเนี่ยต่อเนื่องจากโบสถ์แม่พระต่อเนื่องมาทางหน้าหัวใต้ทางด่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์นะครับติดหนักเลยพญาไทก็เริ่มมีท้ายยาวอยู่ซอยโยธีนะครับแล้วก็ทางด้านของราชเทวีรถก็ยังเยอะนะครับลงจากรอยยมราชเนี่ยจะติดตั้งแต่เนี่ยด้านบนของสะพานข้ามแยกยมราชลงมาทางเพชรอุทัยราชเทวีรถติดสลับหยุดนิ่งนะครับประตูน้ำยังใช้ได้นะครับเข้าออกเพชรบุรีราชดำริก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1รถเริ่มเยอะแล้วนะครับฝั่งจากราชประสงค์ไปเฉลิมเผ่าเข้าปทุมวันเนี่ยนะรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับฝั่งกลับกันก็รถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทผ่านหน้า MBK ยังพอได้นะครับแล้วก็ทางด้านของวิทยุเข้าเพลินจิตราชดำรินะเข้าราชประสงค์เนี่ยก็ยังตามกันได้ตลอดครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: หลายท่านเดินทางกันในช่วงเช้านะครับอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับทางวิทยุ FM 100ที่จะเพิ่งเปิดมาฟังนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะ แบ่งไปติดตามทาง YouTube ช่อง JS100 ของเราด้วยนะครับเน้นย้ำให้เข้าผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ไปอัปเดตกันได้นะครับที่ App Store หรือ Play Store ไปดาวน์โหลดใหม่กันได้เลยเวอร์ชันใหม่ใช้งานง่ายนะครับนะก็ติดตามเข้าไปทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับพบผู้เสียชีวิตภายในรถหน้าไปรษณีย์บ้านฉางถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นชายเสียชีวิตในรถนะครับพบเตาอยู่ในรถด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ของสภ.บ้านฉางนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับนะเป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับก็เดี๋ยวติดตามคืบหน้ากันช่วงนี้ 7:57 นาทีเดี๋ยวรอสัญญาณเคารพธงชาติพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153ฟังทีมรถ300
1: เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้านCity still so get low. All right, okay.
3: Yeah, through the city green, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้ยังต้องติดตามส่วนการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียขณะที่สถานการณ์น้ำสทนช.เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตาว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกหรือไม่โดยแยกเป็นกระทรวงกีฬาส่วนงานท่องเที่ยวจะไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวส่วนกรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกผู้เกี่ยวข้องหารือกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนพร้อมการเตรียมการจัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่รัฐสภาตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.วุฒิสภาจัดแถลงผลงานวุฒิสภาครบรอบ2ปีภารกิจเพื่อประชาชนพร้อมนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมปัญหาอุปสรรคที่ต้องการได้รับการแก้ไขขณะที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดงานเนื่องในวันครบรอบ11ปีการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบโล่ให้กับองค์กรและบุคคลที่ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569งานจัดขึ้นที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหารายสำคัญอุทัยนันทวัฒน์ที่เป็นผู้ที่ส่งของให้แอร์สาวหลังพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่งฝากขังต่อศาลพร้อมค้านประกันตัวเกรงหลบหนีสทนช.เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมโดยอาจจะเกิดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลยศสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
5: ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันที่8กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ที่เขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา11นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการจราจรรถเยอะนะครับเวลานี้เลยนะครับพัฒนาการด้านฝั่งขาเข้านะครับมีปริมาณรถมากเลยนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่แยกศรีพัฒน์เข้ามานะฮะหรือว่าที่มาจากทางด้านของสำนักงานเขตสวนหลวงเนี่ยตอนนี้เริ่มชะลอตัวด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงก่อนถึงแยกศรีพัฒน์ด้วยนะครับกระทบทางด้านของศรีนครินทร์นะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่เกือบถึงตรงข้ามกับธัญพาร์คนะครับซ้ายเข้ามาทางพัฒนาการติดตลอดเลยนะครับต่อเนื่องสะพานข้ามแยกคลองตันนี่หนาแน่นนะครับลงมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อเข้าพร้อมพงก็แน่นนะครับพร้อมสีออกมาก็ติดนะครับเพชรอุทัยจากทางแยกอสมทเข้ามาทางกำแพงเพชร7ต่อเนื่องเพชรบุรีติดเหมือนกันอโศกดินแดงจากแยกพระราม9ท้ายก็มีสะสมเข้ามาบนถนนพระราม9ด้านขาเข้านะครับแล้วก็ด้านบนของยกระดับพระราม9ลงมาทางแยกทางด้านของประชาสงเคราะห์เนี่ยรถเต็มมาตลอดเลยนะครับนะเลยแยกประชาสงเคราะห์เข้าใต้ทางด่วนดินแดงรถหนาแน่นนะครับเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนะส่วนการเดินทางนะครับทางด้านของสะพานพระราม7มาจากฝั่งจรัญนะฮะที่จะวนลงประชาราษฎร์สาย1ก็ติดหนักมากนะครับนะท้ายแถวนิสสะสมไปที่ปากซอยจรัญ97นะครับติดแทบไม่ขยับเลยว่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเบนเนริสนะครับมีอุบัติเหตุทางศรีนครินทร์ด้วยสวัสดีครับคุณเบน
3: สวัสดีครับคุณพาร์ทใช่เลยสุดที่ขาเข้านะก
2: ็
3: ทีแรกก็ตัวเองก็มาจากตรงช่วงของแยกศรีอุดมไงก็ทีนี้พอมาถึงตรงสะพานข้ามแยกพิเนียรถติดทำไมติดมันก็ติดสักพักนึงนะอึดใจเองอ่ะก็เลยพอไปดูที่ Google Maps ที่จะปักหมุดไปทางแยกศรีนุชทีนี้ก็ดูแล้วรถไม่ติดอ่ะก็ทำไมไอ้ความจริงที่อยู่อ่ะมันติดใช่ไหมฮะก็คือติดอยู่บนสะพานข้ามแยกพิเนียอยู่ตรงสักพักนึงอ่ะ5นาทีได้ก็เลยมองไปข้างล่างก็เห็นเป็นรถกู้ภัยจอดอยู่ตรงเลนซ้ายของถนนศรีนครินทร์ขาเข้านะฮะแล้วก็วิ่งมาสมทบอีกคันหนึ่งทีนี้ทั้งฟื้นลากก็ติดข้างบนก็ติดนี่ออกพอที่ผ่านไปตรงมาได้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามสถานีพาร์คของรถศรีนครินทร์ท่าสิบห้านะฮะก็จะเป็นรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เนี่ยเขาเอารถเก๋งเนี่ยจอดเลนซ้ายไปแล้วแล้วก็มีรถคู่ภัยจอดเลนซ้ายนะฮะของพื้นลาดช่วงประมาณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกที่เหนือนั่นแหละนะฮะขาเข้าแล้วก็มีผู้หญิงนะมีผู้บาดเจ็บด้วยหนึ่งคนเขาก็เอาไปนั่งตรงอะไรอ่ะตรงฟุตบาท
2: ครับ
3: ที่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นทำเป็นสูงสูงมาหน่อยที่เป็นกระถางต้นไม้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็รถคู่ภัยก็กำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่แต่ว่าดูแล้วบาดเจ็บไม่เยอะนะ
2: ครับ
3: ไม่เยอะแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใครที่มาจากด้านของลาซานใช้สะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมาตรงนั้น
2: อ
3: ่ะน่าจะมีท้ายแถวมันจะมีผลนะเพราะว่ามันเมื่อกี้นี้ติดอยู่ตรงเนี้ยก็นานพอสมควรนะฮะทีนี้ก็ใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ก็น่าจะกำลังจะเคลียร์นะเอารถออกเอาอะไรออกก็น่าจะโอเคแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเลยจากจุดเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยช่วงด้านของซีคอนสแควร์อะไรไปที่จะมุ่งหน้าทางแยกสี่รุ่นเนี่ยรถมาคล่องตัวเลย
2: คล่องตัวเลยนะ
3: เนี่ยจะมาแน่นช่วงนี้แหละ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็ในส่วนของเพิ่มเติมตรงนี้ในส่วนของก่อนดูกันบ้างนะคุณพัชก็คือขาเข้าเนี่ยมุ่งหน้าไปสุขุมวิทนหนักกันนั้นเนี่ยรถเยอะรถเยอะแล้วก็รถที่มาจากด้านของลาดกระบังก็จะมีใช้สะพานข้ามแยกสี่รุ่นเลยก็ขยับได้ช้าๆส่วนรถที่ไม่ได้ข้ามสะพานที่จะมาใช้ตรงสีนครินตรงแยกสี่รุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปสีนครินเนี่ยก็ตอนนี้ก็สัญญาณไฟค่อนข้างนานนะฮะในส่วนของศรีนครินทร์ขาออกหน้าไปสมุทรปราการก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะคุณพัชนะฮะแต่ส่วนนี้รถที่จะรอเลี้ยวขวาเข้าแยกสิงห์บุรีเนี่ยสัญญาณไฟตรงนี้ก็นานเหมือนกันแนะนำว่าให้เลยไปจากแยกสิงห์บุรีแล้วไปกลับรถข้างหน้าจะมีจุดกลับรถอันเนี้ยจะง่ายกว่าและเร็วกว่าอย่ามารอตรงไอ้ตรงสัญญาณแยกสัญญาณไฟสิงห์บุรีมันนานแล้วก็ปล่อยแป๊บเดียวคุณพัชแล้วบางทีแถวนี้ยาวไปถึงสะพาน ข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ตรงนั้น
2: อ
3: ่ะก็จะให้ตรงไปก่อนตรงไปแต่สัญญาณไฟเขียวเขาจะทางตรงก็จะปล่อยได้ดีกว่านี่ฮะแล้วก็ไปกลับรถเอาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าอ่อนตรงนี้อันนี้คือแนะนำนะฮะ
2: ครับก็จะดีกว่าตอนนี้เดินทางในซอยเหรอฮะตอนนี้คุณเบนอ่ะ
3: ตอนนี้อยู่ในตลาด
2: ตลาด
3: เอี่ยมสปัดกำลังวนขาที่จอดอยู่ฮะกำลังจะมาช้อปปิ้งซื้อกับ
2: คนเขาไปเยอะเหมือนกันนะตลาดเอี่ยมเท่าที่เห็นเนี่ย
3: เยอะ
2: ใช่ไหม
3: คุณอยู่แถวนี้เหรอ
2: ไม่ผมเห็นตามแมพเนี่ยแดงเลย
3: ใช่ไหมไม่ตรงที่แดงอ่ะคือตรงนี้ตรงแยกสินตรงนั้นเองแต่อย่างที่ริดรายงานเนี่ยว่ารถที่มาจากด้านของราชบังที่จะตรงมาทางด้านนี้ก็จะแดงเนี่ยแล้วก็รถที่มาจากด้านของสี่มาจากด้านซีคอนเนี่ยก็จะมาเนี่ยติดสัญญาณไฟทีเนี้ย
2: ม
3: ันก็จะตรงนี้แหละเชลมุนก็อยู่ตรงนี้แหละในประมาณนี้ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรทางตรงนะไม่มีอะไ
2: ร
3: ทางที่จะเลี้ยวเข่าเลี้ยวออกเลี้ยวอะไรตรงเนี้ยต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาขลักหน่อยนึงนะครับก็เอาตามที่จะแนะนำเนี่ยมันจะเดินทางได้ดีแล้วก็สะดวกกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับที่คำแนะนำ
3: การจราจรตลาดก็นี่แหละก็รถเยอะๆรถเยอะซื้อของเยอะ
2: คนมีของเยอะได
3: ้
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณเบน
3: ด้วยความดี
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวไปต่อกันบนทางพิเศษนะครับการเดินทางบนทางพิเศษกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณวิชากร
4: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสวัสดีท่านครับ
2: ครับสภาพการจราจรบนทางพิเศษณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวิชากร
4: ครับประวิสัยเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับมังกรสันครับรถมากเคลื่อนตัวกันตามได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณเขาตรงพิทักษ์เลยครับผ่านพ้นตรงพิทักษ์แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งบางนาท้ายแถวต่อเนื่องต่างระดับก่อนเข้าด่านครับปริมาณรถมากครับผ่านพ้นด่านแล้วต่อเนื่องตู้
2: คร
4: ับ แล้วก็ต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างระดับเลยเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกดินแดงเลยครับทางด้านฝั่งดาคอนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านปริมาณรถมากท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านดาคอนองแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณตั้งเครื่องสุขสวัสดิ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ผ่านพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือชะลออีกครั้งช่วงบริเวณโค้งแอร์พีเอ็นครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากเคลื่อนตัวกันตามกันได้ต่อเนื่องครับฝั่งกับกันออกพระราม2อย่างคล่องตัวมาทางด้านด่วนศรีรัตน์แจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณตาพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะอย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระบางโค้งมุ่งหน้าพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางขึ้นสะพานระหว่างแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าต่างระดับบางโคครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์เลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วก็ยังเคลื่อนได้ช้าครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณจุดเชื่อมที่จะมุ่งหน้าไปด่วนเจริญมนครครับผ่านพ้นจุดต่างกล่าวมุ่งหน้าเข้าพญาไทชะลอแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นผลโยธินครับตอนนี้ยังถึงบริเวณต่างระดับพญาไทฟังกับการลดมากอยู่ช่วงเลนทางลงผลโยธินครับตอนนี้ยังถึงบริเวณจุดเชื่อมเชี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านเฉลิมนครเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นต่างระดับมักกะสันมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งจตุโชตมุ่งหน้าเข้าอันดรงตอนนี้หน้าด่านจตุโชตปริมาณลดมากครับท้ายแถวตอนนี้ยังถึงบริเวณต่างระดับดำลูกกาครับผ่านพ้นด่านจตุโชตแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าอันดรงอย่างคล่องตัวครับฝั่งกับกันอย่างใช้กันได้ดีครับมาทางด้านด่วนบุรพาวิธีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังใช้กันได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวฝั่งกับกันชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับ ผ่านบนสะพานกาญจนามุ่งหน้าเข้าบางแก้วอย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านด่วนประชิมนัทยาตอนนี้มุ่งหน้าเข้าบางซื่อท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นบางบำรุครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วม บางซื่อครับรถมากขึ้นได้ช้าเนื่องจากเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาครับคุณพัฒน์มีอุบัติเหตุตรงช่วงจุดเชื่อมที่จะมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนาพอดีเลยครับจำนวน3คันครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
2: คร
4: ับแต่ไม่ได้ให้ทางสารสมเป็นจำนวนมากครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งกับกันออกหินพีก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายอุดรนัทยาทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับคุณพัฒน์ครับ
2: ครับผม
4: การน้ำพิเศษของประจารมันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิชากรนะครับในช่วงนี้ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณอดิศรครับสายไหมด้านขาออกช่วงระหว่างซอยเฉลิมพงษ์นะครับมุ่งหน้าสายไหม79ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันรถเยอะช่วงตลาดวงศกรที่เพิ่มเติมมาให้นะครับรถจะเยอะผ่านตลาดวงศกรนะครับคุณฟังวิภาวดีมีอุบัติเหตุนะครับด้านที่มาจากทางแยกสุทธิสารมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวฝั่งขาออกบริเวณปากซอยวิภาวดีซอย3เกิดเหตุเมื่อช่วง 7:25 นาทีครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องซ้ายนะครับของคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินนะครับพื้นที่ของสน.วิภาวดีนะการจราจรช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีที่มีผู้เสียชีวิตภายในรถนะครับที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกับทางคุณโอนะครับจากทางเพจซูมระยองนะครับสวัสดีครับคุณโอ
5: สวัสดีครับผม
2: โหคุณโอเห็นข้อมูลแล้วน่าตกใจว่ามีเตาอยู่ในรถด้วยคุณโอเพิ่มเติมให้หน่อยนะ
5: ใช่ใช่มีเตาอันนี้แบบซื้อมาใหม่เลยแล้วก็มีฐานถุงใหม่ๆเลย
2: โอ้เหมือนดมควันตัวเองใช่ไหมฮะคุณโอ
5: ใช่ครับประมาณ3วันที่แล้วแล้วลักษณะคือตรงเนี้ยมันเป็นถนนสุขุมวิทเนาะ
2: ครับ
5: สุขุมวิทถนนเทศบาล35ตรงเนี้ยมันจะเป็นการจราจรปกตินะเขาก็เปิดร้านรวมเป็นปกตินะครับแต่แล้ววันนี้เขาคล้ายๆว่าเปิดร้านออกมาแล้วมีกลิ่นอ่ะ
2: ครับ
5: เขาก็นึกว่าหนูตายในท่อหรืออะไรเปล่าเดินไปเดินมาเจอไอ้รอยคราบเลือดที่มันไหลออกมาจากในรถอ่ะ
2: อ๋อครับ
5: เขาก็เลยไปส่องดูโอ้เจอผู้ชายคนอายุเขาก็ไม่ทราบหรอกแต่ตอนนี้คือข้อมูลอายุ55ปี
2: ครับนะครับ
5: เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นพ่อค้าอยู่ขายของในตลาดที่ใกล้ๆนะตลาดเขาเรียกตลาดเชฟกินดาครับ
2: อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับ
2: ใครให้ข้อมูลหน่อยครับว่าเขาเป็นพ่อค้าที่อยู่ในตลาดเทพจินดา
5: ก็คือตอนนี้ลูกชายเขาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
2: อ๋ออยู่ห่างกันไปไหมครับตลาดเทพจินดาเนี่ย
5: จากตลาดเทพจินดามานี่ประมาณ100เมตรครับ
2: โอ้100เมตรเองแล้วรถคันนี้นี่คือทางเจ้าของร้านตรงนี้เป็นร้านอะไรนะที่เขาเปิดร้านมาแล้วได้กลิ่น
5: ไม่ตรงนี้เป็นร้านบ้านฉางกะหลาดซ่อมเครื่องยนต์ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆครับเป็นทับเจริญประมาณนี้
2: คือเหมือนกับว่าเขาไปจอดหน้าร้านเลยใช่ไหมรถคันนี้
5: ใช่ครับเขาไปจอดที่ถนนส่วนกลางสุขุมวิทนะครับผม
2: จอดมากี่วันแล้วนะครับ
5: เห็นเขาแจ้งว่าประมาณ3วันครับผม
2: 3วัน
5: ครับ
2: ใช่แล้วผู้เสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: ประมาณ55ปีครับ
2: เป็นผู้ชาย
5: ผู้หญิงผู้ชายท้วมดำผู้ชายครับ
2: ชายนะ
5: ก็มีแม่ค้าในตลาดเดินมาดูพ่อค้าในตลาดเดินว่าคนเดียวกับที่ว่าเป็นพ่อค้ายืนยันว่าเป็นพ่อค้าที่อยู่ในตลาดครับแต่ไม่ทราบสาเหตุว่ายังไม่ได้ถามลูกชายว่าพ่อมีอาการอะไรมั่งยังไม่อยากสอบถามมากเพราะกลัวเขากำลังเสียใจอยู่เนาะใช่
2: ตรง
5: การนี้มันมาเยอะเนาะ
2: ตรงจุดที่เกิดเหตุนี่คือหน้าไปรษณีย์บ้านฉางเหรอตรงนั้น
5: ตรงข้ามครับ
2: ตรงข้าม
5: ไปสนีตรงข้ามกรมทางหลวงบ้านฉางแล้วฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองครับ
2: ก็ค
5: ือครับถนนสุขุมวิทครับผม
2: ตรงนั้นก็ทางเจ้าของร้านนี่เขาบอกว่าจอดมา3วันแล้วใช่ไหม
5: ใช่
2: สภาพศพนี่เป็นยังไงครับ
5: ถูกต้องครับ
2: สภาพศพนี่เป็นยังไงอ่ะคุณโ
5: หตอนนี้ก็ขึ้นอืดอยู่ก็มีเลือดไหลอ่ะไม่รู้เลือดมี แต่จริงๆรถของเรามันก็ต้องป้องกันอะไรที่มันไหลลงจากรถได้ใช่ไหม
2: คราบเลือดเยอะเลยเหรอครับที่ลงมาเยอะไหม
5: ก็คราบเลือดก็เป็นรอยให้เห็นเลยเห็นว่าเป็นคราบเลือดไหลลงมาด้านซ้ายเลย
2: อ๋อครับคนนั่ง
5: แต่เขานอนอยู่ที่นั่งด้านขวาของคนขับนะเขาอยู่ฝั่งคนขับแล้วจะมีเตาอั้งโล่เตาใหม่เลยนะเราวางอยู่ที่ด้านซ้ายของคนขับแล้วก็มีถ่านซึ่งถ่านที่ห่อดีอ่ะ
2: ก็คือนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเลยใช่ไหมฝั่งคนขับ
5: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: แต่คราบเลือดเนี่ยมันไปไหลอยู่ด้านซ้าย
5: ใช่มันถนนมันจะเอียงลงด้านซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมจริงจริงตรงมันก็ไหลไปด้านซ้ายคือจะให้เราสังเกตเห็นได้เลยครับ
2: ครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงครับ
5: เจ้าหน้าที่ก็รอแพทย์เวรมาชันสูตรครับ
2: ยังรออยู่นะยังมาไม่ถึง
5: กับญาติผู้เสียชีวิตเนาะ
2: แพทย์ยังมาไม่ถึงใช่ไหมฮะ
5: ใช่ยังมาไม่ถึงแต่เราเวรถึงแล้วครับกู้ภัยก็อยู่ในจุดเกิดเหตุ
2: ตัวนี้เป็นพื้นที่ของ
5: สพบ้านฉางครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับ
2: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ย
5: จุดดังกล่าวมันเลยเลยแสดงมาก็ไม่ติดขัดครับถ้าก่อนแสดงจะติดขัดครับเพราะว่าช้าตรงนี้ชุลมุนมากเลย
2: ครับ
5: นะครับช้าตรงนี้จะเรียกว่าชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขายตามร้านค้าต่าง
2: ๆรถก็ยังไม่ติดนะคุณหนูยังไม่ติดใช่ไหม
5: ครับไม่ติดครับ
2: ตรงแต่มีการพื้นที่ไว้ใช่ไหมครับรอแพทย์มา
5: ใช่ครับ
2: คุณโอได้พูดคุยกับลูกชายเขาไหมฮะว่ามีเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมตรงเนี้ย
5: นี่คือที่หมายว่าถามคุณยูเขาคุณยูกำลังคุยโทรศัพท์กำลังโทรหาแม่อยู
2: ่
5: ก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติม
2: ก็ยังไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
5: ใช่ครับ เดี๋ยวจะลองถามเพิ่มเติมว่าเขามีปัญหาเรื่องถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากนะจะเป็นหนี้นอกระบบบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับประมาณนี้นะ
2: เดี๋ยวอาจจะรบกวนคุณโอเพิ่มเติมกันนะถ้ามีข้อมูลนะครับ
5: ได้ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะครับถ้าคืบหน้ากันยังไงก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีนึงนะ
5: ได้ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณโอ
5: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณโอนะฮะได้ครับขอบคุณคุณโอจากเพจซูมระยองด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับริมถนนสุขุมวิทตรงข้ามกับไปรษณีย์บ้านฉางนะครับรถคันนี้ฮะจอดมา3วันแล้วนะครับปรากฏว่าในรถมีผู้เสียชีวิตนะครับอายุประมาณ55ปีเป็นชายรูปร่างท้วมดำตอนนี้ลูกชายมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับภายในรถมีเตาอั้งโล่นะครับคาดว่าน่าจะรมควันตัวเองเสียชีวิตนะครับภายในรถคันดังกล่าวนะก็เป็นเก่งมิซูบิชิสีแดงนะครับวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังแต่การจราจรยังไม่มีปัญหานะตรงนั้นครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพนะครับที่แข่งกับทางเบลเยียมตอนนี้เนี่ยนาทีที่65แล้วนะครับเบลเยียมขึ้นนำไป3ประตูต่อ1แล้วนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับ3ประตูต่อ1โอ้โหนี่งานยากแล้วของเจ้าภาพอเมริกาจะเป็นอีกทีมเจ้าภาพที่จะร่วงรอบ16ทีมหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันไปนะครับนะฮะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณเบนเนริตแจ้งมานะครับศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้านะครับบริเวณช่วงข้ามแยกพาราไดซ์นะฮะตรงนั้นนะครับก็มีอุบัติเหตุแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับดูเหมือนจะมีคนเจ็บด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไปติดตามในช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันนะครับทางด้านของคุณเอกกรินทร์สายฝนนะครับในช่างโยธาชำนาญงานสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงมาประสัมพันธ์นะครับเรื่องของการก่อสร้างผิวถนนณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยนะครับที่อยุธยาทางหลวงหมายเลข3454ครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: สวัสดีครับคุณเอกตรินครับครับผม
7: ครับสวัสดีครับ
2: ตรงนี้นี่มีการทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างครับรายละเอียดตรงนี้ครับ
7: คือรายละเอียดตรงนี้เป็นการทำงานเปลี่ยนผิวจราจรนะครับจาก แอดฟานนะครับคือลาดยางเป็นคอนกรีตเพื่อติดตั้งตัวระบบตรวจสอบน้ำหนักไว้ที่ผิวทางครับเป็นการทำงานทีละฝั่งนะครับจราจรครับปิดถนนทีละฝั่งครับผมตอนนี้หน้างานก็คือทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถวิ่งสวนกันได้โดยที่แบบกระทบกับผู้ใช้ถนนให้มากให้น้อยที่สุดครับผมตอนนี้ก็ทำทางเบี่ยงอยู่น่าจะปิดทางเบี่ยงประมาณวันพรุ่งนี้ครับเริ่มปิดครับ
2: เพื่อ
7: ทำการรื้อผิวจราจรก่อนครับ
2: เป็นทางหลวงหมายเลข3454ช่วงไหน
7: ใช่ครับ
2: ช่วงอ
7: ยู่บริเวณโรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทองครับ
2: โรงเรียนเซนต์เทเรซา
7: ห่างจากโรงเรียนเซนต์เทเรซาประมาณ1กิโลครับ
2: ครับ
7: งานนั้นแถวหน้าโคกครับ
2: ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับตรงนั้น
7: กิโลเมตรที่ประมาณ89ครับ
2: ครับ
7: ประมาณนั้นความยาวถนนแค่150เมตรครับน่าจะใช้เวลาไม่นานครับ
2: อ๋อในช่วงระยะทางที่ทำงานประมาณ150เมตร
7: ใช่ใช่ครับ
2: มีป้ายแจ้งเตือนอะไรชัดเจนใช่ไหม
7: ตอนนี้ติดตั้งป้ายอะไรเรียบร้อยไว้หมดแล้วครับแค่ทำทางเบี่ยงเพิ่มครับเพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนส
2: ่วนอันนี้เป็นช่วงแรกก็คือจะเริ่มดำเนินงานพรุ่งนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
7: ที่แผนที่วางไว้ถึงวันที่24กรกฎาคมครับครับ
2: ครับแล้วหลังจากนั้นช่วงแรกก็คือจะเริ่มดำเนินงานพรุ่งนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
7: ที่แผนที่วางไว้ถึงวันที่24กรกฎาคมครับ

0: อีกเลนนึงครับก
1: ็
0: คือเลนอีกเลนนึงก็วางแผนไว้ว่าจะปิดช่วง25กรกฎาคมถึง31สิงหาครับ
1: ครับอย่างช่วงที่1นี่เป็นด้านขวาทางใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วพอด้านขวาทางเสร็จวันที่24กรกฎาคมก็จะเปิดให้วิ่งด้านขวาทางได้แล้วก็สลับมาทำด้านซ้ายใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ด้านซ้ายช่วง25กรกฎาคมถึง31สิงหาคม
0: คร
1: ับ ประชาชนนี่สามารถได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างครับในระหว่างการเดินทางก็ยังเดินทางได้ใช่ไหม
0: ก็เดินทางได้ปกติครับเพราะว่าเราทำทางเบี่ยงเพิ่มอีกช่องจราจรนึงครับเป็นทางเบี่ยงชั่วคราวครับให้กระทบน้อยที่สุดครับ
1: ครับช่วงอย่างช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นนี่รถเยอะไหมครับ
0: ช่วงเช้าเย็นไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่
0: เป็นถนนแบบเหมือนถนน
1: สายรองไหม
0: เป็นสายรองครับ
1: นะครับจะเป็นช่วงหน้าโคกเสนานะตรงนั้นอ่ะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: 3454นะครับเดี๋ยวเราเน้นย้ำให้ก็ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็สังเกตป้ายแจ้งเตือนซึ่งก็มีการกำกับไว้ให้แล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้เริ่มงานมีอุปสรรคอะไรอย่างไรรถติดไหมยังไงเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับที่มาเพิ่มเติมกันครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณคุณเอกรินสายฝนด้วยนะครับในช่างโยธาชำนาญงานสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปที่สายจากทางคุณปรีดานะครับคุณปรีดาสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: คุณปรีดาใช้ทางด่วนบางนาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับสวัสดีคุณพัชนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านด้วยนะครับย้อนหลังนิดนึงนะประมาณ20นาทีนะครับคือวิ่งสุขุมวิทขาเข้า
1: ครับ
4: จากอุดมสุขมาทางล่างนะครับวิ่งมาก็รถเยอะนะฮะก็จะติดทางกับรถแล้วก็ทางซ้ายก็จะมีรถเข้าซอยรถออกจากซอยก็รถเต็มพื้นที่เหมือนกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาอุดมสุขุมวิท62ข
1: ึ้
4: นทางด่วนนะครับก็รถก็ไม่ค่อยเยอะนะทางขึ้นทางด่วนไม่ค่อยเยอะก็พอขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรถเต็มพื้นที่เลยบนทางด่วน
1: โอ้ครับ
4: เต็มทุกช่องทางเลยนะครับก็ขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เลยทางลงท่าเรือแล้วนะครับ
1: ครับ
4: แต่ดูแล้วมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเยอะอย่างนี้หรือเปล่านะวันนี้มีโปรโมชั่นแคชแบ็กของ Easy Pass นะครับคืนกันแค่ 10%
1: อ๋อครับ
4: ผมไม่รู้ว่ามันคืนทุกเที่ยวหรือเปล่านะ
1: วันนี้ได้คืนใช่ไหม
4: เห็นบอกว่าได้คืน 50% คือเมื่อวานนี้ผมถามเจ้าหน้าที่ทาง1543เนี่ยเขาบอกว่าไม่จำกัดจำนวนนะแต่ก็ยังเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวขึ้นเพลินขึ้นลงๆก็เดี๋ยวไม่คืน
1: โอ้ดีมากเลยอ่ะใครที่ใช้ Easy Pass วันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะอาจจะ
4: ต้องตรวจสอบอีกทีนึงทีนี้ผมก็เลยคิดว่าวันนี
1: ้
4: ก็เข้ามาทำธุระในเมืองวันนี้แล้วกันแล้วก็โอ้โหรถเยอะแล้วก็ไม่ค่อยขยับนะรถติดมากแล้วก็ฝั่งกับการเนี่ยวิ่งฉลุยเลยครับวิ่ง
1: ขาออกคล่องตัวเนาะ
4: ขาออกคล่องตัว
1: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับลงท่าเรือหรือว่ายังไงครับ
4: ผมเลยทางลงท่าเรือแต่ว่าผมจะไปลงพระราม4
1: ดีขึ้นไหมครับถ้าเลยทางลงท่าเรือ
4: ดูแล้ววันนี้ดูรถมันเยอะจริง
1: ยังเยอะอยู่นะ
4: รถยังเยอะอยู่เลย
1: ครับ
4: แต่ยังพอขยับไปได้เรื่อยๆช้าๆสลับหยุดนิ่งนะฮะช้าๆ
1: ครับ
4: ไม่รู้ทางลงพระราม4ที่จะติดหรือเปล่าแต่ว่าพอมีทางลงตรงวันแบงคอกที่ทำให้ทางลงพระราม4มันดีขึ้น
1: ผ่อนคลายใช่ไหมแบบเหมือนรถเฉลี่ยไปใช่ไหมเฉลี่ย
4: ใช่แล้วก็เห็นเดี๋ยวที่เขาไม่ค่อยปิดเวลาเร่งด่วนไม่รู้ยังปิดอยู่หรือเปล่าปกติจะปิดตอน 7:00 น.ถึง 8:30 น.อะไรเนี่ยแต่พอมีวันแบงคอกมาก็มันจะทำให้ตรงนี้ดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
4: ฟุตบอลโลกก็โอ้โหยังเชียร์อังกฤษอยู่นะไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงแค่ไหน
1: ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะนัดที่แล้วเนี่ย
4: โอ้โหลุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดูสดนะฮะก็รอปีทีวีเขาถ่ายเขาก็ถ่ายแต่คู่ที่เราไม่ค่อยอยากดู
1: คู่ใหญ่ๆก็ว่ากันไปอาจจะพลาดไปนะ
4: แต่รอบต่อไปรอบรองรอบลึกๆน่าจะได้ดูนะ
1: ครับต้องลุ้นกันนะฮะ
4: ครับ
1: ได้ครับ
4: ตอนนี้ยังติดอยู่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากเช่นกันครับคุณปรีดาสวัสดีครับขอบคุณคุณปรีดาด้วยนะครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ขอบคุณคุณปรีดาด้วยนะครับนะทางด้านของพระรามสองปากซอย24มีอุบัติเหตุคุณผู้ฟังพระรามสองปากซอย24นะครับช่วงระหว่างคลองบางมดมุ่งหน้าทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายของคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับพื้นที่ของสน.บางมดนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีรถเคลนที่เขามาดำเนินงานมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยที่จอดเสียเนี่ยนะฮะตอนนี้ขาออกไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ขาเข้ายังมีรถเยอะแต่เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับขาเข้าที่จะข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับผลกระทบน้อยลงแล้วครับนะตอนนี้ไม่ได้แบบติดหยุดนิ่งนะแต่ว่าช่วงหน้ายันหวอยุนเนี่ยคู่ขนานก็ยังมีเคลื่อนตัวช้าบ้างนะครับนะเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งระบายรถให้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: 8:45 นะครับมาติดตามมาต่อกับจอสอร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรอุบัติเหตุมีข้อแจ้งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับช่วงระหว่างด่านบางซื่อ2มุ่งหน้าจุดเชื่อมต่อด่านทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นี่นะฮะบริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์มีอุบัติเหตุขวางช่องทางด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจร3ช่องทางครับนะฮะตอนนี้ท้ายแถวสะสมถึงช่วงบางบำรุนะครับแต่ว่าล่าสุดมีอัปเดตมานะตอนนี้เปิดได้ทุกช่องทางแล้วนะครับอาจจะมีรถสะสมกันอยู่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นรายที่12แล้วนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่มีแจ้งเข้ามาทาง YouTube มีทางด้านของคุณมาชี่นะครับนี่บอกว่าเส้นสุขสวัสดิ์จากสามแยกพระประแดงมุ่งหน้าทางขึ้นทางด่วนการจราจรเคลื่อนตัวช้าปริมาณรถเยอะนะครับก็อาจจะปริมาณรถไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟอะไรประมาณนี้นะฮะก็บอกว่าเดินทางใจร่มๆกันนะครับขอบคุณคุณมาชี่ด้วยนะครับนะที่เพิ่มเติมมาสวัสดีคุณวิสิตด้วยทักทายมานะครับหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube ก็เข้ามาติดตามกันนะคุณผู้ฟังฝากเพิ่มเติมติดตามกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio นะฮะการจราจรณเวลานี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะหลายๆเส้นทางนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายท้ายก็เกือบถึงเลี่ยงเมืองแล้วนะฮะติวานนท์เข้ามาทั้งสองด้านเนี่ยยังไม่ยาวแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางแยกติวานนท์ท้ายอยู่ซอยเรวดีนะครับงามวงวานขาเข้าก็รถเริ่มเยอะแล้วนะครับตั้งแต่แครายใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางพงเพชรเนี่ยพงเพชรไปบางเขนต่อเนื่องแยกเกษตรยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางแจ้งวัฒนะนะก็ลงสะพานพระราม4ก็ติดเลยนะครับเนี่ยมีท้ายสะสมตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม4เลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาทางด้านของเมืองทองเนี่ยรถหนาแน่นนะครับจากใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไปหลัก4ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับฝั่งขาออกดีครับคล่องตัววงสว่างประชานุกูลนะครับมีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวนี่สะสมตั้งแต่บริเวณทางเข้าวัดมัชชันติการามนะฮะแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันขาออกนะข้ามสะพานพระราม7ตรงจรัญเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะติดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วดูการเคลื่อนตัวของทางพหลโยธินกันบ้างนะครับพหลโยธินด้านขาเข้าจากเกษตรมาทางด้านของเสนาต่อเนื่องราชโยธินรถมากนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรรามอินทราขาเข้าลาดปลาเขาเข้ามาทางด้านของบางเขนรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าครับนะแล้วก็ด้านกลับการขาออกยังคล่องตัวรามคำแหงก็ติดแล้วนะครับรามคำแหงด้านบนยกระดับนะครับรถมากเลยนะฮะหนาแน่นนะครับตั้งแต่เหนือกกท.นะครับเข้ามาเนี่ยเริ่มได้ช้าเลยนะครับลงทางด้านของแยกรามก็ยังแน่นเข้าคลองตันปรีดีพนมยงค์รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าส่วนเพชรบุรีนะครับก็ยังติดนะคุณผู้ฟังตั้งแต่พัฒนาการแยกสีพัดเข้ามาเนี่ยเริ่มหนาแน่นเลยนะครับลอยข้ามแยกคลองตันลงมาทางทองหล่อนะฮะรถเยอะแต่ว่าถ้าเลยทองหล่อเข้าพร้อมพงตอนนี้เริ่มดีนะครับแยกพร้อมพงมาทางด้านของอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวพอตามกันได้บ้างนะครับดินแดงยังติดนะครับบนยกระดับพระราม9ลงโบสถ์แม่พระเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทนะดูการเคลื่อนตัวตั้งแต่บางนานะครับอุดมสุข62เนี่ยรถแน่นนะครับอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงก็ติดตั้งแต่ช่วงหน้าโลตัสสุขุมวิท50โลตัสอ่อนนุชลงมาทางตัดกับพระราม4ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับมาเอกมัยทองหล่อนะครับเข้ามาทางพร้อมพงไปอโศกเพชรนะก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกสุขุมวิท26นะครับซอยอารีนะมีสะสมอยู่นะครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท้ายก็ประมาณสัก500เมตรเลยจากซอยอารีไปเข้าอโศกยังพอเคลื่อนตัวได้หน้าเข้าอโศกยังดีนะครับเพลินจิตต่อเนื่องราชประสงค์ตอนนี้ยังพอไหลตามกันได้นะครับแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของพระราม6นะฮะต่อเนื่องเจริญผลเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับเจริญผลมาทางปทุมวันเริ่มแน่นพญาไทเข้าออกนะครับจากทางปทุมวันไปราชเทวียังพอเคลื่อนตัวได้นะครับต ต่อเนื่องไปแยกพญาไทเข้าอนุสาวรีย์จะมีท้ายอยู่ซอยโยธีนะครับส่วนราชวิถีผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎตอนนี้รถเยอะแล้วนะครับนะก็มีคนไข้มาโรงพยาบาลกันเยอะด้วยนะเวลานี้ส่วนทางฝั่งจากดินแดงเข้ามาเนี่ยท้ายก็ยังชะลอตัวนะครับสะสมอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มอเตอร์เวย์ยังดีนะครับขาเข้าเช้าวันนี้นะแต่ช่วงกิโลเมตรที่1ก็จะเริ่มมีสะสมลงพระราม9นะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าพระราม9ที่จะมาทางด้านของแยกรามเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับบนสะพานข้ามแยกรามก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะฮะตัดสลับมาที่เรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยยัง 3-1 นะเบลเยียมยังนำอเมริกาอยู่ในนาทีที่88แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันก็ใกล้จะจบ90นาทีแล้วนะครับมีแนวโน้มเลยนะครับที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพจะตกรอบอีกทีมนึงนะถ้าตกนี่ก็คือไม่มีแล้วนะครับเจ้าภาพร่วมก็ตกไปก่อนหน้านี้แคนาดาเม็กซิโกก็ตกไปแล้วหลายคนบอกตกไปเถอะแหมน่าสงสารน่าเห็นใจจริงๆเขาก็เล่นดีมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับถ้าจะแบบไม่ค่อยชอบผู้นำหรือว่าไม่แน่ใจนะครับก็เรียกได้ว่าลุ้นกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะส่วนการจราจรของเราก็เรียกได้ว่าเข้มข้นเหมือนกันนะหลายๆจุดคุณกนกแจ้งมาบอกว่ารถติดนะเพชรบุรีขาเข้าเนี่ยติดจริงครับวันนี้เพชรบุรีนะครับติดหยุดนิ่งนานเลยนะครับจากเชิงทางขึ้นแล้วก็เชิงทางลงสะพานข้ามแยกคลองตันใช้เวลาประมาณ30นาทีติดหนักมากๆนะครับคือต่อเนื่องมาตั้งแต่พัฒนาการเลยครับด้านขาเข้าของเพชรบุรีนะครับส่วนทางรามกำแหงขาเข้านะครับแยกรามต่อเนื่องแยกคลองตันมีผู้ใช้เส้นทางบอกว่าเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะนะครับรถติดนะครับฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะฮะด้านบนของยกระดับพระยกระดับรามกำแหงก็หนาแน่นนะครับนะรถเยอะนะครับลงคลองตันอย่างที่เพิ่มเติมไปเมื่อครู่นี้ครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับกำแพงเพชร7ที่ออกมาก็มีปริมาณรถมาตัดกระแสกันด้วยนะฮะส่วนด้านหลังรามเนี่ยถนนหัวหมากเข้ามาจากทางศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้นะครับหลังรามซอยรามกำแหง24ถาวรทวัฒน์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝั่งที่จะลงอุโมงค์ไปทางด้านของพระราม9ออกพัฒนาการเนี่ยติดนะครับนะมีสะสมตั้งแต่เลยข้ามคลองกระจะมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายนะครับลงอุโมงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าก็ติดจากกรณีของพัฒนาการนี่แหละเพราะว่าด้านขาเข้านี่รถเยอะนะฮะทั้งลงอุโมงค์ด้วยนะครับแล้วก็รถที่จะวิ่งด้านบนเนี่ยก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับพัฒนาการ20ออกซอยนี่ก็มีท้ายสะสมนะครับอยู่ในซอยนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยมีเงินกองทุนคืนให้การทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับก็มีทางเลือกให้คือการทำประกันประเภท3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ในโครงการได้แล้วแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจการทำประกันประเภท3ได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ก็คือสมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ประเภท3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมรายละเอียดกันก่อนได้นะครับคุณผู้ฟังลองสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ8:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปจีนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรายงานว่าขณะนี้พบมีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ประกอบการไทยกว่า20โรงงานถูกระงับการส่งออกไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2568จนถึงปัจจุบันโดยเรื่องดังกล่าวกระทรวงได้รับการร้องเรียนและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดตรวจสอบโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของผู้บริโภคกับสินค้าเกษตรไทยโดยตรงอีกทั้งสินค้าไก่ของไทยถือเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกที่สะท้อนถึงมาตรฐานและกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะของไทยและยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบสวมสิทธิ์จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนกาเหลี่ยมทองรายงาน
0: มีรายงานว่าทางการเมืองหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมขั้นสูงสุดเตรียมรับมือหลังระดับแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่มีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักล่าสุดได้เกิดเหตุอ่างเก็บน้ำหลิวหลานเมืองหนานหนิงแตกหลังปริมาณน้ำในอ่างได้เพิ่มขึ้นสูงสุดจนล้นทะลักโดยพบรอยแตกกว้าง50เมตรส่งผลให้น้ำไหลทะลักจากอ่างเก็บน้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนราว300คนออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นไม่พบผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุอ่างเก็บน้ำแตกดังกล่าวและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มฮามาสเสนอมอบอำนาจการปกครองในฉนวนกาซาให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการฉนวนกาซาแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแต่ไม่ได้ให้คำมั่นจะปลดอาวุธแต่เพียงฝ่ายเดียวเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวก่อนจะเปิดการประชุมสุดยอดนาโต้ว่าชาติพันธมิตรนาโต้ต้องรับประกันว่ายูเครนจะได้รับในสิ่งที่จำเป็นในการทำสงครามกับรัสเซียชาวอิหร่านนับล้านคนรวมตัวกันในกรุงเตหะรานเป็นวันที่4เพื่อไว้อาลัยให้กับอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านในพิธีศพที่จัดขึ้นเป็นเวลา6วันกองกำลังด้านความมั่นคงยืนเฝ้ายามด้านนอกเรือนจำในศรีลังกาที่เกิดเหตุจลาจลจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23คนและได้รับบาดเจ็บกว่า100คนผู้นำฝรั่งเศสเดินทางถึงซีเรียในการเยือนเป็นครั้งแรกของประมุขของรัฐของชาติยุโรปตะวันตกหลังสิ้นสุดการปกครองของอัสซาดในปี2567คิวบาประสบปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ต้นปีนี้หลังถูกสหรัฐปิดกั้นเชื้อเพลิงคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา15นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับในช่วงสายๆแล้วนะครับแต่ว่าการจราจรยังติดขัดหลายเส้นทางเหมือนกันนะครับวันนี้นะสาเหตุก็มาจากหลากหลายนะครับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับที่มีผลกระทบนะครับบางเส้นทางเริ่มดีขึ้นนะครับนะคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้บางท่านอาจจะกำลังเพิ่งจะออกมาเดินทางกันทำงานรอบสายๆนะครับการจราจรเป็นอย่างไรเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะครับนะหลายเส้นทางก็ยังติดกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปคุณฟังครับรถติดแบบนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกร้อนง่วงเพลียบางคนดูบอลดึกทำงานหนักนอนไม่พออยากหาความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับต้องนี่เลยครับพญานาคชวนมาล่าดาวนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับง่ายๆครับเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับขวดสีเงินพลังกระชายดำหรือพญานาคพร้อมขวดสีทองมีถังเช่าสกัดนะครับพร้อมให้คุณลุยได้ทุกกิจกรรมนะครับเพียงแค่ขวดละ15บาทครับคุณฟังรับดาว All Member นะครับไปเลย2ดวงเพื่อใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปก็ได้ส่วนเลขใต้ฝาลุ้นหมื่นทุกเดือนนะครับนี่นะฮะคุ้มจัดเต็มนะครับวันนี้ถึง23กรกฎาคม2569นะพญานาคซ่าสดชื่นที่ 7-Eleven ทุกสาขาเมื่อวานนี้ก็มีโทรมาถามด้วยนะครับเอ๊ต้องซื้อยังไงนะครับไปที่ 7-Eleven ได้เลยนะครับนะก็รับดาว All Member นะครับไปเลย2ดวงนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับคุณผู้ฟังนะพญานาคนะครับชวนมาล่าดาวที่ 7-Elevenทุกสาขานะครับขอบคุณเครื่องดื่มพญานาคด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปติดตามสภาพการจราจรกับทางคุณธันวรินทร์นะครับอยู่ราชพฤกษ์นะครับแล้วเดี๋ยวมีคุณเจี๊ยบอยู่ทางวิทยุด้วยนะครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพาร์ท
3: ครับเป็นยังไงบ้าง
4: วันนี้ราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงตัดจากรัตนาธิเบศรเข้ามาเลยก็แน่นๆมาเลยแต่ก็ไหลได้ยาว
3: ๆครับ
4: ขับมา20-30ไหลๆมาไม่ถึงก็หยุดนิ่งแล้วเวลานี้อยู่เส้นตัดประลมแล้วค่ะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าในฝั่งกับกันเป็นคล่องตัวดีกว่า
3: ขาออกดีครับครับก็เลยจุดที่เลยจุดที่รถเยอะมาแล้วใช่ไหมคุณธันวรินทร์ตอนนี้
4: เลยละเลยลงพยาบาลศรีสวัสดิ์มาละ
3: ครับ
4: มันก็จะติดอยู่ช่วงตรงนั้นแหละขวาเข้าซ้ายซ้ายเข้าขวา
3: ครับ
4: เป็นจุดประจำ
3: แต่ช่วงเช้าช่วงเช้าดีนะราชพฤกษ์วันนี้แต่สายๆรถจะเริ่มเยอะเนาะ
4: ใช่วันนี้งงไงออกมา5โมงเอ๊ะรถทำไมแน่นตั้งแต่ตัดเข้ารัตนาธิเบศรเลยรถเยอะ
3: อ๋อเหรอครับ
4: ก็เลยว่าเอ๊ะข้างหน้ามีอะไรไหมมีอุบัติเหตุไหม
3: ครับปรากฏไม่มีเนาะ
4: แต่ก็ไม่มีรถเยอะอย่างเดียวเลย
3: อ๋อครับเดินทางไปทำงานเนาะตอนเช้านะฮะ
4: ใช่
3: นะครับก็ถือว่าภาพรวมก็ยังพอได้อยู่นะราชพฤกษ์ตอนนี
4: ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่รถไหลเรื่อยๆไม่หยุดนิ่ง
3: ครับ
4: จะมาทำความเร็วได้ตรงเลยเส้นตัดประลมแล้วเริ่มทำความเร็วได้ละ
3: ครับนะฮะก็ติดตามเพิ่มเติมกัน
4: วันนี้ไม่น่าจะมีฝนเนาะ
3: เขาบอกลดลงแล้วนะคุณธันวรินทร์เช้าๆเนี่ยไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยไม่แน่ต้องดูอีกที
4: เมื่อกี้ฟังอยู่ว่าวันนี้น่าจะ 40%
3: ใช่ร้อยละ40คือเรื่องของตัวของพายุก็ไม่มีละไม่มีผลกระทบละแล้วก็ตัวใหม่นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเราเดี๋ยว
4: ลงมาให้แค่ชุ่มๆฉ่ำๆเย็นๆหน่อยก็พอ
3: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวประมาณวันที่10อ่ะวันศุกร์เนี้ยอาจจะเริ่มกลับมาตกอีกนะครับ
4: อ๋อ
3: นะ
4: ได้ค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับคุณธันวรินทร
4: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับไปต่อที่คุณเจี๊ยบนะครับอยู่ทางวิทยุครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
5: ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผม
3: คุณเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างครับวิทยุตอนนี
5: ้การจราจรรถติดครับผมตอนนี้ผมอยู่แยกเพชรบุรีแล้วครับผมพอดีมันมีรถบรรทุก10ล้อผมไม่ทราบว่าเขาติดเวลา10โมงทำไมเขาเข้ามาวิ่งได้ก็ไม่รู้เนี่ยเขาติด
3: เห็นหลายคันไหมคุณเจี๊ยบ
5: นี่เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่3คันแล้วครับอยู่หน้าอยู่4แยกเพชรบุรีเลยครับเนี่ยเขาจอดอยู
3: ่
5: นี่แล้วก็อีกคันนึงเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเขาก็มาจอดเลนซ้ายเพื่อเขาจะตรงไปทำให้รถติดเลยไปไม่ได
3: ้ครับครับ
5: ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเปล่าไม่รู้
3: คืองี้เขาก็
5: ที่จริง10ล้อเขาติดเวลา10โมงนะครับแล้วช่วงเช้านี่รถ
3: อันนี้เป็น10ล้อเลยใช่ไหมเป็นรถใหญ่เลย
5: ใช่ครับขับ10ล้อเลยครับผม10ล้อดินนะครับน้ำดินนะครับ
3: 6โมงถึง10โมงว่าอย่างนั้น
5: ใช่ครับผมอันนี้ก็9โมงเขาวิ่งแล้วผมงงเลยเขาที่เข้ามาได
3: ้เอ้านะ
5: ก็ช่วงเช้าๆนี่รถเยอะมากเลยครับ
3: แล้วช่องทางแคบด้วยไงใช่ไหม
5: ใช่ครับผมแล้วเนี่ยผมอยู่แยกเพชรบุรีที่จริงผมจะมาผมจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดผมมาติดรถ10ล
3: ้อ
5: เพื่อเขาจะตรงไปผมเลยไปไม่ได้
3: ครับติดหนักติดหนักเลยไหมคุณ
5: หนักแล้วเพราะเขามีพวกเขาสองคันจอดเลนขวาแล้วสายสุดจะไปปาดเพื่อนเขาเข้าให้เพื่อนเขาไปเข้านะครับ
3: โอ้ทำหน้าที่กันแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันกันให้ด้วยนะ
5: สามัคคีกันครับ
3: เออเอาโ
5: อ้ผมก็ไม่รู้ยังแก้ปัญหาไงไม่รู้ครับเพราะในที่จริงต้อง10โมงคร
3: ับ เออได้เดี๋ยวลองประสานให้ดูไปทางไปที่ไหนครับคุณเจี๊ยบ
5: โอ้ผมไปอยุธยาผม
3: อ๋อโอ้เดี๋ยวใช้เส้นทางยังไงครับเนี่ย
5: โอ้ผมก็มาแยกเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายวิ่งดินแดงเดี๋ยวก็ขึ้นโทเวแล้วครับ
3: แล้วก็ใช้เอเชียใช่ไหม
5: ไม่ทราบว่าวิทย์เส้นวิภาวดีติดหรอครับ
3: ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้วิภาวดีออกก็ดีนะเนี่ยผมดูไล่ให้ดูเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคือจะมีฝั่งขาเข้าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเลยหลักสี่ไปก็รถเยอะแต่เคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหา
5: คร
3: ับ
5: ผมฝากให้เจ้าสร้อยประสานงานกับตำรวจให้หน่อยนะคร
3: ับ
5: ช่วยดูหน่อย
3: ครับครับ
5: มันรถเล็กเราเยอะครับ
3: ได้มันเป็นช่วงเร่งด่วนที่แบบเขากำหนดเวลาอยู่ได้ครับคุณเจี๊ยบขอบคุณมากเลยครับ
5: ครับผม
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยอ๋อนี่ไงแคมเปญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยนะอันเนี้ยคุณผู้ฟัง7เดือน7นะครับคุณผู้ฟัง7เดือน7นะครับ Easy Pass Cashback 50% นะฮะรับเงินคืนสูงสุดถึง 50% นะครับเมื่อชำระผ่านทางพิเศษด้วย Easy Pass โดยเงินคืนจากแคมเปญจะเข้าไปสะสมนะเข้าไปที่บัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ของผู้ใช้บริการโดยตรงเลยเฉพาะวันนี้นะครับเวลาเริ่มมาตั้งแต่ช่วง 0:01 นจนถึง 24:00 นจนถึงเที่ยงคืนนี้เลยครอบคลุมทางพิเศษในสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้ง7สายทางนะครับนี่นะฮะเป็นแคมเปญ Easy Pass Cashback นะครับ 50% สำหรับวันนี้นะครับ7เดือน7ทางพิเศษเพื่อคนพิเศษนะครับก็ไปใช้กันได้นะครับไปต่อกันที่สายจากทางคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่พันธ์ใช้บรมขาเข้าพี่จากสาย5มุ่งหน้าสาย4
3: ครับ
6: ทางเข้าทางออกตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะพี่วัดใช้การได้ดีครับผม
3: ครับ
6: หน้าโรงพยาบาลก็รถจอดธรรมดาพี่อยู่เลนซ้ายคู่ขนานเพราะว่าในโรงพยาบาลมันไม่มีที่จอด
3: อ๋อครับ
6: จะมาหาหมอกันแยกจอดคู่ขนานซ้ายยาวเลยนะพี่เทียบซ้ายคู่ขนานไม่เป็นไรครับไม่กี่สังจราจร
3: ครับ
6: ก็จอดประจำอยู่แล้วพี่วัดเพื่อนสมาชิกที่เขาแจ้งมาถามเมื่อกี้รถ10ล้อครับเขาใช้งานครับเขาวิ่งได้แต่เช้าพี่
3: อ๋อใช่ตรงวิทยุมันมีไซต์ก่อสร้างนี่ตรงนั้นน่ะ
6: ตั้งไงเขาวิ่งอาจจะวิ่งออกจากเพชรบุรีแถวนั้นน่ะวิทยุไปคนพวกไซต์ก่อสร้างรถใต้ดินนะครับผม
3: เออ
6: เดี๋ยวนี้เขาเคลียร์อยู่แล้วพี่ไซต์ก่อสร้างครับผมการมันเร่งไงพี
3: ่ครับ
6: พวกขนดินไปเทไปอะไรเงี้ยครับผม
3: อุ้ยแต่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็แบบมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่แบบรถมันก็ยังติดในเมืองไงเพลินจิตด้วยอ่ะ
6: เขาวิ่งแล้วพี่ผมว่า9โมงเขาวิ่งแล้วเดี๋ยวนี้รถมันตุก
3: อ่
6: ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยกวดขันเท่าไหร่เพราะว่ามันวันที่งานเขาใช้งานไง
3: อืม
6: ทุกเต็มลำเลยนะพี่พัดทุกดินอ่ะ
3: โอเค
6: แล้วทำร่วงอะไรเงี้ยคร
3: ับใช่เพราะว่าตรงนั้นตรงวิทยุเพลินจิตอ่ะมันจะมีสายงานก่อสร้างอยู่ก่อนที่จะออกไปทางเพชรบุรีตรงนั้นอ่ะ
6: มีสายงานครับผม
3: โอ้ครับ
6: สายงานตรงนั้นนะพี่ซอยหลังสวนน่ะกำลังก่อสร้างอยู่ตรงนั้นสาร
3: สินอ๋อตรงหลังสวนก็มีใช่ไหมอ๋อตรงหลังสวนด้วยเหรออ๋อ
6: คนต้องหัวมุมครับกำลังสร้างตึกอยู่ครับผม
3: โอ้ครับครับ
6: มาเริ่มเลยครับตรงนั้นนะครับใหญ่หัวมุมหลังสวนกาติดกาถนนสารสินหลังสวนลุมครับผม
3: อ๋อครับผม
6: เขาเรียกซอยต้นสวนนะพี่ซอยนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกซอยต้นสวนอ่ะจะรู้ได
3: ้ครับ
6: เมื่อก่อนเป็นซอยตัน
3: อ๋อถอยซอยต้นสวน
6: ไม่หรอกคือดูรีนั่นแหละวิทยุนั่นแหละครับไปเอาดินไปเทเขา
3: ครับครับ
6: ไปงานบิ๊ก
3: ก็น่าจะใช่แล้วล่ะ
6: ครับไปงานก่อสร้างที่ขนดินเอาหินมาลงอะไรเงี้ยคร
3: ับเห็นรถเยอะเลยนะทางวิทยุต่อเนื่องสารสินเนี่ยไปทางเพลินจิต
6: เยอะพี่เยอะบางกวดบางท่านก็ไปหาลงไปหาหมอโรงพยาบาลจุฬาครับก็หาที่จอดรถยากเลย
3: ใช่
6: ครับผมทีนี้ต้องสวนลุมก็ทำสวนอาหารไอ้นี่นะทำร้านอาหารดีนะพี่พัด
3: ครับตรงไหนครับ
6: อยู่ตรงถนนลาดตำเลียครับตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาครับผมเขาทำเป็นโรงอาหารสวยครับ
3: ครับ
6: แต่ไม่เคยจอดแวะเข้าไปทานนะครับผมเข้าไปไม่มีที่จอดรถมันเต็ม
3: อ๋อครับ
6: ครับผม
3: ไม่ได้มีหุ้นส่วนร้านใช่ไหมคุณพัน
6: ธ์ไม่ครับไม่
3: ครับ
6: อันนี้ผมเลี้ยวเข้ามาทางมหิดลเนี่ย
3: เป็นยังไงครับ
6: สายยานี่ก็รถก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่มีการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
3: ครับเอ๊ะไม่แน่ใจวันนี้ทางเพชรเกษมว่ามีการลาดยางไหมอ้อมน้อยเนี่ยตรงนั้น
6: เห็นอ้อมน้อยน่าจะเสร็จแล้ว
3: น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนาะเพราะเมื่อวานเลนกลาง
6: วันลาดขับใจครับผม
3: เนาะวันก่อนนี่ช่องทางซ้ายขวาใช่ไหมฮะวันก่อนอ่ะ
6: ใช่ครับใช
3: ่เมื่อน่าจะเสร็จแล้วแหละ
6: ว่าเขายกฟุตบาทใหม่ไงครับแล้วก็เทให้มันท่อน้ำระบายมันพอดีกับท่อน้ำระบายน้ำอะครับผม
3: เพราะว่าดูการจราจรไม่ค่อยติดแล้วนะตรงเนี้ย
6: ครับอันนี้ช่วงแรกพี่พัดเดี๋ยวจะมีถึงแยกสาย4ครับ
3: อืมครับ
6: ตอนนี้กำลังทำจากอ้อมน้อยไปถึงสาย4ว่ะ
3: ครับโอ้
6: ครับพื้นฟุตบาทใหม่อะครับที่ต้นไม้เขาลื้อออกนะครับ
3: ครับ
6: เขาพัฒนาดีอยู่นะอ้อมน้อยเทศบาลอ้อมน้อย
3: อืมครับ
6: ถ้าเลยบิ๊กซีไปจะเป็นสองอ้อมใหญ่ไม่พัฒนา
3: อืมครับ
6: ครับผม
3: เดี๋ยวก็อาจจะค่อยๆแหละค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะครับอืม
6: ตอนนั้นแหละครับต้องแยกเยอะจัดครับหมอสีนั่นแหละพี
3: ่ครับ
6: ก็แยกเยอะจัดก็แยกบุญเปโตตรงนั้นน่ะสามแยกแต่ว่าช่วงเช้าก็มีปัญหาเยอะอยู่นะ
3: ครับ
6: โอ้นักเรียนครับผม
3: แต่วันนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคุณพันธ์เนาะ
6: ใช่
3: วันนี้ดีนะ
6: น้อยครับเบา
3: ครับ
6: บางวันจะเยอะพี่บางวันก็เบาน
3: ะ
6: ต้องเรียนดังนะครับมาลีซอยบุญเปโตแล้วก็โยเซฟอะไรตรงนั้นคร
3: ับ ครับได้
6: ครับ
3: ขอบคุณมากเลยครับคุณพันธ์
6: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมกันให้นะส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะถนนบรมขออภัยทางด้านของวิทยุเนี่ยที่คุณเจี๊ยบแจ้งมาเนี่ยก็เห็นรถเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าเขามีสายงานก่อสร้างด้วยแหละแล้วก็ก่อนถึงแยกตัดกับทางเพชรบุรีนะวิทยุเพชรเนี่ยตรงนั้นผมใช้เส้นทางประจำเห็นบ่อยนะครับก็มีสายงานก่อสร้างนะแต่ว่าก็อยากจะให้อยู่ในกฎในระเบียบเนาะตามกำหนดเวลาดีกว่านะครับกัลปพฤกษ์ขาเข้าต่อเนื่องต่างระดับสวนเรียบยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าผ่านข้ามคลองบางว่าเนี่ยนะครับรถยังค่อนข้างเยอะเลยโค้งอุทกาศนะเชื่อมมาจากทางด้านของราชพฤกษ์ก็ติดเหมือนกันนะราชพฤกษ์ช่วงบางว่าเนี่ยนะครับเข้ามาทางต่างระดับสวนเรียบรถเยอะเหมือนกันนะครับต้องเลยทางด้านของรัชดาราชพฤกษ์ไปก่อนนะครับส่วนรัชดาท่าพระนะครับตลาดพลูลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับด้านบนของสะพานพระราม3รถยังมากอยู่เคลื่อนตัวช้านะครับลงสะพานพระราม3เริ่มดีนะครับคล่องตัวผ่านใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครสะพานแขวงพระราม9เคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับ จะมาชะลออีกทีช่วงตัดกับทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะยังมีปริมาณรถเยอะนะครับรถที่ลงจากวงแหวนอุตสาหกรรมยังติดนะครับโอ้นี่ยังไม่คลี่คลายนะวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้าสะพานภูมิพล2ต่อเนื่องภูมิพล1เนี่ยรถยังมากนะครับนะยังมีสะสมอยู่ที่สะพานภูมิพล2ลงพระราม3นะครับมาถึงด้านของนางลิ้นจี่พอเคลื่อนตัวได้นะครับนะคลองเตยดีเลยนะครับรัชดาพระราม4เข้าแยกอโศกท้ายสะสมไม่ยาวนะครับโดยรอบแยกอโศกค่อนข้างดีแต่ว่าในซอยอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถมากนะครับเพชรบุรียังติดนะครับด้านขาเข้าคลองตันเอกมัยทองหล่อพร้อมพงยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับเลียบทางด่วนรามินทราลาดพร้าวประชาธรรมไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ประชาธรรมต่อเนื่องแยก92ยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนะครับอยู่บริเวณหน้าหอประชุมกองทัพบกเลยเหนือบึงพระราม9ไปนะครับยังหนาแน่นรามคำแหงวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับขาเข้ายกระดับรามเนี่ยรถหนาแน่นมากนะครับพื้นราบเนี่ยผ่านมอรามนี่ก็รถเยอะนะครับมาทางแยกรามคำแหงต่อเนื่องมาทางคลองตันก็ยังติดนะครับพัฒนาการก็ยังไม่ดีนะพัฒนาการนี่ชะลอตัวท้ายอยู่ประมาณโลตัสพัฒนาการนะด้านขาเข้านะครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการนะครับส่วนศรีนครินทร์วันนี้ดีนะครับภาพรวมทั้งเข้าและออกนะมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่2รถเริ่มเยอะแล้วนะครับด้านขาเข้าต่อเนื่องลงพระราม9นะพระราม9ขาเข้าผ่านเดินนายยังใช้ได้นะครับจะมีไปชะลอช่วงข้ามแยกรามนะลงมาทางเพชรพระรามเนี่ยนะทางคลองชดใหญ่รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยคลองชดใหญ่เข้าผังเมืองอสมทพอไหลตามกันได้ตามแยกอาจจะจังหวะสัญญาณไฟอโศกดินแดงจากแยกพระราม9เข้าใต้ทางด่วนไปท้ายซอยอโศกยังหนาแน่นนะครับท้ายยังชนไปที่แยกพระราม9มีท้ายสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9ด้วยดินแดงเข้าไปทางโบสถ์แม่พระเริ่มดีนะครับท้ายสั้นลงแล้วนะครับด้านบนของยกระดับพระราม9เคลื่อนตัวได้แล้วส่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ก็เริ่มดีนะครับมีท้ายสะสมบริเวณช่วงสามเหลี่ยมดินแดงตามกันได้เรื่อยๆแล้วครับพญาไทยออกจากอนุสาวรีย์โอ้มีสะสมอยู่ในวงเวียนนะครับอนุสาวรีย์มาทางด้านของแยกพญาไทยต่อเนื่องแยกราชเทวียังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับปทุมวันก็เริ่มติดแล้วนะเจริญผลพระราม1ปทุมวันนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะฮะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้เริ่มดีนะครับจะมีสะสมช่วงเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์ท้ายสั้นลงเยอะเลยนะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าวันนี้ดีทั้งเข้าทั้งออกคล่องตัวช้าสลับหยุดนะฮะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้เริ่มดีนะครับจะมีสะสมช่วงเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์ท้ายสั้นลงเยอะเลยนะครับ

0: นะครับบางท่านเพิ่งจะออกเดินทางมาเพิ่มเติมได้นะครับคุณฟังผลการแข่งขันฟุตบอลโลกแหมปรากฏว่าเจ้าภาพตกรอบไปอีกทีมหนึ่งแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาพ่ายให้เบลเยียมไป1-4โอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าห่างเลยนะครับถือว่าถล่มเลยนะเนี่ย4-1เบลเยียมเอาชนะสหรัฐอเมริกานะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ส่วนสหรัฐอเมริกาตกรอบ16ทีมเป็นเจ้าภาพทีมสุดท้ายที่ตกรอบตามหลังเม็กซิโกตามหลังแคนาดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันต่อนะก็ในส่วนของโปรแกรมอาร์เจนตินานะครับก็จะเจอกับอียิปต์นะสำหรับคืนนี้นะครับหลายท่านก็เชียร์อาร์เจนตินากันอยู่ด้วยนะนะฮะอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์เวลา5 ทุ่มส่วน3 ทุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายกันอยู่นะครับหรือเดี๋ยวอาจจะพัก1วันนะแล้วก็กลับมาเตะในรอบ8ทีมนะครับในช่วงวันศุกร์นะฮะก็ติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในช่วงนี้ด้วยขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาทักทายกันทาง YouTube JS Roy Radio นะครับวันนี้แดดดีค่ะเย็นจะตกไหมคะพี่จุกระเบียบถามมานะฮะก็ยังคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ที่ได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาถามว่าเอ๊ะถ้าฝนจะมาช่วงไหนก็อาจจะเป็นช่วงเย็นแต่ตกไม่เยอะนะครับวันนี้40%เดี๋ยวจะกลับมาตกอีกทีช่วงวันที่10, 11, 12นะครับเพราะว่าก็ใช้คล้ายๆกับตัวพายุไมสักก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าไทยนะแต่ว่าจะมีผลทำให้ตัวมรสุมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับคุณวิสิทธิ์คุณกระปุกแดงคุณรับพีนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการนี่33องศานะครับแดดชนีความร้อน38นะแดดเริ่มแรงมาแดดเริ่มแรงแล้วนะนะครับแดดวันนี้ทำงานดีกว่าเมื่อวานนะฮะก็เดินทางไปที่ไหนยังไงก็คุณฟังพกร่มกันแดดไปด้วยนะเวลาฝนตกก็กันฝนเวลาแดดออกก็กันแดดนะครับพระราม2หมดปัญหาแล้วนะครับกรณีของรถเคลนที่เขามาทำงาน M82 เมื่อเช้าที่เขาจอดเสียอยู่นะฮะทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับข้ามแม่น้ำท่าจีนนะไม่มีปัญหาแล้วเมื่อเช้านี่หนักเลยนะครับตอนนี้เดินทางกันได้แล้วนะครับก็ไม่ติดเลยนะครับแต่จะมีมาชะลอช่วงขาเข้านะครับเลยเซ็นทรัลพระราม2ทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองตรงนี้ก็จะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาเข้าหน้าด่านบางครุเหมือนเดิมรถเยอะนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะครับเลยจากทางลงสะพานกาญจนาเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องยาวๆได้ถึงด่านบางแก้วส่วนฝั่งกลับกันขาออกจะมีเป็นช่วงๆนะครับช่วงบริเวณเหนือด่านบางเมืองช่วงนึงรถชะลอช้าช่วงเหนือด่านปักน้ำช้างสามเสียนรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางร่วมปู่เจ้าขึ้นสะพานกาญจนานะครับส่วนบริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนเนี่ยไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้แล้วก็โอ้ตรงนี้ติดยาวจังอะครับวงสว่างอะคุณผู้ฟังติดตั้งแต่กลางสะพานพระราม7เลยนะครับในด้านต่อเนื่องที่จะไปทางวงสว่างประชานุกูลอะโอ้ติดตั้งแต่บริเวณกลางสะพานพระราม7เลยเชิงทางลงเนี่ยชะลอตัวเลยนะฮะแล้วก็มีกระทบมาทางด้านของพิบูลสงครามพิบูลสงครามท้ายยังอยู่โค้งวัดเขมานะครับโอ้หนาแน่นเลยนะวงสว่างประชานุกูลเนี่ยเลยประชานุกูลเข้ารัชวิภาเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันรถที่มาจากทางรัชโยธินก็จะมีชะลอช่วงรัชวิภาเข้าแยกประชานุกูลนะครับส่วนกรณีของรถเคลนที่เสียนะครับถนนพระราม2ตอนนี้ย้ายแล้วนะครับก็เลยทำให้เปิดการจราจรได้ตามปกติรถไม่ติดแล้วนะครับรถไม่ติดแล้วนะเพิ่มเติมกันมานะครับ38นาทีนะฮะผ่าน9นาฬิกาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์

0: และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metal Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงนะครับจากบริเวณซอยหลานหลวงซอย1ถึงบริเวณหลานหลวงแยกหลานหลวงนะครับฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับนะซึ่งทางด้านของรฟม.ก็มีการแจ้งนะครับนะสำหรับการทำงานตรงจุดดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับมีการแจ้งเรื่องของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชปรบนะครับ3ช่องจราจรนะครับเพิ่มเติมบริเวณร้านวัสดุก่อสร้างงวนเฮงหลีถึงบริเวณซอยรางน้ำนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรบนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเวลา22นาฬิกานะครับถึงวันที่15สิงหาคมเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะครับมีผลให้ถนนราชปรบบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกผู้ใช้เส้นทางสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์นะครับของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะขออภัยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เป็นการทำงานนะครับที่แจ้งตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับเรื่อยไปถึง15สิงหาคมก็ประมาณ1เดือนนะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับบนถนนราชปรบนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกระทบนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของเส้นราชปรบเนี่ยนะหลายๆท่านก็ใช้เส้นทางกันนะครับก็มีการแนะนำนะครับให้เลี่ยงนะถนนราชปรบแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มถ้าคุณผู้ฟังเดินทางด้วยถนนดินแดงเนี่ยนะครับดินแดงเข้าพญาไทเพื่อไปยังราชเทวีเนี่ยตรงนี้จะทำให้การเดินทางเร็วขึ้นนะครับ50นาทีโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้า6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็น16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับก็แนะนำผู้ใช้เส้นทางให้ที่มาจากทางดินแดงนะครับให้เลือกใช้ดินแดงเข้าถนนพญาไทไปยังถนนราชเทวีนะครับเพื่อประหยัดเวลาขึ้นนะครับเนื่องจากถนนราชปรบก็จะมีการเบี่ยงการทำงานนะครับของรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงที่เรากำลังติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือกรณีที่นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 กว่าคนเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับนะก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกครับมีการเปิดเผยว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยรักษาได้นะครับด้วยยาพราซิควอนเทลหาซื้อได้ทั่วไปด้วยนะครับเช้าวันนี้ครับมีการเปิดเผยจากนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิดเผยถึงกรณีการเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับกว่าที่นะก็คือกรณีที่ผู้เข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวเนี่ยสามารถรักษาหายได้นะครับโดยสามารถหาซื้อยารักษาได้ตามร้านยาทั่วไปทั้งนี้ครับบอกว่ายาหลักที่ใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับขอผ่านพยาธิใบไม้เนี่ยนะก็คือเช่นตัวพยาธิใบไม้ตับหรือว่าพยาธิใบไม้ในลำไส้เนี่ยก็คือตัวยาที่ชื่อว่ายาพาราซิคอนเทลซึ่งแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้คำนวณ
ขนาดของยาที่เหมาะสมตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งทางนายแพทย์หัสชาก็ยังได้ระบุนะครับบอกว่ายาพราซิคอนเทลเนี่ยมีราคาประมาณ100-300บาทต่อแผงนะครับก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสถานที่จำหน่ายขณะที่ผลการรักษาบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงครับโดยมีอัตราการรักษาอยู่ที่91-95และถ้าหากได้รับการวินิจฉัยและรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้องนะครับก็จะมีอัตราการรักษาอยู่ในเกณฑ์นี้อย่างไรก็ตามประชาชนควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างครับก็เน้นหนักเรื่องของการเลี่ยงรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบนะครับหรือไม่ปรุงสุกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะครับของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทีนี้ถ้าหากสงสัยว่าเราติดเชื้อควรเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลนะครับเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโดยเร็วที่สุดนะฮะเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมมานะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงนะครับแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าเขามีการประชุมกันอยู่เดี๋ยวรอฟังนะครับเรื่องของการแถลงเพราะว่าจำนวนของนิสิตเนี่ยโอ้โห 4,000 กว่าคนนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่หลายคนพอทราบข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันบางคนบางท่านคือส้มตำปลาร้าเนี่ยผมว่าเป็นอาหารยอดฮิตอยู่แล้วนะครับบางท่านนี่คือขาดไม่ได้เลยทานทุกวันที่เราเห็นข่าวนี้ก็ตกใจนะครับคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะมันยังไงสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าการตรวจคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนปีการศึกษา2569เลยเขาบอกมีการตรวจนะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยถึงจำนวน 12,000 กว่าคนนะครับแล้วพบคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ย 4,000 กว่าคนนะครับคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33% นะครับซึ่งขณะที่การตรวจคัดกรองน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเนี่ย 1,922 คนพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ย380รายครับคุณผู้ฟังคิดเป็นร้อยละ19นี่นะฮะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าอาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ได้ผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ด้วยจะมีการปนเปื้อนนะครับปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ในปลาร้านะครับทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ตัวของไข่พยาธิเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ถ้าหากปล่อยต่อไปเนี่ย15-20ปีคือมันสะสมอ่ะนะปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนานวันเข้าเนี่ยเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและเกิดความเสียหายต่อนะระบบร่างกายต่อไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขามีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำร้านอาหารที่มีวัตถุดิบเป็นปลาร้าเนี่ยนะเข้าร่วมอบรมในโครงการมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเห็นบอกว่างานนี้ก็จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนะครับวันที่3สิงหาคมนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีการเชิญชวนนิสิตนะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวด้วยนะครับให้รู้เท่าทันเรื่องของอาหารการกินที่ปลอดพยาธิรวมถึงการปฏิบัติตัวการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงของปลาตะเพียนด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานเนี่ยต้องฉุกคิดนะครับต้องตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะในส่วนของความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะสุขอนามัยนะครับปลาร้านี่
แม่มันเป็นอะไรที่มันยอดฮิตอยู่แล้วนะคือไม่มีก็ไม่อร่อยแต่ที่เราทานสุกได้นะครับทานสุกได้ผมเนี่ยจะถามตลอดว่าต้มหรือยังบางทีแม่ค้าก็หันกลับมามองงงอย่างน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกปลาร้าเนี่ยนะที่เขาตำสดเนี่ยบางทีเราเห็นเขาตักน้ำผมก็จะถามเหมือนกันว่าต้มหรือยังคือเราก็ไม่ทานดิบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าดิบมันแซ่บแต่มันเสี่ยงไงมันเสี่ยงมากเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาที่เขาเอาปลาร้ามาเนี่ยมันถูกสุขลักษณะมันมีความสะอาดมั่นใจได้ไหมใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าปลาร้าบรรจุขวดก็ใช้กันเยอะเลยแต่บางทีเขาเอาไปปรุงต่อไงจากขวดเนี่ยไปปรุงรสชาติเพิ่มให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านทีนี้ไอ้ส่วนผสมที่ใส่เพิ่มเนี่ยตรงนี้แหละคืออะไรล่ะใช่ไหมฮะลำพังถ้าเราทำเองที่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าปลอดภัยอยู่แล้วเรารู้กระบวนการเราทำเองเรารู้เราทราบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปทานที่ร้านนะครับบางคนบอกไปทานร้านเนี้ยประจำร้านนี้คนเยอะทานกันเป็นประจำอันเนี้ยก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นร้านใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยไปทานอันเนี้ยต้องฝากด้วยนะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของร้านก็ต้องห่วงใยนะสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีการสั่งตรวจร้านส้มตำนะครับที่พบนิสิตติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ย 4,000 กว่ารายนะฮะโดยทางด้านของนายสุขสรรค์สิริสุริยะสุนทรนะครับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็เรียกได้ว่ามีการนำเสนอถึงสถานการณ์นะครับดังกล่าวในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามจากการตรวจคัดกรองประชาชนนะครับในพื้นที่จำนวน 20,000 คนก็พบว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ11ในขณะเดียวกันนะครับการตรวจคัดกรองของจำนวนนิสิตน้องใหม่ก็อย่างที่บอกก็คือพบกว่าร้อยละ33หรือว่า 4,000 กว่ารายนะฮะซึ่งก็มีการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็เร่งออกมาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากที่พบว่าเด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าอาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรืออาจจะปนเปื้อนปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่นะครับซึ่งทางด้านของรองอธิบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับรองศาสตราจารย์นิตยาวรรณกิจก็บอกว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันกับข้อมูลจากสาธารณสุขเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับที่มีผู้ติดเชื้อตรงนี้นอกจากนี้นะครับก็ต้องหามาตรการเร่งด่วนนะครับในการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดน้อยในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการปรุงอาหารด้วยปลาร้าดิบที่อาจจะปนเปื้อนพยาธิใบไม้ตับทำให้นิสิตติดเชื้อและในอนาคตอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามนะมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเราจริงๆนะใกล้ตัวกับทุกคนเพราะว่าส้มตำคืออาหารหลักของหลายๆท่านเลยนะเที่ยงมานี่ต้องทานแล้วไม่ทานไม่ได้มันอยู่ไม่ได้บางคนบอกมันต้องมีของมันต้องทานแต่ทานให้ถูกสุขลักษณะปรุงสุกดีกว่านะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ9 นาฬิกากับ58 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันไม่ขึ้นราคาเพิ่มหลังกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคาดไข่ไก่ราคาลดลงช่วงสิงหาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานครับ
7: นายกรณิตนุ่นจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันนี้ทางกรมการค้าภายในจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขาส่งเข้าทำการหารือเพื่อกำหนดถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนและจัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ธงฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนหลังราคาสินค้าพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาไข่ไก่ที่ขณะนี้มีราคาเพิ่มขึ้นฟองละ20สตางค์เป็นฟองละ3.80 บาทสตางค์ทางนี้กรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและปริมาณความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและปัจจัยสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อผลผลิตต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งนี้ปัจจุบันไข่ไก่ออกสู่ตลาดประมาณวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ45ล้านฟองและภาพผ่อนสั้นคนรายงานค่ะ
1: นายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำศาสนาอิสลามเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการสนับสนุนการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในเด็กที่พบว่ามีเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
8: เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ร่วมกับมีแผลหรือมีจุดแดงในช่องปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่อาการรุนแรงอาจพบไข้สูงผิดปกติรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงอาจมีอาการชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยหากพบอาการเหล่านี้ควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคขอแนะนำให้ผู้ปกครองควรหมั่นสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคนี้ได้ให้หมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ของบุตรหลานเมื่อกลับจากโรงเรียนหรือหลังจากพาไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากและสุดท้ายควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: 10:14 น.ครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมเรื่องของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเขามีการจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกนะครับในโครงการที่ชื่อว่าร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตานะครับฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้กับประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปนะครับก็เป็นการส่งต่อการให้คืนสู่สังคมนะครับปีที่3แล้วนะครับในโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจมากทีเดียวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการดำเนินการนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการผ่าตัดนะผ่าต้อกระจกนะครับในโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนฟรีเลยนะครับอายุ50ปีขึ้นไปนั่นเองนะฮะก็เป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งทางมูลนิธิเขาได้เดินหน้าจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับก็ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วด้วยมีเจตนารมณ์ที่ส่งต่อการให้นะครับคืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการมองเห็นอย่างยั่งยืนนะครับให้กับประชาชนชาวไทยในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดลงทะเบียนรับคิวตรวจพร้อมกันนะครับในวันงานตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับนะก็ไปลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันได้นะครับในวันที่20กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นะครับที่20กรกฎาคมเวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับคุณผู้ฟังคุณฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 354 8365 ถึง 68นะครับย้ำเบอร์นะครับ02 354 8365 ถึง 68นะครับ2ปีที่ผ่านมานี่โครงการนี้นะครับประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะครับหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนอกเหนือจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพนะครับเพื่อต้องการเข้ารับการตรวจนะตรวจสายตาตรวจตาผ่าต้อกระจกให้เร็วที่สุดเนื่องจากหลายๆคนก็ยังต้องรอคิวผ่าตัดตามสิทธิ์การรักษานะครับซึ่งอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็การที่มูลนิธิเขาจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าในวันงานก็จะมีทีมงานจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นผู้ตรวจคัดกรองต้อกระจกถ้าหากแพทย์เขาได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจกนั้นเนี่ยก็จะถูกเข้ารับนะจะถูกรับเข้าเป็นผู้ป่วยในโครงการนี้นะครับจำนวน100ดวงตานะก็มีการประสานดำเนินการนัดหมายนะครับเพื่อให้เข้ารับการผ่าตัดต่อไปในภายใน2อาทิตย์นะครับที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะโดยทางมูลนิธิก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับนะในการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเลยนะครับนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะครับในวันนั้นนะซึ่งลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันนะครับในวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับคุณผู้ฟังที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีนะครับนะฮะก็เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปคุยกับทางคุณพานชมพูเจริญสุขนะครับพนักงานควบคุมด่านบางครุ2แจ้งกรณีที่มีพนักงานเก็บเงินเนี่ยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาลูกค้านะครับที่ช่วยที่จ่ายเงินเกินนะครับเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ด่านชมพูอันนี้เป็นด่านบางครุ2ใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ค่ะบางครุ2ค่ะ
0: โอ้เขาจ่ายเงินเกินมาเท่าไหร่อ่ะครับเนี่ย
1: เกินมา900ค่ะเขาคงจะหยิบแบงค์ผิดอะค่ะถ้าทางด่วนเขา160บาทแต่เขาให้แบงค์พันกับ60บาท
0: โอ้แบงค์อ๋อคนนึกว่าเป็นแบงค์100ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: เป็นรถอะไรอะครับ
1: เป็นรถบรรทุก10ล้อค่ะ
0: จากด่านบางคลุ2อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับเนี่ยมุ่งหน้าไปทาง
1: ขาออกค่ะ
0: อ๋อมุ่งหน้าไป
1: บริการมาจากด่านบางพีน้อยค่าทางด่วน160บาท
2: อ๋อครับ
0: เห็นสีทะเบียนไหมครับตัวรถเน
1: ี่
0: ย
1: เห็นค่ะสีรถเขาด้านหน้าหัวมันจะขาวแต่ด้านข้างๆจะฟ้ามันจะแม้เป็นจะสีขาวฟ้าค่ะ
0: ครับทะเบียนอะไรครับเนี่ย
1: ทะเบียนนั่นนะคะ940842
0: 42นะ940842โอ้
1: 94-0842กรุงเทพค่ะ
0: เมื่อช่วง
1: อีซูซู
0: น่าจะไม่นานมานี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่นานค่ะเวลา0940
0: ครับก็มุ่งหน้าไปทางพระราม2ใช่ไหมคันนี้
1: ไม่ใช่ค่ะอันนี้ลงมุ่งไปสุขสวัสดิ์ค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นทางลงสุขสวัสดิ์ด่านบางครุ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เอาม
1: ันก็เยอะแล้วค่ะถ้า900บาทมันก็ใช้ได้เยอะนะคะสงสารเขา
0: อาจจะแบบว่าทราบว่าเป็นแบงค์พันแล้วลืมรอเงินคืนลืมรอเงินทอนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะใช่ไหม
1: ก็จะไม่แต่ก็ให้มาพันกับ60บาท
0: นะครับ
1: หรือว่าหยิบเงินผิดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นน่ะสิเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยถ้าโดยปกติแล้วถ้าลูกค้าเขาจ่ายเงินเกินแบบเนี้ยต้องดำเนินการยังไงต่อไปครับ
1: เราจะฝากเงินไว้กับหัวหน้าเราอีกทีแล้วค่ะฝากเอาไว้แล้วก็ให้ผู้ชายติดต่ออยากจะติดต่อให้เขามารับไวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอรบกวนทางนี้ด้วยนะคะ
0: ก็คือประกาศเรียกอะใช่ไหมนะ
1: ตอนนี้เขามาเช็คใส่อะลาม
0: จริ
1: งจังหน่อย
0: เคยเกิดกรณีแบบนี้ไหมครับแล้วบอกว่าเขามาทราบแล้วก็มาขอคืนอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะเราก็จะพยายามติดต่อให้เขามารับให้ได้โดยเร็วอะค่ะ
0: ทีนี้วิธีการติดต่อนี่มีกระบวนการยังไงบ้างครับตรงเนี้ย
1: ก็จะนำเงินแล้วก็ไปฝากแล้วก็จะพยายามจะติดต่อส่วนมากก็จะฝากฝังทางจสร้อยเนี่ยค่ะ
0: ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่าเนาะ
1: จ้ะ
0: นะครับผมทวนนะครับเป็นรถบรรทุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบรรทุกรถพ่วงไหมหรือว่ายังไงตรงนี้
1: ไม่ใช่ค่ะรถ10ล้อ
0: เออ10ล้อเลยนะหัวรถจะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีฟ้าด้วยใช่ไหมออก
1: ขาวฟ้า
0: ขาวฟ้าครับสีขาวสีฟ้าอยู่ข้างๆนะครับของรถ
1: จะ
0: เปลี่ยน 94-0842 หมวดจังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: กรุงเทพมหานคร
0: กรุงเทพนะอ๋อนะครับคือได้เห็นบอกว่าได้ใช้โทรโข่งเรียกด้วยใช่ไหมตอนนั้นอะ
1: ใช่ค่ะใช้ไมโครโฟนเรียกทั้งน้องเรียกแล้วก็ไมโครโฟนข้างบนอีกต่างหาก
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ยินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พยายามกันแล้วนะ
1: จ้ะส่วนมากก็จะเรียกเขาจะเรียกคืนมันได้คืนตลอดอะค่ะแต่เหมือนอันนี้มันแบบเขาไม่มันหลุดไปจริง
0: ๆครับไม่แน่ใจพอทราบสังกัดเขาไหมฮะบริษัทเขาเนี่ย
1: บริษัทบีทานนะคะของเขาอะ
0: บีทาน
1: จ้ะ
0: ทรานที่เป็นขนส่ง
1: ใช่อย่างเงี้ยคงจะได้มารับคืนไวๆอะค่ะ
0: นะครับได
1: ้ได้รบกวนจสร้อยนะคงจะมา
0: ครับเดี๋ยวลองประสานได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เผื่อถ้าฟังอยู่หรือว่าอาจจะมีพนักงานของบริษัทเนี้ยบีทรานเนี่ยฟังอยู่ยังไงแจ้งด้วยนะครับเขาน่าจะพอทราบนะรถคันนี้นะทะเบียน 94-0842 นะครับโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยก็นะที่เรียกได้ว่าเราต้องตามให้เจอโพสจำนวนเงินเยอะเลยนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้าถึงกันนะครับคุณบานชมพูถ้าทางนั้นนะมีเจ้าของรถหรือว่าต้นสังกัดเข้ามาขอคืนแล้วได้คืนไปแล้วยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับฝากด้วยนะครับบรรทุกนะ10ล้อนะครับสีขาวฟ้านะครับทะเบียน 94-0842 กรุงเทพนะครับไปติดต่อได้นะครับที่ด่านบางครุ2นะครับของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นั่นแหละคุณจ่ายเงินเกินมานะก็900บาทนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณต้อมจอมทองนะครับมีอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวมีคุณตีบางมดด้วยนะจะเพิ่มเติมกรณีของกลุ่มควันที่เจริญกรุงคุณต้อมคุณต้อมจอมทองนะฮะสวัสดีครับคุณต้อม
3: สวัสดีครับคุณบาส
0: ครับ
3: เป็นยังไงนะ
0: ครับผม
3: วงแหวนตะวันตกนะครับบางจากบางบัวทอง ุ่งหน้ามาทางมะลมนะครับ
0: ครับ
3: จะเลยต่างระดับบางใหญ่มาประมาณ 4-500 เมตรนะคุณพั
0: ช
3: ในช่องทางหลักนะครับมีรถเก๋งเนี่ยน่าจะชนท้ายกันอยู่คู่หนึ่งครับ
0: อ๋อครับ
3: แต่ว่าดูแล้วเนี่ยแทบไม่เป็นอะไรเลยนะฮะน่าจะสะกิดกันนิดนึงนะครับคุณพัชครับ
0: ครับ
3: จอดอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ว่าตรงช่วงนั้นน่ะมันยังไม่มีไหลทางคุณพั
0: ช
3: มันจะเป็นแท่งไบเออร์ปูนมากั้นไว้อยู่นะครับ
0: ครับ
3: ครับคือแท่งไบเออร์มันก็เกือบจะพอดีกับเลนเลยฮะคุณพันธ
0: ์แคบเลยนะ
3: มันเลยทำให้เสียไปเลย1เลนท้ายนะครับ
0: ครับ
3: จริงๆเนี่ยมาจากบางบัวทองเนี่ยผ่านเซ็นทรัลมันเนี่ยไม่ติดเลยนะแล้วก็ติดคู่นี้แหละครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับ
3: เลยไปเนี่ยก็ใช้การได้เลยนะครับ
0: ครับ
3: ก็จริงๆก็เลื่อนได้นะเพราะว่าแค่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะ
0: เหมือนรอประกันอย่างนี้ใช่ไหม
3: น่าจะอย่างนั้นครับ
0: ท้ายยาวไหมครับเริ่มสะสมยาวไหมครับ
3: ท้ายประมาณ 4-500 เมตรครับคุณพัชครับ
0: ครับ
3: ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่วงระหว่างรายงานนี้เขาจะตกลงกันได้และย้ายไปหรือยังนะฮะ
0: โอ้ได
3: ้แต่ว่าเพื่อนสมาชิกสงสัยว่าเอ๊ะมันติดอะไรเขาติดคู่นี้แหละครับผม
0: อ๋อครับได้เลย
3: ตรงนี้ไปก็สบายๆเลยส่วนฝั่งผมใช้ฝั่งกลับกันนะคุณพัชนะผมวิ่งขาออกเมืองนะครับ
0: ครับ
3: อ๋อชะลอตรงแถวบิ๊กคิงเก่า
0: ครับ
3: นิดนึงนะครับแต่พอตามๆกันไปเรื่อยๆครับพอเลยตรงนั้นมาแล้วเนี่ยออกมาทางตักไฟร้อยนะครับ
0: ครับ
3: ตรงหน้ามาต่างระดับตรงที่ตักสามสี่สูตรนะครับคล่องตัวไม่มีปัญหาครับคุณพัชครับ
0: แค่ช่วงบางใหญ่เท่านั้นเองนะตรงนั้น
3: ใช่ใช่
0: ครับผม
3: ฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับคุณพัชครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณต้อมเดี๋ยวทำปลอดภัยครับ
3: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับไปต่อกันที่คุณตีบางมดนะสวัสดีครับคุณตี
2: ครับสวัสดีคุณพัชครับผม
0: โอ้คุณตีไปเจอกลุ่มควันที่ไหนครับ
2: ตอนนี้เป็นกลุ่มควันเราเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับผมเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ผมมองตอนนี้ผมมองอยู่บนสะพานกรุงเทพนะครับผมกำลังจะข้ามฝั่งไปฝั่งพระนครไปฝั่งเจริญนครนะครับผมฝั่งตน
0: ครับ
2: เป็นกลุ่มฟันมองแต่ตอนนี้มันฟันมันขึ้นตรงหลวงปู่ทวดครับผมที่มีรูปปั้นหลวงปู่ทวดในวัดโคโลนะครับผม
0: อ๋อครับ
2: ครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีโกดังนะครับแล้วก็มีท่าเรือที่สำหรับพาท่องเที่ยวเดินรับประทานอาหารตอนช่วงตอนค่ำๆนะครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้กลุ่มฟันตอนนี้มีรถดับเพลิงที่เป็นรถดับเพลิงที่เป็นกระบะที่มีหัวข้อต่อนะวิ่งไกลพื้นที่ประมาณ 3-4 คันแล้วครับก็มีมูลนิธิร่วมกับตันยูอะไรพวกนี้และรถพยาบาลเข้าไปที่เกิดเหตุครับไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรครับผม
0: ล่าสุดเนี่ยคุณตีเราได้เพิ่มเติมจากสายด่วน199นะครับรับแจ้งมาบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยเจริญนคร63
2: อ๋อครับตอนนี้เนี่ยฟันขึ้นมาตรงข้างวัดนี่หลวงปู่ทวดดมฟันอยู่เลยครับผม
0: ควันเยอะไหมที่เราเห็นมองเข้าไปเนี่ย
2: องจากพื้นจากพื้นประมาณ30เมตรครับผม
0: ครับ
2: บนท้องฟ้าประมาณ30เมตรครับตอนนี้กลุ่มฟันไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเตี้ยๆมันบริเวณกว้างตรงมันเหมือนกับลมมันไม่แรงครับผม
0: มันดำไหมดำมากไหมครับกลุ่มควัน
2: ดำปีเลยครับดำปีเลยครับผม
0: โอ้ครับ
2: แต่เพราะติดอยู่ข้างวัดบุคโลครับผม
0: ก็มีเจ้าหน้าที่นะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยตลาดพลูด้วย
2: พื้นที่จราจรก็ยังไหลได้ดีครับไม่ติดกันเท่าไหร่ครับผม
0: ครับครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะที่ซอยเจริญนคร63ใครที่อยู่ทางนั้นก็ต้องเปิดทางให้รถดับเพลิงรถกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยนะ
2: ครับผมรถได้ยินเสียงรถดับเพลิงเข้าไปที่เกิดเหตุครับผม
0: ครับได้แต่ทางคุณตีไม่ได้ไปทางนั้นใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปผมพอดีผมจะไปทางท่าพระจันทร์ครับผม
0: อ๋อโอเคครับ
2: จะต้องเลี้ยวขวาไปครับ
0: ได้ขอบคุณมากครับคุณตีเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับนะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เราได้รับแจ้งจากสายด่วน199แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยเจริญนคร63รับแจ้งมาเมื่อช่วง 10:15 นเนี่ยนะครับถนนเจริญนครแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลูกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับใครพบเห็นรถน้ำรถเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับนะการจราจรยังไม่ติดนะครับนะฮะอาจจะต้องเปิดทางให้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้จุดดังกล่าวนะครับมีคุณพันธ์แจ้งมานะบอกว่าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับ ช่วงระหว่างแยกอรุณอมรินทร์นะครับต่อเนื่องสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับฝั่งกลับกันคล่องตัวคุณไนท์แจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากด่านบางเมืองต่อเนื่องด่านเทพรักษ์ด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับก่อนถึงทางลงเทพรักษ์ประมาณ200เมตรมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียช่องทางซ้ายด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลระมัดระวังด้วยก่อนถึงทางลงเทพรักษ์200เมตรนะครับทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางบางแก้วบางนานี่แหละแต่ว่าเท่าที่เข้าไปดูนี่รถไม่ติดนะรถยังไม่ติดแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยรถเยอะนะครับผ่านหน้าด่านบางเมืองรถมากนะครับแล้วก็มีทางคุณเวทินนะฮะแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่ารถเสียอยู่ที่ถนน340บางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับบริเวณกิโลเมตรที่2บวก400เลยบริษัทชูเลียนประเทศไทยสำนักงานใหญ่มาเล็กน้อยมีรถปิกอัพจอดเสียยางด้านหลังซ้ายแตกนะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายอยู่ตอนนี้การเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านขาเข้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับวงสว่างขาเข้าเนี่ยมีคุณธนกิจบอกว่าติดขัดจุดนิ่งนานเลยนะครับก็เดี๋ยวดูล่าสุดนะอันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะที่รถติดนะครับล่าสุดณเวลานี้เดี๋ยวดูให้นะครับก็ยังหนาแน่นนะครับแต่ตอนนี้ท้ายสั้นลงแต่ยังยาวอยู่นะท้ายเนี่ยอยู่ก็คือลงจากทางสะพานพระราม7ก็เริ่มเจอท้ายเลยวงสว่างประชานุกูลนะฮะหนาแน่นมากนะครับยังมีผลพิบูลสงครามนะครับก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าพิบูลสงครามโอ้เดี๋ยวนิดนึงนะพิบูลสงครามเนี่ยไม่ติดแล้วแต่ว่ากรุงเทพนนท์ที่จะเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้าแต่ท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับใครที่ใช้วงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลไปรัชวิภานะก็ให้กำลังใจนะครับรถหนาแน่นมากเลยนะครับเนี่ยหัวแถวอยู่ประมาณใต้ทางด่วนประชานุกูลนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่านะท่านใดที่ใช้เส้นทางนะก่อนถึงต่างระดับราชวิภาเนี่ยเหมือนจะมีเหตุนะครับเพิ่มเติมได้นะครับพิกัดจุดได้เพราะว่ารถติดมันน่าจะผิดปกติอะนะวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลตรงนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะมีชะลอเข้าแยกประชานุกูลนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงข้ามแยกวงสว่างก็ท้ายไม่ยาวนะแต่ฝั่งกลับกันนี่หนาแน่นเลยนะครับบางท่านที่เดินทางอยู่พอทราบสาเหตุแล้วเพิ่มเติมได้นะครับนอกเหนือจากจุดนี้มีจุดอื่นหรือเปล่านะครับที่รถยังติดอยู่นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ย้ำให้กับทางด้านของคุณพานชมพูนะครับพนักงานควบคุมด่านบางครุ2นะครับแจ้งตามหารถบรรทุกที่จ่ายเงินเกินนะครับที่ด่านบางครุ2จ่ายเกินมา900บาทนะครับค่าผ่านทางเนี่ย160แต่เขาให้แบงค์พันกับเงินอีก60บาทนะครับก็คงจะเข้าใจว่าเป็นแบงค์100อ่ะนะเนี่ยนะฮะเป็นรถบรรทุกนะครับ10ล้อทะเบียน 94-0842 สังกัดของ B-Tran ท่านใดที่รู้จักกับคนขับยังไงช่วยสกิดเนี่ยนะฮะเป็นรถบรรทุกนะครับ10ล้อทะเบียน 94-0842 สังกัดของ B-Tran ท่านใด

0: 3โอ้เห็นภาพของกลุ่มควันนี่ดำมากเลยนะครับเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เจริญนครซอย63นะครับยังไม่ทราบนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเรือนประชาชนหรือไม่แต่เท่าที่เห็นเนี่ยข้างเคียงกันนี่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับเป็นตึกแถวเนี่ยมองจากใครที่ดูทาง YouTube JS100 นะครับตอนนี้เราเปิดภาพให้ดูนะฮะคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS100 ดูผ่านทางแอปพลิเคชันจอ JS100 ก็ได้โอ้เนี่ยฮะเป็นภาพคลิปที่อยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับเนี่ยกลุ่มควันนี่ดำมากเลยนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะมีลมพัดพากลุ่มควันเนี่ยฟุ้งเข้ามาในชุมชนด้วยนะครับเนี่ยโอ้อันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับที่เราได้เห็นจุดที่ใกล้เคียงกับบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับยังไม่ทราบพิกัดของจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนหรืออย่างไรอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะแต่กลุ่มควันนี่แบบดำเลยนะครับแล้วมันลอยแบบฟุ้งกระจายด้วยนะเนี่ยซอยเจริญนคร63นะครับระหว่างนี้อาจจะมีรถน้ำนะครับกำลังเดินทางกันอยู่ใครที่พบเห็นช่วยเปิดทางด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube JS100 นะครับใกล้เคียงกับบ้านใครหรือเปล่าเจริญนคร63อ่ะครับนะถนนเจริญนครนะครับซึ่งทางด้านของคุณตีบางมดเนี่ยบอกว่าโอ้เห็นมาแต่ไกลเลยครับกลุ่มควันมันลอยสูงด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมมาด้วยนะล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อช่วง 10:34 นนะครับเมื่อครู่นี้เองบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะเพลิงสงบแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ติดค้างนะครับและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับให้ได้อุ่นใจว่าตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วเพลิงสงบแล้วนะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุแรกเลยนะเหตุเพลิงไหม้ที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับเมื่อวานนี้นี่หลายเหตุเลยวันนี้เพิ่งมาเหตุเดียวดีแล้วครับไม่เกิดขึ้นได้ยิ่งดีรู้ฟังอากาศมันร้อนนะมันอบอ้าวนะฮะต้องระมัดระวังนะครับก่อนออกจากบ้านไปไหนต่อไหนเนี่ยเราตรวจสอบใช้เวลานิดเดียวตรวจสอบกันก่อนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความร้อนอะไรที่เรายังไม่ได้ถอดปลั๊กหรือเปล่าใครอุ่นอาหารไว้ลืมไหมปิดวาล์วแก๊สหรือยังก่อนออกจากบ้านตรวจสอบให้ดีๆก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้นี่มันมีผลกระทบหนักนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาต่อไปสวัสดีทางคุณนัทออโต้ด้วยนะฮะสมุทรสาครท้องฟ้าแจ่มใสเลยครับเพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube นะฮะเจริญนครท้องฟ้าโล่งนี่ก่อนหน้านี้นะคุณจิรทีพนะครับอันนี้เขาอยู่ทางเจริญนครไม่แน่ใจคุณจิรทีพอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งนะครับพี่จุกระเบียบบอกว่าส่วนมากจะกินส้มตำปลาร้ากันเยอะมากพี่ก็กินด้วยใช่ทุกคนชอบแต่ต่อไปนี้เนี่ยต้องระวังนะครับนะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมด้วยนะกรณีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เขาติดเชื้อพยาธิไปไม้ตับ 4,000 กว่ารายอะครับเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเพิ่มเติมให้พักกันสักครู่ครับ
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: 1330น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับเพชรเกษมด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณปากซอยเพชรเกษม 33/3 นะครับเมื่อเวลา 9:55 มีรถเก๋งชนจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายนะครับจุดนี้มีคนเจ็บด้วยการจราจรช่วงก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวช้านะครับคุณการุณแจ้งมาบอกว่าพญาไทนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าแยกพญาไทตรงนี้การเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งด้วยด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับที่ติดเพราะว่ารถมากเขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีนะพญาไทเนี่ยออกจากอนุสาวรีย์ท้ายแถวยังวนอยู่ในวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับด้านที่มาจากทางฝั่งดินแดงก่อนหน้านี้ก็หนาแน่นแต่ว่าณตอนนี้นะครับทางดินแดงดีขึ้นนะครับจะเหลือพญาไทในตอนนี้เนี่ยกระทบไปถึงพหลโยธินนะครับจากสนามเป้าเข้าอนุสาวรีย์มีท้ายสะสมอยู่ซอยพหลโยธินซอย2นะครับยาวเหมือนกันนะฮะส่วนคุณผู้ฟังเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยเจริญนคร63เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับยังมีกลุ่มควันอยู่นะครับยังมีกลุ่มควันอยู่เนี่ยฮะเป็นคลิปที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังยังเห็นว่ามีกลุ่มควันลอยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งความคืบหน้าเข้ามานะครับว่าเพลิงสงบแล้วแต่เหมือนยังมีปะทุขึ้นมาอีกนะฮะก็เป็นเหตุที่เจริญนครซอย63นะครับระหว่างนี้อาจจะยังมีรถน้ำรถกู้ภัยกำลังเดินทางเข้าไปสมทบยังย้ำนะครับช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะใครที่ใช้เส้นทางหรือว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นคุณผู้ฟังจะเพิ่มเติมนะครับก็ได้เลยนะครับว่าการจราจรเป็นอย่างไรภาพที่เห็นเป็นยังไงกันบ้างกลุ่มควันยังลอยสูงไหมเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับรถเริ่มติดเหมือนกันนะเนี่ยรถที่จะผ่านทางด้านของเจริญนครซอย63เนี่ยรถติดนะครับมีท้ายนะครับตั้งแต่แยกบุคโลเข้ามาเลยนะฮะยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับแถวๆนั้นจะเป็นวัดบุคโลนะเนี่ยถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยน่าจะเป็นวัดที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับเนี่ยครับแล้วซอยนี้ค่อนข้างแคบด้วยนะกลุ่มควันนี่ดำเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันโอ้นี่ฮะคุณฟังใครที่เข้ามาดูทาง YouTube จะเห็นเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นบ้านต้นเพลิงนะเนี่ยนะครับคือหลังเนี้ยลักษณะเป็นเหมือนกับอาคารพาณิชย์นะครับชั้นล่างเนี่ยเราเห็นมีแสงเพลิงนะครับเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยมันลอยออกมาที่ห้องนี้นะครับคุณฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube JS100 โอ้ภาพนี้ก็มาให้ได้เห็นเลยนะครับนะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยนะกี่ห้องที่เสียหายอย่างไรนะตรงนี้เนี่ยเราเห็นพื้นถนนเนี่ยแฉะนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาใช้น้ำนะครับไม่แน่ใจนะเหมือนว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่อาจจะมีการปะทุซ้ำขึ้นมาหรือเปล่านะครับกลุ่มควันนี่ดำเลยนะเนี่ยนะครับก็ติดตามดูอยู่พี่จุกบอกดูอยู่ค่ะเนี่ยค่อนข้างเร็วนะถ้าคุณเข้ามาดูทาง YouTube เนี่ยจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พยายามหาแหล่งข่าวแล้วก็นำภาพมาประกอบเนี่ยครับเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปในที่เกิดเหตุโอ้โหคุณผู้ฟังเข้ามาดูทาง YouTube นะควันนี่ออกมาแบบมันปะทุขึ้นไปชั้น2นะครับควันนี่น่ากลัวมากนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งฉีดน้ำเข้าไปทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนชั้น2เนี่ยครับเหมือนด้านบนเนี่ยปิดทึบเหมือนกันนะแล้วก็มีเหล็กดัดเนี่ยนะครับล้อมอยู่บริเวณระเบียงเนี่ยคือควันมันออกมาแบบปะทุออกมาหนาแน่นมากเลยนะครับควันดำเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกบุญทันสร้อยอุดมนะฮะรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับตอนนี
0: ้ครับผม
1: เพิ่งไหม้ในซอยวัดบุคโลนะครับเจริญนคร63นะครับได้ดับแล้วนะครับ
0: อ๋อดับแล้วนะ
1: มีหน่วย จับกันตั้งแต่แล้วครับมันเป็นสี่ห้องแถวที่ไม่หนึ่งห้องแถวแต่ไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นขึ้นไปเลยขึ้นไปแต่ชั้นที่สามของห้องแถวห้องที่สามนะครับตอนนี้ดับแล้วครับตอนนี้รถกู้ชีพพวกภัยก็รถดับเพลิงอะไรก็จอดกันเต็มช่วยกันเต็มที่ครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ครั้งแรกน่ะเขาไม่อยู่ในรถเล็กใช้สายยางเขาไม่อยู่เลยครับเพราะว่าเป็นเพลิงไหม้แล้วรถไฟฟ้าพอช่วงที่ใช้แรกน่ะรถไฟมันช็อตด้วยครับ ก็เลยไม่มีใครกล้าก็เลยใช้รถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้ามาช่วยกันเต็มที่นะครับตอนนี้ไฟจะดับลงเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่มีปะทุขึ้นมาอีกรอบใช่ไหมครับรองสารวัตร
1: ยังครับแต่ว่ารถดับเพลิงรถอะไรเขาก็รอดูอยู่ว่าจะขึ้นมาไหม
0: รออยู
1: ่แต่ว่าทำให้รถการจราจรจากแยกบุกโลไปถนนลาดบุ
0: ร
1: ณะจราจรติด
0: ติดนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมยังจากรถจอดอีก2ต้องเลยทั้งรถที่คู่ภัยจอด
0: ข้างข้างในนี่เป็นเชื้อเพลิงเป็นอะไรครับข้างในเนี่ย
1: ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบมาก่อนแล้วครับเมื่อกี้ผมก็อยู่หน้าบ้านนะครับจะมาก่อนแล้วครับ
0: มีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: ไม่มียังไม่ทราบรายงานนะครับยังไม่ทราบก็ให้พนักงานสอบสวนแล้วก็สืบสวนเขาควบคุมงานนี้อีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ครับผม
1: ต่อมางานอำนวยการจราจรข้างนอกครับ
0: ครับรองสารวัตรครับมองจากสายตานี่มันประมาณกี่ห้องที่เสียหายอะครับ
1: ดูแล้วมันมี4ห้องนะแต่ว่ามันรู้ไม่ห้องที่3แต่ว่าห้องข้างเคียงห้องที่2ห้องที่4ไม่รู้จะไม่ทราบว่าจะเสียหายหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ต้องรอการวันอีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับผมแล้วยังมี
1: ไฟได้ดับหมดไปแล้วครับ
0: ครับยังมีรถน้ำสแตนบายอยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุใช่ไหม
1: ใช่ครับผมที่นี่นะครับหน้าวัดปุกโลครับ
0: ครับผมเข้าออกซอยมันแคบไหมครับ
1: มันเข้าไม่ได้เลยครับเข้าไม่ได
0: ้
1: แคบครับแคบรถหกล้อคันเดียวของไอ้รถดับเพลิงเข้าไปจอดก็รถคันหนึ่งเข้าไม่ได้แล้วครับ
0: ที่เข้าไม่ได้เพราะอะไรครับมีรถประชาชนจอดอยู่หรือว่ายังไงฮะที่เข้าไม่ได้
1: ไม่มีครับไม่มีเป็นซอยแคบครับซอยแคบมากรถนั่งหมู่คน2คันสวนกันก็ไม่ได้ครับ
0: โอ้ครับ
1: แล้วจอดก็เรียบร้อย
0: โอ้นี่คือต้องดำเนินการลากสายเข้าไปฉีดอย่างนั้นเหรอครับ
1: ใช่ครับจอดที่ลานเป็นที่ลานจอดรถอยู่ตรงนี้ครับข้างๆก็เลยลากสายรถไปคู่ภัยบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่เข้าไปช่วยครับ
0: ครับก็เป็นได้ว่าเป็นอุปสรรค
1: ยังไงมีงานเพิ่มเติมโทรมาใหม่ครับผม
0: ได้ครับการจราจรติด
1: จราจรแป๊บนึงครับผม
0: โอเคครับครับผมขอบคุณมากครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะฮะก็เนี่ยฮะคุณผู้ฟังใครเข้ามาดูทาง YouTube จะได้เห็นภาพเลยนะฮะเนี่ยเป็นตึกแถวสภาพเก่าเลยนะครับปลูกกัน4ห้องเสียหายไปห้องที่3อ่ะนะฮะยังไม่ทราบว่ามีการลุกลามไปห้องข้างเคียงหรือเปล่านะกลุ่มควันเนี่ยมันปะทุขึ้นด้านบนเนี่ยครับแล้วโอ้โหควันดำเลยอะครับยังไม่ทราบนะว่าเขาประกอบกิจการอะไรหรือว่ามีเชื้อเพลิงอะไรอยู่ในนั้นนะฮะที่เป็นสาเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะว่ามาจากอะไรตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ปัญหาคือทางเข้ามันแคบมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ความพยายามในการลากสายเข้าไปนะครับบริเวณที่เกิดเหตุแล้วรถติดนะครับด้านนอกเนี่ยถนนเจริญนครผ่านซอย63เนี่ยติดหนักเลยอะครับตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่แถวๆเจริญนคร59นะครับจุดที่เกิดเหตุคือเจริญนคร63หรือว่าซอยวัดบุคโลติดมากนะครับตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของพระราม3มหาสวรรค์เนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันแต่ถ้าเลยซอย63ไปได้เนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับอย่าเพิ่งชะลอดูนะคุณผู้ฟังในซอยแคบด้วยเจ้าหน้าที่กำลังสแตนบายอยู่เพราะว่ากันว่าไฟจะปะทุขึ้นมานะครับโอ้โหเนี่ยฮะแคบจริงๆครับคุณผู้ฟังเข้าออกซอยเนี่ยเขาก็เลยต้องลากสายเข้าไปเพื่อฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะฮะแต่เห็นรถยังติดนะยังติดก็สาเหตุก็มาจากนี่แหละมีเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะใครที่ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องชะลอดูนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับให้พื้นที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยนะตรงนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาดูทาง YouTube นะครับเนี่ยก็จะได้เห็นภาพกันพิมพ์สนทนากันได้เหมือนกัน นะครับพี่จุกและพี่เหยียบนี่บอกว่าบ้านดูแล้วน่ากลัวนะเออเนี่ยครับคุณเจรทิพย์ที่บอกว่าเมื่อเช้าน่าจะยังไม่มีเหตุครับนะเมื่อช่วงประมาณ 9:00 น.ที่รายงานไปนะตอนนั้นก็ยังไม่มีเหตุใช่ที่คุณเจรทิพย์คุณเจรทิพย์นี่ก็อยู่ทางเจริญนครเหมือนกันนะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้านี่ยังโล่งนะครับการจราจรแต่ณเวลานี้ติดแล้วนะครับผ่านซอย63เนี่ยมีท้ายอยู่ซอย59ท้ายยาวเหมือนกันนะครับท้ายนี่ก่อนเข้าแยกบุคโลด้วยเนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับถึงสาเหตุก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันก่อนคือตอนนี้ต้องสแตนบายเพื่อกันมันปะทุขึ้นมานะฮะโอ้ยแต่กลุ่มควันนี่น่ากลัวมากนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงเวลาต่อไปนะก็คุณฟังส่วนกรณีที่เราจะได้เพิ่มเติมนะฮะสำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับที่พบนิสิตใหม่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ต่ำเนี่ย 4,000 กว่ารายที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ในของการแพร่ระบาดของพยาธิภัยไม้ตับในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยหลังจากพบนิสิตใหม่นะครับติดเชื้อมากถึง 4,000 กว่าคนก็บอกว่าได้รับรายงานนะครับว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับนะครับก็พบว่ามีนิสิตนะครับที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากซึ่งก็บอกว่าในการตรวจแบบดั้งเดิมก็จะตรวจจากอุจจาระแล้วก็ดูว่าในอุจจาระเนี่ยมีพยาธิมีไข่พยาธิหรือไม่แต่ในการตรวจครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นวิธีการตรวจแบบใหม่ที่มีมาหลายปีแล้วนะครับเหมือนกับการตรวจ ATK แบบที่เราคุ้นเคยกันด้วยการนำเอายูรีนหรือว่าปัสสาวะมาตรวจก็จะมีความไวกว่าวิธีการหาไข่พยาธิจากอุจจาระซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีไม่ได้มีแนวโน้มลดลงมากตามคาดการณ์นะครับจึงต้องมีการตรวจให้กว้างมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าการตรวจด้วยการนำวิธีใช้ยูรีนมาตรวจเนี่ยก็จะต้องตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิถึงจะมั่นใจนะว่าในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริงหรือไม่ส่วนที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับก็บอกว่าต้องปูพรมตรวจร้านค้าตรวจร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยมีการกำชับอย่างไรบ้างในทางด้านของท่านรัฐมนตรีพร้อมพัฒน์นี่ก็บอกว่าได้ประชุมนะครับวางแผนพร้อมกำชับไปยังสาธารณสุขมหาสารคามนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการพยายามรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบก็ฝากให้ระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับและซื้ออาหารจากแหล่งที่เรามั่นใจได้นะฮะนี่นะครับก็เป็นเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับกรณีดังกล่าวก็ได้รับความสนใจเยอะมากนะครับหลายๆท่านมื้อเที่ยงนี้ส้มตำปลาร้าไหมครับหรือว่ายังไงนะต้มให้สุกก่อนดีกว่านะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับ10:57 น.ครับเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนประชาชนเริ่มธุรกิจเฟรนไชส์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: ร่วมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนประชาชนเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์หวังสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุนประชาชนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนช่วยลดต้นทุนและสร้างโอกาสมีอาชีพโดยผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิ์ใช้พื้นที่ค้าขายในโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ใน6เดือนแรกรวมถึงสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษและการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการโดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมสิทธิประโยชน์กับมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดงานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันการสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนร่วมจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานแก่ชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2569ระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569ณบริเวณสะบัวแหลมสนอ่อนจับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ภายในบูธมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาพิเศษอาทิน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและไข่ไก่พร้อมสินค้าอีกหลากหลายรายการที่ลดราคาจากท้องตลาดกองทัพบกเดินหน้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขควบคู่ภารกิจด้านความมั่นคงล่าสุดกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนบทบาทกองทัพบกเพื่อประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติหน้าที่ลำเลียงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริเวณตรวจคัดกรองไปยังจุดตรวจต่างๆภายในโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทางทวารประจำปี2569การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบพร้อมแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนสะท้อนบทบาทของกองทัพบกในการดูแลประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดกองทัพบกเพื่อประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:12 น.ครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้ครับเสนอตอนปรับปรุงหนองไก่เถื่อนขับเคลื่อนน้ำสู่ชาวประชาติดตามรายการครับ
0: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแหล่งน้ำค่ะเมื่อปี2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อนตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะซึ่งทางสำนักงานกปร.แล้วก็กรมชลประทานนะคะได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อนเมื่อปี2528ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จในปี2529ค่ะต่อมาในปี2566นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไก่เถื่อนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะตัวแทนราษฎรในพื้นที่ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลืออยู่ในสายกับเรานะคะคุณเพ็ญศรีคำโพราษฎรบ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่4ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพ็ญศรี
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่เพ็ญศรีคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าในอดีตอะค่ะพื้นที่ของเราเนี่ยเรื่องน้ำท่าในบ้านเราก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: มันไม่มีน้ำจะกินจะใช้พอถึงมีนาเนี่ยพอฝนหยุดมีนาน้ำก็เริ่มแห้งแล้วเมษาไม่มีแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกปีไป
2: แล้วมันแห้งอยู่กี่เดือนคะเนี่ย
3: ก็แห้งอยู่ช่วงเดือน4เดือน5ไปจนเดือนกรกฎาคมนู่นแหละ
2: โอ้นานนะ
3: นานชาวบ้านก็เข็นน้ำใช้ซื้อน้ำใช้บางทีอบต.เขาก็เห็นมาให้มั่ง
2: ค่ะเดี๋ยวแสดงว่าในบ้านเราพื้นที่แถวบ้านเรามันไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
3: ไม่มีมีข้างนอกมีแต่ว่าของเราไม่มีค่ะ
2: อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเหรอคะ
3: อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวค่ะ
2: โอ้และเห็นบอกว่าตรงนี้เป็นที่อับฝนด้วยนี่ใช่ไหม
3: ใช
2: ่ฝนไม่ค่อยมาแต่เพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงรัชกาลที่9ให้สร้างขึ้นมามันดีขึ้นไหมหลังจากนั้นอ่ะ
3: ก็ดีชาวบ้านก็ได้ใช้เป็นบางส่วนนะนะแล้วก็ตั้งทำเขื่อนพระราชดำรินี่ก็บรรเทาได้เยอะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามีโรงสูบน้ำพอน้ำแห้งเราสูบไปเติมชาวบ้านก็ยังขาดแคลนเหมือนเดิ
2: ม
3: บางส่วนที่ยังไม่ได้ก็ยังต้องเข็นเหมือนเดิม
2: แล้วที่บอกว่าตอนแรกเลยอ่ะที่บอกว่าน้ำไม่พอใช้ขาดแคลนเนี่ยมันถึงขนาดไหนคะน้ำกินน้ำใช้นี่ทำยังไงกันบ้างไปซื้อหาเหรอ
3: ซื้อโอ่งมาไว้เยอะๆซื้อตุ่มมาไว้เยอะๆแล้วก็พอหน้าแรงก็จ้างเขาเข็นใส่ใช้กันแบบประหยัดเนี่ย
2: ค่ะเห็นบอกว่าต้องข้ามตำบลกันเลยทีเดียวใช่ไหมไปซื้อจากที่อื่นมา
3: ไปซื้อตำบลแรกสะท้อนค่ะ
2: อ๋อค่ะเนาะมันก็เสียในเรื่องค่าขนส่งน้ำด้วยเนาะแล้วอย่างนี้ชาวบ้านที่บ้านหนองไก่เถื่อนได้มีการพูดคุยหรือว่าปรึกษาหน่วยงานในพื้นที่ให้เขาช่วยเหลือไหมคะตอนที่เราเดือดร้อนเนี่ย
3: ปรึกษาก็ปรึกษานะก็พอไปตามแบบว่าพอไปตามขั้นตอนอ่ะมันก็ยากปรึกษาอบต.ผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ทุกคนทุกฝ่ายอ
2: ่
3: ะแล้วมันก็พอตกไปถึงหน่วยงานคนใหญ่ๆเขาก็เฉยไง
2: ค่ะ
3: เขาก็เฉยเขาก็ไม่อะไรไง
2: อาจจะมีช่วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นครั้งๆไปใช่ไหม
3: บางทีเขาก็เอาถังภัยแล้งมาไว้ให้บ้านละสองหลังสามหลังสักใบอะไรมั่งไม่พอใช้หรอก
2: แล้วพอมันไม่พอใช้เราทำยังไงกันคะชาวบ้านทำยังไงกันต่อหลังจากนั้น
3: ชาวบ้านก็ต้องจ้างเขาเข็นอีกแหละก็เหมือนเดิม
2: แล้วเนี่ยที่บอกว่ามีการประชุมกันแล้วสรุปว่าเฮ้ยเราต้องขอพระราชทานความช่วยเหลือแล้วตรงนี้มันเกิดขึ้นช่วงไหนคะ
3: ปีพ.ศ.ปี56หรืออะไรนี่แหละ
2: 61ใช่ไหมเห็นบอกว่าทำหนังสือ
3: ก็ประชุมกัน500กว่าคนก็มาประชุมพอคุยเรื่องน้ำใครก็เอาสิก็บอกว่าอ้าวใครทำเขาเอาด้วยอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่มีคนกล้าทำพอดีมีนายกเขาตายไปแล้วนะนายกคิดเกิดเกษมอ่ะเขาก็ลองทำดูพอทำแล้วไม่มีคนเซ็นเขาก็ว่าป้าเป็นสีเซ็นได้ไหมบอกได
2: ้
3: เราก็พูดตามภาษาชาวบ้านนะ
2: ค่ะก็ประชุมกันเขียนขึ้นมาแล้วเราก็เลยเป็นคนเซ็น
3: เลยเป็นคนเซ็นให้
2: เพราะว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วเราก็อ่านแล้วเนาะ
3: ใช่เพราะเราเป็นคนที่ว่าผลกระทบไง
2: ค่ะ
3: หมู่บ้านเราเป็นคนพื้นที
2: ่จ้ะ
3: จะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นให้
2: นี่แล้วหลังจากที่เซ็นเรียบร้อยหนังสือส่งไปแล้วขอพระราชทานความช่วยเหลือไปแล้วหลังจากนั้นค่ะพี่เป็นสีบ้านเราเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะถนนหนทางอะไรเขาก็เปลี่ยนหมดแหละเขาก็ดีขึ้น
2: อ
3: ่ะ
2: แสดงว่าได้รับความช่วยเหลือมากกว่าแหล่งน้ำได้อย่างอื่นด้วยมีการพัฒนาตรงบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำเนาะเห็นบอกว่าตอนนี้นอกจากจะเป็นอ่างแล้วก็มีในเรื่องของการสูบน้ำส่งมาให้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่กำลังสูบน้ำส่งอยู
2: ่ค่ะดีไหม
3: ดีค่ะคือจากตรงเนี้ยตรงหมู่บ้านพี่เนี้ย
2: ค่ะ
3: จากที่ต้องเข็นน้ำใช้ปีนี้ไม่แรงเลยปีนี้มันต้องปลาใช้ตลอดเลยแต่ใช้เกษตรไม่ได้นะใช้แค่กินใช้อาบบัวไฟอะไรได้
2: ก็เพียงพอกับการดำรงชีวิตเนาะ
3: ใช่แต่เกษตรคงยังไม่ถึงยังไม่ได
2: ้ค่ะแสดงว่าพอมีการปรับปรุงแหล่งน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่เดิมแล้วเนี่ยน้ำที่บ้านหนองไก่เถื่อนก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
3: ใช่
2: ไม่ต้องไปซื้อแล้วสิตอนเนี้ย
3: ไม่ต้องซื้อจ้ะ
2: ค่ะ
3: ไม่ต้องแล้วพอได้อาบได้กินแล้ว
2: ค่ะอ่ะมาถึงช่วงท้ายอยากให้พี่เพ็ญศรีพูดอะไรนิดนึงหลังจากที่เราขอพระราชทานความช่วยเหลือไปแล้วความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านก็มาถึงบ้านเราจริงๆพี่เพ็ญศรีอยากพูดอะไรบ้างคะ
3: ขอบคุณมากๆค่ะที่กรุณาเพื่อนชาวบ้านตาดำๆไม่รู้จะพูดอะไร
2: ทำไมล่ะ
3: ตื่นตัน
2: เสียงสั่นเชียวถ้าไม่ทำจดหมายถึงพระองค์ท่านนี่ก็คงยังไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหม
3: พอจดหมายตอบรับมาดีใจร้องโฮเลย
2: ค่ะใครเป็นคนเอาจดหมายตอบรับมาให้ดู
3: เขาส่งมาทางไปรษณีย
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็คุณกรพักเขาก็โทรมาคุยด้วยแหละวันนั้นยัง6 โมงเช้าอยู่เลยโทรศัพท์ดังแล้วก็ไปรับสวัสดีป้าเป็นสี
2: ค่ะ
3: ที่ป้าทูลกล่าวไว้ได้แล้วนะปลื้มปิติมาก
2: น้ำพระทัยของพระองค์ท่านถึงที่บ้านเราเลยเนาะ
3: เลยบอกว่าดีใจประถูหวยถูหวยเรารวยคนเดียวไอ้นี่ได้ใช้ทั้งหมู่บ้าน
2: ค่ะ
3: เราถูหวยเนี่ยเรารวยอยู่คนเดียวไงไอ้นี่คนได้ใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยเสมอภาคเลยใช้น้อยใช้มากไม่ว่ากัน
2: ค่ะสบายแล้วตอนนี้ที่หมู่บ้านเรา
3: สบายแล้ว
2: ได้ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ได้เห็นถึงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงแหล่งน้ำต้นทุนอย่างที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่เพ็ญศรีมากๆที่มาเล่าให้เราได้ฟังกันแล้วได้เห็นถึงโครงการแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนะคะแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงๆสำหรับทุกคนที่เขาต้องการน้ำเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ต้องการมาก
2: ได้ขอบพระคุณนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นค่ะต้องบอกว่าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไก่เถื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นทางสำนักงานกปร.และก็ กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดำเนินการนะคะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า2เครื่องนะคะที่มีอัตราการสูบ 0.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูบจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อน2มาเติมนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำใช้แล้วก็มีการขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักอ่างเก็บน้ำณตอนนี้ก็คือสามารถเพิ่มไปได้อีก 134,200 ลูกบาศก์เมตรค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชาวบ้านในพื้นที่กว่า400ครัวเรือนเขาได้รับประโยชน์จริงๆนะคะแล้วหลังจากการลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงปลายปี2568องคมนตรีก็ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไปด้วยค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอยากฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทาง Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: ฟังแล้วรู้สึกตื้นตันแทนชาวบ้านจริงๆนะครับแหมก็เรียกได้ว่าเป็นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านมีต่อชาวบ้านนะครับนั่นคือรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะครับขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับนะฮะส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับรู้ฟังเรื่องของการจราจรด้วยนะครับแล้วก็หลายๆเส้นทางนะยังมีผลกระทบกันอยู่อุบัติเหตุนะครับมีรับแจ้งเข้ามาล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังทาง LINE @JS100 สะพานกรุงเทพนะครับเชิงทางลงสะพานกรุงเทพด้านขาออกมีเหตุเมื่อช่วง 9:20 นาทีนะรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถปิกอัพตู้ทึบมีบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล IMH ธนบุรีนะครับเป็นพื้นที่ของสน.บุคคโลนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่15นะครับที่แจ้งเข้ามานะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเวลานี้นะครับมีข้อมูลจากทางคุณธวัฒน์นะครับรายงานว่าทางด่วนขั้นที่2สีรัฐพระราม9แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับนะช่วงระหว่างต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องมาบริเวณทางขึ้นพหลโยธินอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนพญาไทที่คุณการุณแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับขาออกนะออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถติดนะครับณเวลานี้ก็ยังหนาแน่นนะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมีโอ้สะสมอยู่ในวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับแต่ว่าด้านที่มาจากทางสนามเป้าพหลโยธินเนี่ยท้ายสั้นลงนะครับเหลือแค่ช่วงเข้าใต้ทางด่วนส่วนทางดินแดงเข้ามานะครับท้ายยังมีสะสมอยู่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงราชปรพต่อเนื่องมาทางมักกะสันแน่นๆเหมือนกันมีท้ายอยู่ที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงส่วนฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีไปชะลอช่วงหน้าอินทราสแควร์เข้าแยกมักกะสันนะครับรถที่ลงมาจากจัตุรทิศท้ายไม่ยาวนะครับก็คืออยู่ช่วงเบี่ยงที่จะลงมาทางด้านของมักกะสันแต่ว่าพญาไทยนี่เต็มนะพญาไทยออกจากอนุสาวรีย์ต่อเนื่องรางน้ำแยกพญาไทยมาทางราชเทวีเต็มพื้นที่เลยนะครับแยกชนแยกเลยนะครับกว่าจะผ่านได้2แยกนี่น่าจะใช้เวลานานเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเลยจากทางแยกราชเทวีนะครับต่อเนื่องมาทางปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับเพชรบุรีด้านขาออกลงจากสะพานลอยข้ามแยกยมราชก็เจอท้ายเลยนะครับสะสมเข้าแยกเพชรแยกเพชรพระรามมาทางราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รถที่ต่อเนื่องจากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำก็เริ่มติดแล้วเหมือนกันชะลอตัวแถวๆซอยเพชรบุรี15นะครับขาเข้าเพชรบุรีครับยังมีปริมาณรถตั้งแต่สะพานข้ามแยกคลองตันนะทองหล่อต่อเนื่องพร้อมพงก็ยังเยอะอยู่นะเลยจากแยกพร้อมพงก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับ มีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณวิวัฒน์กาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกช่วงระหว่างต่างระดับรามินทรามุ่งหน้าต่างระดับเสรีไทยครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ารถติดอะไรเคลื่อนตัวได้ช้ามากครับด้านฝั่งขาเข้าอะนะต่างระดับรามินทราต่อเนื่องต่างระดับเสรีไทยแต่กลับกันคล่องตัวนะครับฝั่งขาเข้านี่ได้ช้ามากๆนะครับเดี๋ยวขอดูกล้องนิดนึงนะตรงนี้แถวโอ้นี่ตอนนี้ท้ายแถวนี้เลยจุดเชื่อมจตุโชติไปแล้วนะครับรถเยอะมากนะครับมีเดี๋ยวดูกล้องนิดนึงนะคือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับก่อนถึงจุดเชื่อมต่อจตุโชติเนี่ยท้ายแถวยาวเลยครับฝนก็ไม่ตกนะวันนี้เนี่ยทางมอเตอร์เวย์สาย9มีท้ายแถวนี้สะสมอยู่ประมาณโอ้คุณผู้ฟัง7กิโลนะครับมีท้ายสะสมเนี่ย7กิโลโอ้ติดหนักเหมือนกันนะครับหัวแถวนี่อยู่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะหัวแถวนี่ก็ยังไม่ถึงต่างระดับรามินทรานะครับติดชะลอช่วงจุดเชื่อมต่อจตุโชตนะครับวงแหวนตะวันออกในฝั่งขาเข้าท่านใดใช้เส้นทางถ้าทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก่อนหน้านี้ไม่ติดขนาดนี้นะพอสายๆใกล้เที่ยงมารถเยอะเลยนะครับส่วนอโศกมนตรีตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรเนี่ยคล่องตัวแล้วนะครับแล้วก็สุขุมวิทด้านขาเข้าก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟแยก26ต่อเนื่องเข้ามาผ่านทางหน้าห้างผ่านสวนเบญตรงนี้นะฮะพระราม4ยังใช้ได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถยังเยอะอยู่นะชะลอตัวนะครับบนสะพานลงสาทรเหนือเข้าแยกนรินทรรถเริ่มมากครับเข้าแยกวิทยุก็เริ่มมีท้ายรอสัญญาณไฟเช่นเดียวกันกับทางสีลมเข้าแยกสารแดงนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวนะฮะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับด้านขาเข้าก็จะมีชะลอช่วงกลางสะพานแล้วก็เชิงทางลงนะครับส่วนสะพานพระราม8นี่คล่องตัวแล้วนะครับสะพานสังฮีนี่หมดปัญหาไปตั้งแต่ช่วงสัก9โมงนะฮะพระราม2เมื่อเช้านี้ที่มีเหตุของรถเคลนที่เขาไปจอดเสียล่าสุดก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหมดปัญหาไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับการจราจรข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับติดตามกันนะครับหลายๆจุดนะที่ก็เริ่มดีขึ้นขยับได้มากขึ้นสำหรับการจราจรในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้สวัสดีทางคุณอิสระด้วยนะครับถามว่าคุณพัดหน้าตาเป็นอย่างไรยังไงดีฮะเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยตอบดีกว่าใน YouTube นะเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยตอบเทพรักษ์สูตรประการนะครับคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้อุณหภูมิ33องศานะดัชนีความร้อน39นะครับแหมวันนี้ดีจังเลยฝนไม่มานะครับแดดนี่เริ่มแรงเหมือนกันนะฮะล่าสุดที่กรุงเทพเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีกลุ่มฝนวันนี้ฝนร้อยละ40เท่านั้นเองนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำ33องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 63% ครับนะฮะเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับโดยสำนักงานระบายน้ำถนนสุขุมวิท71ช่วงระหว่างปรีดีพนมยงค์14ต่อเนื่องมาที่คลองสาละลอยมีการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็ดำเนินงานทุกวันนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม69ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นช่วงจากซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองสาลาลอยเนี่ยนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับให้เผื่อเวลาการเดินทางบางท่านที่อาจจะ เดินทางกันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแต่ล่าสุดเท่าที่เข้าไปดูการจราจรเนี่ยยังถือว่าใช้การได้นะครับยังถือว่าใช้การได้อาจจะมีติดนิดนึงนะช่วงตรงที่เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานนะครับแต่ดูภาพรวมก็ไม่มีปัญหานะครับคลองตันวันนี้รถเยอะนะครับผู้ฟังทั้งรามกำแหงเข้าแต่ว่าตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ค่อนข้างหนักทีเดียวพัฒนาการก็หมดปัญหานะครับด้านขาเข้าจากศรีพัฒน์มาทางถาวรทวัฒน์มาทางคลองตันเนี่ยนะแต่ว่าเพชรบุรีด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันยังมีปริมาณรถอยู่นะครับส่วนจุดอื่นๆที่ยังดูแน่นๆยังดูติดก็ทางด้านของวงสว่างประชานุกูลเนี่ยรัศดาในฝั่งขาเข้าตอนนี้ดีแล้วนะครับก็จะเหลือรถติดตามปกติบริเวณช่วงแยกประชานุกูลนะครับทางด้านบนต่างระดับประชานุกูลแล้วก็ช่วงที่จะไปรอสัญญาณไฟนะครับก็ยังเรียกได้ว่าท้ายสั้นลงนะครับท้ายในตอนนี้อยู่แค่ช่วงเลยแยกวงสว่างเข้ามาส่วนด้านกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับมาจากราชโยธินประชานุประชวิภาไปประชานุกูลเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะพหลโยธิน5แยกราชโยธินไปเสนาเกษตรก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับติวานนท์ทั้งสองด้านดีงามวงวานเข้าออกก็เคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาเลยแจ้งวัฒนะนี่คล่องตัวนะครับรามินทราด้านขาเข้าลาดประเขาต่อเนื่องจากต่างระดับวชรพลไปบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคุณผู้ฟังสถานีคล่องตัวนะครับรามินทราด้านขาเข้าลาดประเขาต่อเนื่องจากต่างระดับวชรพลไปบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับ

0: แต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเนี่ยกิโลเมตรที่38ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูกล้องนิดนึงไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมีกล้องมองแพลนไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะโหผมเห็นตรง34ตรงช่วง34กิโลเมตร34เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดอยู่นะ38ใช่ไหม35เนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ตามกันได้เรื่อยๆนะครับโอ้แต่ก็ยังเรียกได้ว่ายังปริมาณรถเต็มทุกช่องเหมือนกันนะครับจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่38ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับใครที่ตามหลังมานะครับมีอุบัติเหตุนะครับสำหรับวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ด้านขาเข้านะครับกิโลเมตรที่38มีรถปิกอัพบรรทุกของนะครับเสียหลักพลิกตะแคงก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เขามาแล้วฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังเช้าวันนี้อุบัติเหตุก็ค่อนข้างเยอะนะครับมาถึงณเวลานี้รับแจ้งมา16รายแล้วแหละเพิ่มเติมกันหน่อยกับโครงการดีๆนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเกิดขึ้นทุกวันมีความสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันขับรถดีขับรถปลอดภัยเข้าสู่สังคมคนขับรถดีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์การทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับส่วนการทำประกันประเภท1ถ้ารถเราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการเขาจะมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดยืมรถใช้ได้ไม่เกิน20วันถือว่าดีนะเพราะบางท่านเนี่ยรถเสียเอารถเข้าซ่อมก็ต้องไปเช่ารถไปหยิบยืมรถอะไรแบบนี้แต่ว่าเขามีรถให้ยืมใช้ได้เลยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่เข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนะครับผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับเขามีการทำประกันประเภทที่3ก็จะได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะก็ได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์เข้าร่วมการทำประกันประเภท3ได้ผ่อนได้ 0% 3เดือนมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้นะเรามาช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังให้ถนนทุกเส้นทางเป็นถนนที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุกับโครงการคนรักรถนะครับขับรถดีคุณได้เงินคืนด้วยใครสนใจสามารถที่จะสอบถามเรื่องของเบี้ยประกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าฟังมาจากจสร้อยนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่021500888นะครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวัน

0: ทุกเดือน
1: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: มีประโยชน์มากครับ ถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ปัญหาว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุทางมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนตะวันออกทิศทางด้านขาเข้ากิโลเมตรที่38นะครับช่วงระหว่างจุดเชื่อมต่อจตุโชติมุ่งหน้าต่างระดับรามินทราเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย9นะครับแจ้งมาบอกว่าเป็นรถบรรทุกน้ำดื่มแบบขวดเสียหลักพลิกตะแคงนะครับล่าสุดตอนนี้เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บขวดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นชาย2รายนะครับก็เคลื่อนย้ายเมื่อเวลา 11:33 นล่าสุดเลยนะฮะตอนนี้การจราจรยังติดขัดสะสมก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับแต่เท่าที่ดูท้ายเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดเดียวนะช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมต่อจตุโชติเนี่ยนะฮะมีสะสมอยู่ประมาณ2-3 กิโลนะครับดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้7 กิโลเลยนะก็เคลื่อนย้ายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย9ด้วยนะครับส่วนคุณโยครับคุณโยนี่บอกว่ารัชดานะครับด้านขาออกบริเวณบนสะพานข้ามแยกรัชวิภาเนี่ยมีคนหนึ่งมีผู้ชายนะฮะเขาแต่งตัวมอมแมมเลยเดินอยู่ริมถนนช่องทางขวาถือถุงปุ๋ยสีขาวด้วยนะครับท่าทางเหมือนจะแกะอะไรอยู่ตามราวสะพานนะเอ้าก็เกรงว่ารถจะชนนะครับล่าสุดเราประสานไปกับสน.ประชาชื่นให้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปติดตามเรื่องของกรณีเหตุการณ์ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของด่านบางครู2นะฮะที่เขาตามหารถบรรทุกที่จ่ายเงินค่าผ่านด่านเกินนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคนขับรถบรรทุกนะครับคุณขันทองนะครับคุณขันทองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณขันทองเป็นยังไงบ้างล่าสุด
1: ผมว่าแบงค์ร้อยกับแบงค์20นะครับ
0: คิดว่าเป็นแบงค์ร้อยใช่ไหม
1: ครับมันเป็นแบงค์พันหรือไงครับ
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าคุณจ่ายเป็นแบงค์พันกับแบงค์20หรือเปล่า3ใบอ่ะใช่ไหม
1: แบงค์20 3ใบแต่งั้นผมก็หยิบผิดไปเลยครับงั้น
0: นั่นน่ะสิแล้วคุณขันทองทราบตอนไหนอ่ะ
1: ไอ้ตอนที่เขาประกาศไอ้เสียงตามสายมาผมนึกว่าไอ้คันหลังนะครับ
0: เขาพยายามประกาศเรียกทางโทรโข่งนั่นแหละแล้วตอนนั้นไปถึงไหนแล้วอ่ะครับถึงได้ทราบอ่ะ
1: ก็อย่าเข้าโค้งขึ้นในคอสะพานนะครับ
0: เอาล่าสุดเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะเขาชื่อว่าคุณพานชมพูนะครับนะอยู่ในสายกับเราคุณพานชมพูครับสวัสดีอีกครั้งครับ
2: ค่ะ
0: นี่อยู่ในสายด้วยกันเลยคนขับก็คือคุณขันทองนะ
2: อ๋อคุณขันทองยินดีด้วยค่ะดีใจจังเลยได้เจอ
1: เดี๋ยวผมลงไปหาเจ๊ได้เปล่าครับ
2: จ้าลงมารับเงินเลยนะคะรับเงินคืนค่ะ
1: แล้วครับผมขอบคุณครับเท่านี้เดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: เอานิดนึงมีอะไรอยากจะบอกคุณพานชมพูไหมคุณขันทองเนี่ยตอนนี้ออกอากาศที่จอสร้อย
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ปกติจะบอกไหมเรียกคุณขันทองเรียกรถไม่มา
1: ผมได้ยินเสียงตามสายผมเข้าใจว่าคันหลังนะครับ
2: จ้าคันหลังจอดเบรกเอี๊ยดจอดยานเลยแต่ของคุณไม่จอดคุณไป
1: ผมก็มาเรื่อยๆผมก็เข้าใจว่าแบงค์ร้อยอะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: คุณ
1: ไอ้แบงค์23ใบและที่ผมไม่ก่อนจะขึ้นด่านไอ้บางพีน้อยเนี่ยผมก็เลยแต่ผมไม่ได้มองไงผมก็เอามือหยิบมาแล้วผมก็มาพับไว้ไง
2: อ๋อค่ะมันคล้ายกันนะคะแบงค์ร้อยแบงค์พัน
1: เป็นแบงค์พันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณขันทองคุณขันทองขับรถสังกัดบริษัทอะไรอะครับ
1: บริษัทแหลมทองสหการครับ
0: โอ้ไม่ใช่บีทานนะไม่ใช่บีทานนะคุณพันชมพูเป็นแหลมทองสหการ
2: โอ้แล้ว
0: เคยแบบจ่ายค่าผ่านทางเกินแบบนี้บ่อยไหม
1: ครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับ
1: ผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่ได้ดูตังค์ในกระเป๋าเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้โหนะแม่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาพยายาม
1: ผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยเนี่ยที่ว่ายังได้แจ้งมาว่าผมไอ้จ่ายตังค์เกินเนี่ยผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยนะครับเนี่ย
2: ขอบคุณต่อร้อยเลยค่ะคุณ
1: ป้าครับผมได้ครับได้ครับ
0: ดีมากมากครับ
1: เดี๋ยวผมไปหาเรื่องนี้นะครับ
0: นะ
2: จ้าจ้ายินดี
0: ด
2: ี
0: ใจด้วยดีใจด้วยคุณขันทองนะ
1: ครับครับขอบคุณมากเลยครับที
0: ่
1: แจ้งให้ผมทราบนะครับไม่งั้นผมก็ลืมไอ้นั่นไปแล้วผมต้องจ่ายแค่160แต่แบบ
0: โอ้ยเงิน900นี่เยอะนะคุณขันทอง
1: ครับครับครับครับเดี๋ยวผมไปหาเรื่องนี้ครับ
0: ครับขอบคุณคุณพานชมพูด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับนะก็รถเร็วนะถือว่าตามหากันได้รถเร็วคือแกก็ได้ยินแหละเสียงที่เจ้าหน้าที่เขาประกาศตอนนั้นนะฮะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นรถเราก็นึกว่าเป็นรถคันหลังปรากฏจังหวะนั้นก็ไม่ได้ดูเงินด้วยหลังจากนั้นก็เลยลองดูเอาเงินหายไปจริงๆแบงค์พันที่ว่านั่นนะฮะก็เกินไป900ครับเจ้าตัวคิดว่าแบงค์ร้อยนะค่าผ่านทางมัน160บาทก็จ่ายไป 1,000 กับอีก60บาทนี่ดีนะเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษเนี่ยเขาก็พยายามติดตามพยายามส่งข่าวมาทางจอสร้อยแล้วก็ได้เจอจริงๆครับนะดีใจกับทางคุณขันทองด้วยนะครับนะเจ้าตัวก็น่าเอ็นดูเนาะแกก็ไม่ทราบไงว่าจังหวะนั้นจ่ายเกินก็นึกว่าเป็นแบงค์ร้อยตอนแรกเราสันนิษฐานกันว่าเขาน่าจะคิดว่าเป็นแบงค์ร้อยอ่ะและจริงด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาที่เราผ่านทางผ่านด่านอะไรต่างๆจ่ายเงินเนี่ยตั้งสติดีๆครับเนาะตั้งสติดีๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบให้ละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเสียเวลาไงที่เราจะต้องวนรถกลับมาบางท่านอาจจะต้องทำมาหากินต้องไปส่งของไปไกลอะไรแบบเนี้ยถ้าวกกลับมาก็มันต้องเสียเวลากันแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าสมมุติวันเนี้ยกลับมารับไม่ทันยังไงวันหลังก็ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ให้อยู่แล้วเขามีหลักฐานเขาดูกล้องเขาเห็นภาพอยู่แล้วว่ารถเป็นรถอะไรนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจจะแบบแจ้งมาก่อนก็ได้นะแจ้งมาที่จอสร้อยก็ได้เดี๋ยวเราก็ประสานต่อไปที่การทางพิเศษอยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีหลักฐานเขาก็จะเก็บเงินส่วนเกินเอาไว้ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าตอนที่เราจ่ายเนี่ยต้องบางทีต้องตั้งสติดีๆดูดีๆโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนี้แบงค์เนี่ยมันดูอาจจะแบบความมืดด้วยนะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันบางทีอาจจะมองไม่ทันเนี่ยจ่ายไปแล้วปั๊บเอาที่ไหนได้เงินในกระเป๋าหายไปนี่ต้องระวังนะครับต้องระวังนะเอาดีใจด้วยขอบคุณทางคุณพานชมพูด้วยอันนี้เขาแจ้งแทนพนักงานเก็บเงินนะครับคุณพานชมพูเจริญสุขนี่เป็นพนักงานควบคุมด่านบางครุ2นะครับชื่นชมนะชื่นชมการทำงานของทางเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับเนี่ยนะก็สะท้อนมาได้นะครับหลายๆท่านก็นี่บอกว่าคุณระพีบอกที่หลังอย่ารีบเอาเงินทอนนะครับพี่นะฮะดีใจกับคุณขันทองด้วยคุณกระปุกแดงบอกมานะฮะก็ช่วยกันสะท้อนเข้ามานี่บอกว่าก็เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมีเรื่องของอุบัติเหตุคุณปลาเออไม่ใช่สิกด SOS เข้ามานะครับมีรถเสียคุณปราโมทนะบอกว่าลำลูกกานะครับด้านขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลอง14เล็กน้อยครับมีรถบรรทุก22ล้อจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่ตามหลังมาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100ช่องทาง YouTube JS 100ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาส่งมีคุณรพีนี่บอกว่าที่มีท่านหนึ่งคุณอิสระถามว่าคุณพัดหน้าตาเป็นยังไงคุณรพีบอกตัวจริงดีเจพัดดูดีมากนี่ไปเห็นมาแล้วเขาบอกนะครับโอ้ยอย่าเดี๋ยวลอยนะดึงผมลงมาด้วยนะเอาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปกรณ์เล็งปรับเกณฑ์เปิด Early Retire ข้าราชการพลเรือนเริ่ม40ปีขึ้นไปล็อกเป้าลดอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี้
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปกรณ์เล็งปรับเกณฑ์เปิดเออรี่รีทายข้าราชการพลเรือนเริ่ม40ปีขึ้นไปล็อกเป้าลดอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีแทนจอใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลยันคลิกออฟปี70คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดที่จะให้สำนักงานกพ.ศึกษาการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire โดยให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ70ซึ่งนโยบายนี้รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากตัวเลขรายจ่ายประจำค่อนข้างสูงส่งผลให้รัฐบาลมีงบใช้จ่ายในการลงทุนช่วยเหลือประชาชนน้อยลงจึงเป็นปัญหาแล้วก็มีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจึงพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดส่วนตำแหน่งใดบ้างที่จะมีการปรับลดนั้นนายประกรณ์ยกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมไปถึงงานธุรการซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแต่ยืนยันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันสำหรับโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมในหน่วยงานรัฐหรือไม่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าจะเริ่มจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์ก็จะขยายไปยังหน่วยงานอื่นส่วนกำหนดเรื่องของตัวเลขคนเออรี่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.รวมไปถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ขณะที่หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการเออรี่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าเดิมมีการกำหนดอยู่แล้วคือ55ปีขึ้นไปแต่เมื่อพิจารณาจากทักษะการเปลี่ยนความสามารถเนื่องจากอายุ50คงยากแต่หากเป็นอายุ40ปีจะสามารถรีสกิลตนเองได้แต่จะหมายรวมไปถึงจะมีการเออรี่ตั้งแต่40ปีหรือไม่นายประกรณ์มองว่าไม่ควรที่จะปิดว่าอายุเท่าไหร่ใครขอก่อนขอหลังและขอย้ำว่าจะต้องทำให้ทันกรอบงบประมาณปี70ส่วนเรื่องของสิทธิสวัสดิการข้าราชการนั้นนายประกรณ์ระบุว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบประกันสุขภาพเข้ามาแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลในปัจจุบันเนื่องจากสามารถคุมวงเงินได้ชัดเจนแต่ว่าในแต่ละปีจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งจะเป็นการเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจโดยรวมส่วนสิทธิสวัสดิการของครอบครัวข้าราชการนั้นจะคงไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอประชาชนกินอาหารปรุงสุกป้องกันพยาธิใบไม้ในตับพร้อมหารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกินอาหารปรุงสุกเป็นหลักคุณสราธันเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการตรวจพบนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,000 คนว่าได้รับทราบรายงานมาแล้วซึ่งเป็นไปตามข่าวที่ออกมาโดยจากการตรวจพบนั้นแต่เดิมจะใช้วิธีการตรวจอุจจาระแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีวิธีการตรวจใหม่ๆมากขึ้นซึ่งการตรวจพบได้เป็นจำนวนมากตามข่าวนั้นมาจากการตรวจที่มีลักษณะคล้าย ATK ซึ่งมีความไวในการทราบผลมากกว่าการตรวจอุจจาระ นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่พบว่ามีคนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างมากดังนั้นการตรวจในวงกว้างก็ถือเป็นวิธีการที่ได้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการตรวจต่างๆก็คงต้องใช้วิธีการตรวจเพิ่มเติมจากอุจจาระเพื่อให้ได้ผลตรวจที่แน่นอนมากขึ้นอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเน้นทานอาหารที่ปรุงสุกมากกว่ากินอาหารดิบแต่ส่วนตัวก็เข้าใจวัฒนธรรมการกินของแต่ละภูมิภาคแต่หากจะให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องของการกินก็ควรต้องกินอาหารปรุงสุกจะดีกว่าสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
8: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
14: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
15: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ฝนลดลงแล้วนะคุณเสมา
2: ครับ
1: ฝนร้อยละ40ในกรุงเทพเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเมื่อเช้าไม่มีฝนกลางวันก็ยังไม่มีเดี๋ยวช่วงเย็นไม่แน่ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้าที่ถนนพระราม2ติดทั้งขาเข้าขาออกข้ามแม่น้ำท่าจีนมีการดำเนินงานนะครับเรื่องของการยกคานสะพานทีเนี้ยมีรถเคลนของทางเจ้าหน้าที่เขาไปจอดเสียอยู่ด้วยไงตั้งแต่เช้ามืดเลยทำให้ขาเข้าเนี่ยติดยาวเลยนะครับหนักมากๆช่วงแรกๆเนี่ยต้องเปิดช่องทางพิเศษระบายรถนะครับทีเนี้ยพอเคลื่อนย้ายรถได้แล้วเนี่ยก็คล่องตัวเลยขาออกก็หนักเมื่อเช้านี้หลายท่านก็ใช้เส้นทางแล้วโทรเข้ามาที่จอสอร้อยกันเยอะเลยนะครับก็เป็นการทำงานนะครับที่เรียกได้ว่ามีปัญหาเรื่องของเครนจริงๆเขาจะเปิดการจราจรช่วงตีห้านั่นแหละแต่ว่าทีนี้รถเครนมันเสียก็เลยเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับมีเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถนะครับถนนสุขุมวิทตรงข้ามกับไปรษณีย์บ้านฉางคือได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เพจซูมระยองเขาบอกว่ารถคันนี้จอดมา3วันแล้วนะแล้วทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยบริเวณที่เขาจอดเนี่ยอยู่หน้าร้านซ่อมเบรกคลัชซึ่งวันนี้เขามาเปิดร้านพอดีพอเปิดมาเขาก็เอ๊ะมันได้กลิ่นอะไรตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านเขาคิดว่าเป็นกลิ่นหนูตายในท่อหรือเปล่าปรากฏว่าพอเดินดูรอบๆเห็นรถคันนี้เป็นรถเก๋งสีแดงจอดอยู่หน้าร้านมันมีคราบเลือดไหลออกมานะที่ฝั่งประตูด้านซ้ายนะครับก็คือติดกับขอบฟุตบาทเลยอะแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยมองเข้าไปในรถพบคนนั่งอยู่บริเวณเบาะคนขับเสียชีวิตนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยจอดมา3วันแล้วนะครับได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคาดว่าจะเสียชีวิตมา3วันแล้วก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงนั้นเนี่ยก็มีลูกชายของคนผู้เสียชีวิตเนี่ยมาที่เกิดเหตุด้วยก็อยู่ในสภาพเศร้าโศกเสียใจเลยนะครับคนระแวกนั้นบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเทพจินดาซึ่งตลาดเทพจินดาอยู่ห่างจากจุดที่เขาจอดประมาณ100เมตรก็เป็นพื้นที่ของสภ.บ้านฉางอายุประมาณ55ปีนะครับในรถเนี่ยมีเตาอั้งโล่นะฮะก็คาดว่าน่าจะสูงควันแล้วก็นะครับก่อเหตุนะครับฆ่าตัวตายในรถนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับมีคุณตีบางมดแจ้งมานะครับตอนนั้นขับรถอยู่บนสะพานกรุงเทพมุ่งหน้าเจริญกรุงแล้วเห็นกลุ่มควันลอยมาจากทางวัดบุคคโลเราตรวจสอบไปนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารพาณิชย์ในซอยเจริญนคร63หรือว่าซอยบัดวัดบุคโลในซอยแคบมากรถดับเพลิงเข้าไปในซอยไม่ได้นะครับต้องรากสายเข้าไปฉีดน้ำที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกแถว4ห้องเสียหายห้องที่3ยังตรวจสอบถึงสาเหตุอยู่นะครับตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเป็นตึกแถวสภาพเก่านะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีแสงเพลิงอยู่ชั้นล่างแล้วก็ควันเนี่ยปะทุขึ้นไปด้านบนสีดำเข้มเลยลอยขึ้นท้องฟ้าเห็นหลายท่านแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยยังไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อส่วนกรณีที่คุณพานชมพูเจริญสุขอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมด่านบางครุ2ของการทางพิเศษนะครับแจ้งมาว่ามีคนขับรถบรรทุกเขาจ่ายค่าโดยสารเกินก็คือค่าผ่านด่านเนี่ย160บาทเขาจ่ายมาแบงค์พัน1ใบกับแบงค์23ใบก็เลยคิดว่าเป็นแบงค์ร้อยไงปรากฏว่าต้องทอนให้เขา900จังหวะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามเปิดโทรโข่งเพื่อเรียกรถแต่คนขับเนี่ยนะฮะล่าสุดผมได้คุยกับทางคนขับเนี่ยเขาชื่อว่าคุณขันทองเขาบอกว่าจังหวะนั้นน่ะเขาได้ยินนะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เรียกแต่เขาคิดว่าน่าจะเรียกรถคันหลังเจ้าตัวยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองจ่ายเงินแบงค์พันเกินไปนะครับก็มารู้ละรู้ตัวแล้วก็เลยเมื่อครู่ได้คุยกันนะฮะก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ขอบคุณทางจอสร้อยเราด้วยทางคุณพานชมพูก็บอกว่าไม่รู้จะพึ่งใครก็โทรเข้ามาที่จอสร้อยนี่แหละให้เราไปสัมพันธ์แล้วก็ได้เจอนะครับผู้ขับขี่รถคันนี้คือคุณขันทองผู้ขับขี่รถ10ล้อนะครับทะเบียน 94-0842 นะครับสังกัดของบริษัทแหลมทองสหการนะฮะก็เจ้าตัวดีใจมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับส่วนกรณีที่ไปพบนิสิตใหม่ของมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 กว่าคนล่าสุดได้เพิ่มเติมกับทางนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ เรื่องของพยาธิใบไม้ตับเหนียวรักษาได้ก็คือมียาที่ชื่อว่าพราซิควอนเทลตัวเนี้ยหาซื้อได้นะครับที่ร้านขายยาก็ราคาประมาณ100-300 บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้าหากแพทย์วินิจฉัยแล้วก็รับประทานยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องหายได้นะครับอัตราการรักษาหายอยู่ที่ประมาณ91-95%ตอนนี้ทางด้านของผู้ว่ารวมไปถึงสาธารณสุขก็มีการสั่งตรวจนะครับร้านส้มตำนะหลายๆร้านโดยเฉพาะผู้ประกอบการในเรื่องของการนำปลาร้านะครับที่เป็นปลาร้าดิบมาประกอบอาหารให้กับผู้บริโภคอันนี้ก็ฝากเตือนเลยนะครับให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบอาหารที่ไม่ปรุงสุกนะครับโดยเฉพาะปลาร้านะให้ระวังด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลักนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียครับทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับทาง TikTok ทาง Instagramทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage JS100 นะครับก็ฝากติดตามด้วยเรามีแอปพลิเคชันนะครับ JS100 มีฟังก์ชันเยอะแยะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยให้อัปเดตกันเป็น New Edition ฟีเจอร์ใหม่เพียบเลยแล้วก็รูปลักษณ์รูปโฉมแบบใหม่นะครับ New Version นิดเห็นได้ง่ายมากแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายจริงๆสะดวกนะครับรวดเร็วนะฮะเราแยกให้ชัดเจนเลยนะครับตรงโซนไหนเป็นแผนที่เหตุการณ์ Lost and Found โครงการ Forget Me Not จะเห็นเด่นชัดเลยนะครับรวมไปถึงปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS สำหรับขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ยังแยกมานะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับก็มีแยกย่อยไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับใครยังไม่ได้อัปเดตต้องอัปเดตแล้วนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดแล้วเนื่องจากว่าดาวน์โหลดฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้พื้นที่หน่วยความจําในมือถือเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: นะเพราะว่าเรามีฟังก์ชัน SOS สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ถ้าหากว่าใช้ดีหรือว่าถ้าเห็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวแอปของจส100ก็รบกวนช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: คร
2: ับเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบนะคะกระดาษคำตอบยังไม่จบนะคะเรื่องนี้ยังอีกยาวกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วจำนวนกว่า 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะ 15,000 กว่ารายชื่อแรกนะคะซึ่งเป็น3กลุ่มที่ได้เรียกบรรจุนะคะพบข้อเท็จจริงก็คือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันถึง 5,000 คนค่ะคุณเสมาถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะได้แจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนขออภัยพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสท.ได้พบเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อถามว่าผลสอบ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.เคยจับกลุ่มได้ที่นนทบุรีหรือไม่นะคะคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องส่งให้ปปช.ไปตรวจสอบว่ารายชื่อเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะคะเมื่อถามว่าจะนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดร์ฟที่มสว.ส่งให้ปปช.หรือไม่นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะว่าสท.เนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะก็นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องส่งข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะว่าเป็นคนดูในภาพใหญ่นะคะถามว่า 5,000 รายชื่อที่ตรวจสอบเนี่ยจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อไหร่นะคะคุณวรสิทธิ์ตอบว่าก็เมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะคะผู้กระทำความผิดจึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ดูว่าจะมีใครเป็นประธานในการสอบวินัยครั้งนี้รวมถึงมีชุดของคุณประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่นะคะถามว่าปปช.จะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ 3-6 เดือนเนี่ยจะกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นหรือไม่นะคะเพราะว่าได้บรรจุไปแล้ว 5,000 คนทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าความผิดสำเร็จไปแล้วนะคะถามอีกว่าเรื่องของเงินเดือนนะคะที่ทำงานยังคงได้รับเงินเดือนเนี่ยนะคะก็จะดำเนินการอย่างไรคุณวรสิทธิ์บอกว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีความผิดก็ต้องย้อนกลับอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
2: นะคะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการเซ็นคำสั่งนะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นคนสอบใช่ไหมคะอันนี้เป็นคนจัดนะเป็นคนจัดนะคะที่มีข่าวกันนะคะล่าสุดนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าได้เซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบนะคะแล้วก็จะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการสำหรับ5รายชื่อที่ได้มีในคำสั่งนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นไปตามข่าวหรือไม่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าใช่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการกำหนดกรอบระยะเวลาสอบเนี่ยนะคะคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นและกรอบเวลาว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่รวมถึงประเด็นใดบ้างและจะมีการรายงานความคืบหน้ามาให้ทราบเป็นระยะนะคะส่วนต้องมีการให้ออกจากราชการก่อนหรือไม่นะคะ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการเซ็นคำสั่งให้ทั้ง5คนออกมาจากพื้นที่จากจุดที่ได้รับผิดชอบหมดแล้วให้มาช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิมและก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะเป็นหน้าที่ของรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.จะเป็นผู้ดำเนินการนะคะส่วน5ชื่อค่ะคุณเสมาก็ประกอบด้วยคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.นะคะแล้วก็คุณธนนพันพีรพาสรองอธิบดีสถ.คนที่3คือคุณพิชิตทั้งพรหมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีคนที่4คือนางสาวบุรณีแพรโรจน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วก็คนที่5ก็คือในปอซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็เป็น5คนนี้นะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงที่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องของกัญชานะคะทางนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะจัดการประชุมผ่านซูมค่ะชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจทั่วประเทศนะคะโดยเน้นวัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสื่อสารให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานนะคะทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองเจ้าที่ตำรวจเพื่อที่สนที่กำลังเข้าไปตรวจสอบและเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่ทางด้านของนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์ก็บอกว่านะคะมาตรการที่จะนำมาบังคับใช้ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศสามารถนำไปประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจก็คือนะคะมาตรการตรวจตราอย่างเข้มงวดนะคะให้ลงตรวจสอบแปลงปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง2คือพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักและก็เพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจสอบว่าพบว่านะคะมีการกระทำผิดเงื่อนไขนะคะแล้วก็ยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบ MCGIS ค่ะคือนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสถานที่ประกอบการเพื่อให้เจ้าที่ทุกภาคส่วนนะคะใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการเข้าตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเตือนนักเดินทางนะคะห้ามพกพาหรือรับฝากหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาและก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกประเทศแม้ในประเทศไทยจะใช้ได้บางกรณีแต่ว่าหลายประเทศยังถือว่าเป็นสารเสพติดนะคะยาเสพติดร้ายแรงมีโทษตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิตนะคะ
0: ครับ
2: ห้ามเด็ดขาดนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเบนเลสซิ่งค่ะวันนี้นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาค่ะศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานะคะฎีกาแล้วนะคะคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นมารดาของเบนเลสซิ่งนะคะเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความซึ่งเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จนะคะแล้วก็เบิกความเท็จโดยคำฟ้องระบุพฤติการสรุปได้ว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2560นะคะจำเลยนำความเท็จมาฟ้องโจทย์ต่อศาลนะคะเป็นความผิดเกี่ยวกับการทำให้เสียหายหมิ่นประมาทโดยกล่าวหาโจทย์ได้บังอาจเอาเอกสารสัญญาจ้างนะคะแล้วก็สัญญาจ้างทำของแล้วก็ในวันที่6ตุลาคมปี60โจทย์ได้นำสัญญานี้นำไปใช้เป็นหลักฐานเท็จในคดีของศาลแพ่งซึ่งความจริงโจทย์ไม่ได้เอาไปแล้วก็โจทย์ก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานเท็จนะคะขณะจำเลยฟ้องโจทย์คดีดังกล่าวทนายความจำเลยซึ่งเป็นทนายความในขณะนั้นถูกศาลถูกสภาทนายความลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2561นะคะการกระทำของจำเลยมีเจตนาทุจริตต้องการให้โจทย์ได้รับโทษทางอาญาและเมื่อวันที่5มีนาคม2561จำเลยเบิกความเท็จในคดีนะคะ ซึ่งคดีนั้นศาลพิพากษา ยกฟ้องค่ะส่วนวันนี้นะคะเบนซ์เลสซิ่งค่ะซึ่งก็ได้มาพร้อมกับมารดาก็เปิดเผยว่ามาเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลฎีกานะคะโดยมาฐานะซึ่งคดีนั้นศาลพิพากษา ยกฟ้องค่ะส่วนวันนี้นะคะเบนซ์เลสซิ่งค่ะซึ่งก็ได้มาพร้อมกับมารดาก็เปิดเผยว่ามาเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลฎีกานะคะโดยมาฐานะโจทก์ที่ยื่นฟ้องทนายอดีตทนายความนะคะ

0: หลังจากนี้นะคะพอมีคำสั่งให้คืนเงินทางนายศิววิทย์ก็ได้มาฟ้องกลับมารดาว่านำเอกสารไปฟ้องโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ในวันไต่สวนมูลฟ้องศาลก็ได้ยกฟ้องไปแล้วเนื่องจากว่าไม่มีมูลการกระทำนี้มองได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งนะคะเพราะเป็นทนายความมีความรู้ทางกฎหมายแต่ได้กลั่นแกล้งมารดาของตนให้รับโทษทางอาญานะคะจึงได้ฟ้องกลับไปในฐานฟ้องเท็จและก็เบิกความเท็จนะคะซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษามาแล้วในปี2565คือจำคุก2ปีนะคะในข้อหาเบิกความเท็จและก็1ปีในข้อหาฟ้องเท็จแต่ในชั้นอุทธรณ์ศาลพิพากษาลดโทษลงเหลือ8เดือนนะคะซึ่งคู่ความทั้งสองก็ยังสู้กันต่อในศาลฎีกาซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะศาลมีคำสั่งนะคะบอกว่าเมื่อจำเลยได้รับหมายทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ก็ไม่มาตามนัดนะคะไม่สามารถติดต่อได้สอดถึงพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับแล้วก็ปรับนะคะนายประกันเต็มจำนวนโดยเลื่อนนะคะให้เลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.พร้อมฟังผลการจับกุมจำเลยให้มาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งหลังจากที่ศาลได้ประกาศไปแล้วเนี่ยนะคะเบนเลสซิ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วนะคะจำเลยและอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจจะหลอกลวงยังกล้าทำแต่ว่าสุดท้ายวันนี้คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็เลยอยากฝากถึงบอกว่าให้มาฟังคำพิพากษาด้วยในวันนัดหน้านะคะก็คือ7สิงหาคมสำหรับคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายศิววิทย์จำเลย2ปีแล้วก็ศาลอุทธรณ์นะคะก็พิจารณายืนนะคะตามศาลชั้นต้นแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาจำเลยมาก็จะเป็นการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ก็ไม่มาก็เลยศาลก็เลยให้ออกหมายจับนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำคุณเสมาทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยนะคะเช้ามานี่เรียกว่าจนถึงขณะนี้ปรับไปแล้ว8ครั้งนะคะโดย8ครั้งเนี่ยมีบวกเพียงครั้งเดียวนะคะคือครั้งในครั้งที่6ตอนนี้เนี่ยนะคะทองคำในประเทศลบอยู่300บาทค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,950 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,150 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,656.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ65,950 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,130 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.30 บาทนะคะทางหัวเส้งเฮงค่ะได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์DXY ยังทรงตัวบริเวณ100หน่วยขณะที่ Fed Watch 2นะคะของ CME Group ได้มีการปรับตัวเลขคาดการขึ้นเล็กน้อยจาก 18.2% เป็น 23.0% ว่า Fed อาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนนี้จากภาวะเงินเฟ้อภาคพลังงานในภาวะสงครามก่อนหน้านี้ที่ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐที่ออกมาที่ระดับ 54.0 ในเดือนมิถุนายนซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในครั้งก่อนที่ 54.2 และ 54.5 หน่วยนะคะขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกค่ะรวมถึงพันธมิตรนะคะได้มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกทั้งการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็เริ่มฟื้นตัวซึ่งก็อาจจะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นและอาจหนุนให้เงินเฟ้อรวมถึงดอกเบี้ยเฟดลดลงในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะคะส่วนทางกองทุน SPDR ตอนนี้ซื้อทองคำอีก 1.43 ตันค่ะ
1: ครับ
0: มาดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดเวสเท็กซัสก็บวกขึ้นไปอีก67เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 69.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นเช่นกันขึ้นเท่ากันเลยค่ะ67เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 72.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,596.77 จุดนะคะลดลงไป 20.11 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 52,428.28 ล้านบาทนะคะ มาดูข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดย

0: อ้างเป็นการบันทึกเสียงนะจากช่องวิทยุ VHF นะคะทางทะเลใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสค่ะบอกว่ามีเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ลำหนึ่งค่ะได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหลายครั้งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณเสมาหลังจากที่เขาถูกโจมตีบริเวณอ่าวโอมานเสียงบันทึกเนี่ยนะคะจากลูกเรือบนเรือสินค้าลำหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยผ่านสำนักข่าวสินหัวบอกว่าสามารถบันทึกเสียงการส่งสัญญาณทางวิทยุจากเรือที่ถูกโจมตีระบุว่าเรือถูกโดนนะคะโจมตีเข้าที่กราบซ้ายค่ะของเรือเรือลำดังกล่าวระบุตัวตนผ่านทางวิทยุชื่ออาวเลเคยัตนะคะซึ่งเป็นเรือก๊าซธรรมชาติเหลวที่ดำเนินการโดยนาคิลาซึ่งเป็นหน่วยงานด้านขนส่งอุตสาหกรรม LNG ของกาตาร์นะคะการโจมตีครั้งนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องแล้วก็มีควันหนาทึบพวยพุ่งออกมานะคะโดยที่ลูกเรือยังไม่สามารถประเมินขอบเขตของความเสียหายได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังสถานีวิทยุชายฝั่งและกองกำลังทางเรือซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ลูกเรือยังรายงานด้วยว่าลูกเรือทุกคนบนเรือนะคะปลอดภัยดีแล้วก็ได้รวมตัวกันอยู่ที่กราบขวาของเรือแล้วนะคะเพราะว่ายิงนี่คือด้านซ้ายนะคะ
1: ค
0: ่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
3: อะดูนี
2: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: สวัสดีครับพี่พัชนี
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเชื่อไหมว่ากินไปแล้วนะ
1: แล้วมุ่งไปพอดีไปสวนอินทผลัมมันอยู่ใกล้บ้าน
0: ว้าวโอ้อร่อย
1: ครับสวนใหญ่ค่ะ 2,000
0: รสชาติดีมากเลยพี่พัชนี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เขาโอเคอะค่ะ
0: อืมฮะฮะแล้วตอน
1: เวลามันหยุดเนี่ยก็จะไปค่ะจะไปที่นี่ตลอด
0: โอ้ไกลจากบ้านมากน้อยแค่ไหนครับใกล้เลยเหรอครับ
1: ไม่ไกลค่ะบางมาแล้วอยู่ระหว่างบางบัวทองไปปากเกร็ดนะคะ
0: อ๋อครับครับโอ้รสชาติดีมากฮะพรีเมียมมากขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
1: ผ่านแพ้อร่อยอ๋อตอนนี้อยู่ฉลองรัฐค่ะกำลังจะไปสุวินทวงศ
0: ์อืมเป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: ก็รถเร่งค่ะไม่มีปัญหาขับลงสบายดีทั้งไปทั้งกลับค่ะ
0: สภาพอากาศฮะเป็นไงบ้างคะแดดร้อนไหมอ
1: ากาศมืดครึ้มค่ะมืดครึ้มมากนะคะแล้วก็มันไม่มีแดดค่ะวันนี้ไม่ร้อน
0: แต่ไม่มีฝนใช่ไหม
1: ไม่มีฝนค่ะยังไม่มีนะคะแต่ก็มันครึ้มครึ้มแค่นั้นเองค่ะ
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชนีนะครับพอดีเดินทางมานำผลไม้นะครับมามอบให้กับทางทีมงานจสร้อยของเรานะฮะก็อร่อยมากครับขอบคุณนะยังทานไม่เสร็จเลยก็เข้ามาก่อนนะไม่อยากให้พี่พัชนีเขารอนานนะขอบคุณคุณกู๊ดมิกด้วยนะครับเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะคุณกระปุกแดงคุณละพีคุณ AA คุณ AA บอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงจอดขายของเหรอหน้าพื้นที่10ตรงมินบุรีนะฮะยังไงเดี๋ยวประสานงานถ้าอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับรถเมย์เข้าป้ายไม่ได้เลยนะขายทุกวันเลยเหรอขอบคุณคุณ AA ด้วยนะคุณอิสระสวัสดีนะครับคุณอิสระครับแล้วก็พี่ตู่ระยองนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับจสร้อยของเรานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณพัทรนัทนะฮะสวัสดีครับคุณพัทรนัทครับคุณพัทรนัทป่ะครับ
2: ใช่
0: ครับเห็นบอกว่าชาวออสเตรเลียที่ก่อนหน้านี้แจ้งหายเจอแล้วเหรอครับ
2: เจอแล้วค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไปเจอได้ยังไงอะครับ
2: อันนี้เราอะค่ะขอรายละเอียดจากลูกชายเขามาค่ะมีเบอร์ติดต่อของลูกชายเป็นที่เป็นผู้แจ้งนะคะ
0: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ติดต่อทางลูกชายได้เนี่ยคือเขาอะยังไม่ตื่นดีอะค่ะแต่เขาก็ยืนยันว่าเจอแล้วแล้วก็บินกลับไปแล้วก็เลยสะดวกให้ข้อมูลเท่านี้อะค่ะ
0: อ๋อหมายถึงตัวคุณพ่อเขาบินกลับไปที่ออสเตรเลียแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าลูกเขายังอยู่ที่ไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อส่วนรายละเอียดยังไม่ทราบเนอะไม่เป็นไรขอบคุณมากครับคุณพัทรนัทสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ ขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับเป็นตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้นะฮะพอดีติดต่อไปทางลูกชายแจ้งกลับมาบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วเมื่อวานที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันนะครับว่าไปดื่มที่สุขุมวิท11แล้วก็หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้นะฮะล่าสุดเจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็บินกลับไปที่ออสเตรเลียแล้วนะฮะคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนเอ่ย
3: ตอนนี้อยู่บนทางด่วนฮะเส้นขาด
0: ครับ
3: ตรงทางลุกพลาสีนะครับการจราจรคล่องตัวครับตอนที่ขามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยขาที่จะลงไปทางคลองเตยอ่ะรถติ ดท้ายแถวอีโรเลย
0: คร
3: ับ แต่ตอนเนี้ยเท่าที่ดูแล้วนะไม่มีละ
0: อ๋อ
3: ไม่หมดละ
0: ครับผม
3: แล้วทางลงทางฝั่งที่ยอออกไปทางดินแดงเนี่ยก็คล่องตัวไม่มีป
0: ั
3: ญหา
0: คร
3: ับ ตอนที่การจะรังเจอทั้งสองฝั่งคล่องตัวหมดแล้วครับ
0: ไม่ติดเลยนะวันนี้เนาะ
3: วันนี้สบายละ
0: สบายละครับแล้วช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นช่วงค่ำจะมีไหมครับ
3: เดี๋ยวดูน่าจะไม่มี
0: น่าจะไม่มีเนาะพี่เอกเนาะขอบคุณมากเลยพี่เอกเดินทางปลอดภัย
3: เมฆเยอะนะ
0: อะไรเยอะนะ
3: เมฆเยอะ
0: ใช่ไหมอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะวันนี้หลายพื้นที่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะเขาให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย 27-29 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 นะฮะแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังบ่ายโมงเรามาติดตามเรื่องของความคืบหน้ากันนะครับก็เกี่ยวกับขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาตินะสืบเนื่องมาจากเรื่องของแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งนะฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียนะฮะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะครับโดยมีทางเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลในคดีดังกล่าวนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวหลัง 13:00 น.กลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวโยงกงสอบท้องถิ่นมาช่วยราชการและให้พ้นจากตำแหน่งเดิมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ในอันสิทธิสัมพัทธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้เซ็นลงนามเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบก่อนจึงจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการโดยทั้ง5รายชื่อเป็นไปตามข่าวที่ปรากฏและคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นและกรอบเวลาว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่รวมถึงจะมีประเด็นใดบ้างและจะรายงานความคืบหน้ากลับมาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่าได้เซ็นคำสั่งให้ทั้ง5คนออกมาหมดแล้วให้มาช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิมโดยเฉพาะกิจราชมนูเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดแนะนำการปฏิบัติตนแก่ชาวบ้านระหว่างเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ฝั่งเมียนมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุคุณไปทูลสุขแว่นรายงานครับ
7: เจ้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจราชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่1411กองกำลังเรือส่วนได้ลงพื้นที่พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแนะนำชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างเกิดเหตุปะทะในฝั่งเมียนมาและอาจมีกระสุนหลุดข้ามแดนไปยังฝั่งไทยโดยแนะนำให้ชาวบ้านหลบในพื้นที่ปลอดภัยเมื่อมีเหตุปะทะตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและแจ้งเจ้าที่ทหารและผู้ใหญ่บ้านเมื่อเจ้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่หรือสิ้นสุดเสียงปืนเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุในพื้นที่อีกด้วยขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่มีละปานตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดวันนี้ยังคงมีการสู้รบและเกิดกระสุนปืนไม่ทราบขนาดจากฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยตกบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบางส่วนในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งบ้านเรือนที่เกิดเหตุพบว่าเคยถูกกระสุนหลุดข้ามแดนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ช่วงเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ต้องมีการนอนหมอบกับพื้นแล้ววิ่งหลบกระสุนเพื่อความปลอดภัยไปดูสุขแว่นรายงานจากสุมาตาครับ
6: ปิดท้ายที่รองศาสตราจารย์นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่ารู้สึกตกใจกับยอดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของนักศึกษารวมกว่า 4,500 รายเพราะถือเป็นตัวเลขที่สูงมากไม่คิดว่านิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2,569 จะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากขนาดนี้และต้องการให้คัดกรองนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมกับบุคลากรรวมกว่า 50,000 คนเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดเนื่องจากส่วนใหญ่นิยมกินส้มตำใส่ปลาร้าจึงไม่แน่ใจว่าเป็นปลาร้าที่ผ่านการปรุงสุกและมีอย.หรือไม่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมหามาตรการเร่งด่วนด้วยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้ทราบความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของการปรุงอาหารด้วยปลาร้าดิบและโรคพยาธิใบไม้ตับ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณสักบ่าย3แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตร Starbucks นะที่ร่วมสนุกแคปหน้าจอแบนเนอร์จอสร้อยผ่านช่องทาง YouTube ของเราที่ร่วมสนุกกันมาเดี๋ยววันนี้นะครับจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงหลัง 15:00 น.รอติดตามกันให้ดีผู้โชคดีทั้ง5ท่านจะมีใครบ้างหลัง 15:00 น.เดี๋ยวมารับฟังแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะฝากติดตามจอสร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวหลัง 15:00 น.จะมาเปิดเผยรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตร Starbucks นะฮะว่ามีท่านใดบ้างแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไปท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับต้นต่อขบวนการลดลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับทางด้านของท่านผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
1: ครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาตินี่รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็มีเรื่องของจากซึมได้จากแอร์เฮสเตดโดนจับที่ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นปปส.ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็นครบาลนะครับได้รับสั่งการจากทางตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีจนถึงท่านผบ.ตร.นะครับได้มอบหมายให้ท่านรองสำราญนวลมาเป็นผู้รับผิดชอบดูในเรื่องของการทั้งสืบสวนสอบสวนทางบชปสเราได้มีการรับคดีนะครับในเรื่องของพรบ.มีส่วนร่วมในกิจกรรมข้ามชาติเพื่อที่จะได้ดูขยายผลต่อจากเรื่องของการส่งยาเสพติดไปที่แอลเซตแล้วก็ดูต่อไปจนถึงต้นต่อซึ่งก็จะได้ประสานงานกับทางปปส.ตำรวจภูธรตำรวจนครบาลเนี่ยเพื่อได้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อมาดำเนินการต่อกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
1: ในการขยายผลครั้งนี้เนี่ยทางส่วนของแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะเชื่อมโยงกันแบบยังไงอะฮะ
2: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นนะครับแต่ว่าการรับยื่นของซึ่งทางจริงๆแล้วทางบชปสเนี่ยได้มีเคสพวกนี้อยู่มาตลอดนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าการรับผิดของที่เราไม่ได้ดูอย่างท่องแท้และไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับผิดจากประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ถ้าโดนจับดำเนินคดีในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นโทษร้ายแรงแล้วก็มีโทษจำคุกประกอบด้วยเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ควรที่จะต้องเสียรู้หรือก็เห็นแก่สตังในเรื่องของการรับผิดของไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราคงจะต้องมีการประสานงานกับทาง AFP ก็คือตำรวจสาธารณรัฐออสเตรเลียในเรื่องของรายละเอียดที่ไปเจอที่ด้านทางฝั่งนู้นนะครับเพื่อมาประกอบในเรื่องของสำนวนที่เราทำอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยังไงครับที่นู้นที่ทางฝั่งออสเตรเลีย
2: ก็จริงๆแล้วทางฝั่งของแอร์โฮสเตสก็คงรอในเรื่องของพนักงานสอบสวนทางฝั่งเขาได้มีการส่งฟ้องนะครับซึ่งจะศาลคงอาจจะตัดสินก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็คงอยู่ในทันตสถานเพราะว่าคงไม่ได้รับการประกันตัวนะครับ
1: ครับเห็นมันมีบุคคลที่อยู่ในข่าวนี่ออกมาที่ชื่อว่าหลินนี่พบการเชื่อมโยงในขบวนการยังไงบ้างครับท่านผู้บัญชาการ
2: โทษนะครับชื่ออะไรนะครับ
1: ลินใช่ไหม
2: อ๋อลินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: ตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีชื่อโรสมีลินอยู่เนี่ยก็คงไม่ได้ทิ้งประเด็นและคงตามกันต่อนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็คงคิดว่าคงจะต้องดูให้ครบถ้วนทุกด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอวตารหรือว่าเพจที่มีการติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับคดีคร
1: ับ แต่คือเขาตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเป็นเพศใดมีตัวตนจริงไหมหรือยังไง
2: ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อติดตามอยู่นะครับครับ
1: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกคนที่ติดตามคดีดังกล่าวอยู่ไหมครับเพราะว่าหลายสื่อนี่ก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะท่านผู้ชากัน
2: ก็หลายภาคส่วนนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารแจ้งเข้ามาก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปปส.เนี่ยเราตั้งใจที่จะมีการขยายผลเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือการกระทำผิดเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ในส่วนที่มีเพจรับผิดของคดีหรือว่าคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรับผิดของไปก็กะว่าจะได้สตังค์ในเรื่องของการไปเที่ยวซื้อของหรือว่าเป็นค่าโรงแรมก็โปรดตรงได้มีสติแล้วก็ช่วยพิจารณาครับว่ามันไม่มีใครที่จะเขาเรียกว่าหวังดีกับเราหรือว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อยากจะฝากจริงๆแต่ก็หลายครั้งเป็นเรื่องยาเสพติดก็เลยต้องฝากแจ้งเตือนเตือนพันว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะต้องรับโทษในสิ่งที่ท่านไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่ท่านกระทำในการขนของที่อาจจะเป็นของที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศอื่นนะครับก็คงมีเรื่องที่จะประมาณแค่นี้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้พบบ่อยมากน้อยแค่ไหนขอเป็นคำถามสุดท้ายฮะท่านผู้บัญชาการพบบ่อยมากน้อยแค่ไหนรับแจ้งบ่อยไหมเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยฮะ
2: จริงๆหลังจากโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นการซื้อของขายของมีการถูกศุลกากรที่ประเทศด้วยประเทศนี้จับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือของต่างๆที่อาจจะเป็นแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาพวกนี้ก็มีกันอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดเนี่ยหันเหเป้าไปพยายามที่จะไปปกปิดในเรื่องของแหล่งที่มาสินค้าแล้วก็ดัดแปลงพัสดุพันเนี่ยเพื่อส่งให้พนักงานสายการบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินต่างๆเนี่ยได้มีการฝากคิวของมีรายได้รายจ่ายให้เขาไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกตรงว่าเพราะว่าเรามีการเดินทางกันมากขึ้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็คงสายการบินก็คงต้องมีการเพิ่มในเรื่องมาตรการดังกล่าวให้กับทางพนักงานด้วยนะครับก็คงต้องบอกทางตรงนี้ไว้ก่อนครับ
1: ครับวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับท่านผู้บัญชาการที่มาเพิ่มเติมให้กับทางจสร.ของเรานะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองนะฮะท่านผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะพอดีท่านมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะขอเวลาท่านมาได้สักครู่หนึ่งนะฮะขอบคุณท่านมากๆนะที่สละเวลาให้กับทางจสร.ของเรานะฮะก็เป็นความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาตินะครับเชื่อมโยงกับคดีของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกลุ่มในประเทศออสเตรเลียนะฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวกันโดยมีทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะเมื่อสักครู่ที่ได้พูดคุยไปกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางแล้วก็มีการขยายผลในคดีดังกล่าวนะครับส่วนความคืบหน้าคดีของแอร์โฮสเตสนะหรือว่านางสาวมีนาเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยก็ระบุว่าเจ้าตัวก็ได้มีการให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของทางศาลฝั่งนู้นนะฮะโดยยังถูกควบคุมตัวนะแล้วก็ทำตามกระบวนการขั้นตอนของทางการที่ประเทศหนูอยู่นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาส่วนกรณีเรื่องของสตางค์ที่จ่ายเกินไป900เลยนะที่ด่านบางครุนะฮะก่อนหน้านี้ล่าสุดเขากลับมาแล้วก็ส่งเงินที่เกินไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศชื่นมื่นนะดูยิ้มกันทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะนี่ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งภาพมายืนยันนะครับว่าตอนนี้ได้รับเงินคืนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากคำขอบคุณมานะครับบอกว่าขอบคุณจสร.ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยินดีนะครับยินดีมากๆเลยนะฮะจสร.กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรอยู่คู่กันมาอย่างเนิ่นนานเลยก็ต้องขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับจบลงด้วยดีนะไปรับเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณอิสรานะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคุณอิสราสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่ตู่ระยองนะครับคุณกู๊ดมิกนะแล้วก็คุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก็มีคุณ AA ด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับมาดูข้อมูลทางหลังใหม่กันบ้างนะเมื่อสักครู่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุจากทางด้านของทางคุณสุภรัตน์คุณสุภรัตน์บอกว่าพระราม2นะเป็นพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนอง100เมตรมีรถบรรทุก6ล้อชนกับรถกระบะแล้วก็ไปกีดขวางอยู่2ช่องทางกลางเลยนะไม่มีคนเจ็บนะเราก็มีการประสานงานไปพื้นที่สน.บางมดนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายได้แล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขอบคุณทางสน.บางมดด้วยนะครับการจราจรก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันชะลอตัวนะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นละฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณชัยรัตน์ประดิษฐ์มนูธรรมหน้าโฮมโปรเอกมัยรามินทามีรถกทม 3-4 คันจอดอยู่เลนขวาเหมือนจะมีการทำงานตัดแต่งเป็นพวกกิ่งต้นไม้อะอยู่ที่เกาะกลางถนนน่ะนะฮะยังไงก็ฝากระวังด้วยพี่ชัยรัตน์บอกว่าการจราจรนี่ชะลอตัวนะบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบุษบงบุษปาวนิชมีรายงานนะครับผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการบูรณะปฏิสังขรณ์พระยานมาตรพระราชรถในพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงเดี๋ยวไปติดตามกันครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ค่ะก็เป็นความคืบหน้าในการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีค่ะที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้ค่ะคุณเสมามีราชรถและราชยานหลายองค์นะคะโดยมีองค์สำคัญประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราเวชยันนะคะราชรถนะคะแล้วก็ราชรถน้อยจำนวน3องค์ก็คือพระยานมาตร3ลำคาญพระที่นั่งราเชนทยานนะคะและพระเสลี่ยงกีบบัวค่ะแล้วก็มีการซ่อมแซมในส่วนของเกริ่นบันไดนาคด้วยนะคะ
1: ครับ
3: พลตรีพานุชป้านทองค่ะผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหกรรมกรมสัมพวุฒิกรมสัมพวุฒิฐานบกค่ะได้พูดถึงภาพรวมนะคะในการบูรณะพระราชยานและส่วนประกอบต่างๆว่าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่เข้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างร่วมกับกรมสัมพวุฒิฐานบกนะคะขณะที่กรมศิลปากรโดยกองช่าง10หมู่ได้บูรณะในส่วนของสีและลวดลายต่างๆด้วยค่ะซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วนะคะโดยในส่วนของพระมหาวิชัยราชรถมีความสมบูรณ์ไปมากกว่า 99% นะคะภาพรวมทั้งหมดคาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้นภายในปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้ทันในการซ้อมกระบวนพระราชพิธีซึ่งกำหนดให้มีการซ้อมย่อยทั้งหมด4ครั้งมั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาสวยงามและสมพระเกียรติค่ะขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่นี้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมถึงการจัดสร้างเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท้องสนามหลวงด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ก็เป็นการติดตามความคืบหน้านะคะในการเตรียมพระราชพิธีด้วยค่ะก็มาอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงนะครับธนาคารออมสินครับมาพร้อมกับเรื่องของสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับท่านใดที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับท่านใดที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับรับแจ้งทาง LINE @js100 ของเราครับว่ามีอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับบริเวณจุดกลับรถตรงข้ามห้างโรบินสันราชพฤกษ์มีรถบรรทุกไปเสียหลักชนขอบสะพานแจ้งไปทางสภ.ชัยพฤกษ์ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่การจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าในพื้นที่ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับคุณวันลบอยู่ถนนพระราม6ศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปแยกตึกชัยรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณนกการจราพิเศษด้านฝั่งขาเข้าเป็นตะวันตกเลยตัดระดับ345มาเล็กน้อยมีผู้ชายปั่นจักรยานอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนเลนกลางเลยฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้าเลยต่างระดับ345มาเล็กน้อยเห็นผู้ชายปั่นจักรยานนะอยู่เลนกลางเลยนะครับอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยส่วนการจราจรในรถไม่ติดนะเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะคุณทวัชอยู่ที่ซอยโยธีรถติดนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับอีกด้านนึงเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นกล่องโฟมซอย 10/5 คลอง3นะฮะที่คลองหลวงปทุมธานีมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้กล่องโฟมคลอง3ซอย 10/5 นะฮะควันนี่ดำเลยแล้วลอยขึ้นสูงด้วยใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่จะได้เห็นคลิปที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันรถนี่ต้องหยุดนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งฉีดน้ำควบคุมนะจะเห็นในคลิปว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถดับเพลิงคันใหญ่ๆสีแดงๆนั่นอยู่ด้านข้างนะแล้วมันอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้านะมันอยู่ใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยฮะขาวๆนี่น่าจะเป็นโฟมนะฮะเต็มไปหมดเลยเป็นกล่องโฟมเห็นไหมครับควันดำมากแล้วลอยขึ้นสูงเลยซอย 10/5 คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้นะได้รับแจ้งมาตอนประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆบ่ายโมง10กว่านาทีนิดหน่อยได้รับแจ้งมาเนี่ยฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ถึงค่อนข้างไวนะก็ตอนนี้ก็กำลังฉีดน้ำควบคุมอยู่เนื่องจากว่าเชื้อเพลิงนี่เป็นพวกกล่องโฟมฮะเห็นไหมมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยโอ้โหควันดำมากครับใครอยู่แถวคลอง3คลองหลวงเป็นยังไงบ้างครับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างแต่เห็นลมไม่ค่อยพัดนะเพราะว่ากลุ่มควันมันลอยขึ้นสูงอย่างเดียวนะดูจากในคลิปนี่ก็ไม่ได้ลอยไปไหนนะคือลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบพัดแบบเอื่อยอ่ะรถนี่ไปไม่ได้เลยนะเขาต้องจอดรอกันให้เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงนี้เข้าไปดำเนินการก่อนที่เกิดเหตุนะซอย 10/5 คลอง3ที่ปทุมธานีนะคลองหลวงมีรถแต่ว่าโอ้โหดูแล้วรถน้ำไม่น่าจะพอมั้งนะฮะน่าจะกำลังไปสนับสนุนที่เกิดเหตุกันอีกแหละนะฮะเป็นควันดำเลยใช่ฮะที่รับชมผ่านใน YouTube อยู่นะเขาบอกเป็นกลุ่มควันขึ้นเยอะมากเป็นสีดำเลยนะฮะคุณวิชัยสวัสดีด้วยนะครับคุณวิชัยเพิ่มเติมส่งสติกเกอร์มาทางคอมเมนต์ YouTube เจสลอยของเราคุณสิปางรับแจ้งมีอุบัติเหตุนะครับหน้าหมวดทางหลวงบางปูสุขุมวิทใสเก่าเป็นฝั่งขาเข้าครับคุณสิปางบอกว่าหน้าหมวดทางหลวงบางปูมีรถบรรทุก6ล้อเห็นบอกว่า พุ่งตกลงไปในร่องกลางถนนเลยครับโอ้โหโอ้ไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บหรือเปล่านะสำหรับจุดดังกล่าวพุ่งตกลงไปตรงร่องกลางถนนเลยฮะรถบรรทุก6ล้อนะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยมันยื่นมาเลนขวาเราก็เลยประสานงานไปที่พื้นที่เป็นสภ.บางปูนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วการจราจรเนี่ยเขาบอกชะลอตัวนะหน้าหมุดทางหลวงบางปูสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้านะครับคือหัวเนี่ยมันหล่นมันตกลงไปนะครับแต่ว่าท้ายเนี่ยมันยื่นมาเลนขวานะก็ประสานงานพื้นที่รับทราบแล้วการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่ครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไม่น่าจะมีคนเจ็บนะไม่น่าจะมีคนเจ็บสำหรับจุดนี้นะฮะเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งว่าซอยโยทีจากคุณธวัฒน์เห็นบอกว่ารถติดมากนะใกล้เคียงกันพญาไทยนี่ก็รถเยอะนะจากกลางน้ำไปแยกราชเทวีแยกพญาไทในโซนนี้ก็หนาแน่นเหมือนกันกลับกันนี่ดูจะท้ายจะสั้นกว่านะที่มาจาก3ย่านปทุมวันทางโซนแถวเพชรบุรีนะแถวเพชรพันลามแถวราชเทวีนี่ก็ชะลอตัวแล้วนะในช่วงเวลานี้คุณจิรทิพย์บอกว่าใช้กรุงเทพกรีธามาพาราไดซ์ปาร์คศรีนครินทร์คล่องตัวดีครับอากาศตรงนี้36องศาเมฆขาวหนาแน่นตอนเย็นจะตกไหมตอนเย็นนี่ไม่แน่ใจแต่วันนี้เขาให้ฝนไว้ร้อยละ30มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยครับและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมนะที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาคุณไพบูลย์จากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3สวัสดีครับคุณไพบูลย
4: ์ครับสวัสดีครับผม
1: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
4: อ๋อควบคุมเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่กับพื้นที่แล้วครับ
1: โอ้ใช้น้ำในการควบคุมเหรอฮะ
4: ใช่ที่ใช้น้ำควบคุม
1: โอ้รถดับเพลิงกี่คันฮะเนี่ย
4: รถดับเพลิง3คันแต่พวกมีเจ้าหน้าที่นอกพื้นที่มาช่วยด้วยที่ก็เลยวายหน่อย
1: อันนี้รับแจ้งตอนกี่โมงอ่ะพี่ไพบูลย์
4: รับแจ้งน่าประมาณรับแจ้งจะประมาณน่าประมาณไอ
1: ้บ่ายโมงไหม
4: น่าประมาณโมงกว่าพี
1: ่บ่ายโมงกว่าเนาะแล้วมีใครบาดเจ็บ
4: บ่ายโมงใช่
1: มีใครบาดเจ็บเป็นอันตรายไหมคะเนี่ย
4: ไม่มีครับผมไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
4: ครับ
1: เชื้อเพลิงนี่คือเป็นลังโฟมเป็นกล่องโฟมอย่างนี้เหรอ
4: ใช่เป็นกล่องโฟมพี่เป็นกล่องโฟมแต่มันมีพวกแคมจันมันมีแคมป์คนงานแถวๆนั้นมันก็เลยอาจไม่ถึงก็เลยแต่ควบคุมไม่ได้ครับผม
1: อ๋อมันเป็นพื้นที่ของใครอ่ะเหมือนเขาวางไว้ที่โล่งๆอ่ะ
4: อ๋อมันเป็นพื้นที่ของพวกที่มันเป็นเจ้าของเขาอ่ะพี่มันเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะ
1: ของโรงงานเหรอฮะ
4: มันไม่ใช่ถึงกับมันไม่ใช่จะไปถึงกับโรงงานหรอกพี
1: ่มันเป็นยังไงมันเห็นมันเหมือนเป็นพื้นที่โล่งๆเป็นป่าหญ้าไว้ที่โล่งๆอ่ะ
4: อ๋อมันเป็นพื้นที่ของพวกที่มันเป็นเจ้าของเขาอ่ะพี่มันเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะ
1: ของโรงงานเหรอฮะ
4: มันไม่ใช่ถึงกับมันไม่ใช่จะไปถึงกับ

0: ได้ได้พี่จะมีพวกเจ้าหน้าที่พวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมีรถตรวจการสองคันมีเจ้าหน้าที่พวกไปตรวจสอบอยู่พี
1: ่อ๋อเขาว่ายังไงอ่ะเขาบอกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณไพบูลย
0: ์ผมว่านี่มันรายละเอียดอันนั้นผมไม่ทราบผมอยู่ในผมอยู่ซีวิวพี่ไม่เคย
1: แต่ตอนนี้สงบแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ไม่มีใครเป็นอะไรนะ
0: ไม่มีพี่ไม่มี
1: จุดเกิดเหตุคือตรงไหนอ่ะพี่ไพบูลย
0: ์ท้ายซอย10/5พี
1: ่ตรงนั้นคือซอยอะไร
0: ซอย10/5ครับพื้นที่หมู่10ซอย10/5ครับ
1: คลอง3เหรอ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผม
1: อ๋ออ่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากแล้วเรื่องควันเรื่องอะไรตอนนี้มันยังลอยอยู่ไหมเพราะตอนแรกกลุ่มควันดำมาก
0: มันควบคุมได้แล้วที่อ่ะมันจางลงแล้วล่ะแต่ทีนี้มันน่าจะไปเรื่อยๆมันน่าจะคงจะไปเรื่อยหายไปแล้วล่ะ
1: ไม่ได้ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนใช่ไหมตรงน
0: ั้นไม่เป็นพื้นที่โล่ง
1: ได้ครับไม่ได้ลุกลามออกมาด้านนอกเนาะ
0: ไม่ครับทีไม่
1: พื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเขาบอกไหมประมาณสักกี่ไร่
0: นี่ผมไม่ทราบเลย
1: เอาไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่ไพบูลย์ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณไพบูลย์นะฮะกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะฮะสำหรับที่เกิดเหตุนะคลอง3ซอย10/5คลองหลวงปทุมธานีขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

กเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะครับเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่3เพิ่มเติมได้เลยนะครับผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่3หมายเลขเดียวกันนะครับ02-150-0888ย้ำอีกครั้งครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะเมื่อสักครู่นี้คุณวิชัยคุณกระปุกแดงคุณจิราทิพย์นะครับแล้วก็คุณอิสรานะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณนะครับพญาไทชะลอตัวครับรางน้ำเขาบอกมุ่งหน้าไปแยกพญาไทแยกราชเทวีแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไปทางด้านของปทุมวันไปทางด้านของ3ย่านก็จะไปกันได้ดีขึ้นเมื่อสักครู่พี่น้อยมิเตอร์นะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุพี่น้อยบอกว่าเกษมราษฎร์ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกกรมศุลกากร200เมตรมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันพี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเฉยมาครับ
0: ครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
1: ก็คือถ้าเรามาพระราม4เราเลี้ยวซ้ายตรงแยกเกษมราษฎร์นะ
0: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายปุ๊บมาเลยตรงเลยปั๊มเชลมีปั๊มเชลอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ตรงมาตรงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปหมูทอดเจ๊จงอ่ะ
0: ครับผม
1: เป็นแยกพอดี
0: เอาซะเห็นภาพ
1: แล้วจะมีรถเก๋ง CRV สีขาวนะเขาเฉี่ยวชนกับจักรยานยนต
0: ์ครับ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ
0: ไม่เจ็บครับ
1: ครับแต่ว่ามันติดขวางช่องขวาอยู่เขาก็ลงมาคุยกันอยู่แหละคงจะรอประกันรอเจ้าหน้าที
0: ่รถติดมากไหมพี่น้อย
1: ไม่ติด
0: ไม่ติดใช่ไหม
1: ทีนี้ไม่ติดเลยนะเนี่ยผมไปส่งผู้โดยสารในกรมศุลกากรแล้วผมออกมาก็จะเลี้ยวขวามาตรงจุดเกิดเหตุดีเนี่ยกำลังเลี้ยวอยู
0: ่ฮะ
1: เออ
0: เจอไหม
1: เขาย้ายไปยัง
0: ยังอยู่ไหมยังอยู่
1: นะครับยังอยู่ที่เดิมยังเปิดไฟกระพริบอยู่ที่เดิม
0: ครับแต่ไม่ติดไม่อะไรเนาะตรงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ติดนะทีนี้ไม่ติดคนเลยมา
0: ครับครับ
1: โล่งๆเลย
0: น่าจะรอประกัน
1: เปิดไฟกระพริบแต่ว่าฟ้านี่มีเมฆเทาเมฆสีเทาปกคลุม
0: เต็ม
1: ไปหมดเลยนะวันนี้ไม่น่าจะรอดละ
0: รอไม่น่าจะรอดหรอก
1: เขาเลื่อนแล้วเขาเลื่อนแล้วเขาคงคุยกันรู้ได้แล้ว
0: ขยับแล้วขยับแล้ว
1: ขยับเข้าซ้ายแล้วครับขยับเข้าซ้าย
0: แต่ดูแล้วไม่ได้ชนกันแรงไม่ได้เสียหายเยอะใช่ไหมพี่น้อย
1: ไม่แรงครับจักรยานยนต์เนี่ยไปแทรกตัดหน้าเขาเนี่ย
0: เหมือนไปเฉี่ยวข้างหน้าอย่างเง
1: ี้ยก็ไปเกี่ยวข้างหน้าเขาเราก็ไปไม่ได
0: ้
1: เหตุการณ์มันรถยังคากันอยู
0: ่ครับผม
1: แต่ตอนนี้เลื่อนไปแล้วตอนนี้เลื่อนไปแล้ว
0: เคลื่อนย้ายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ได้
1: เพิ่งเลื่อนมาที่เนี่ยเห็นเขาเปิดไฟกับพี่เพียวซ้ายไปแล้ว
0: ครับผม
1: โอเคครับ
0: โอ้พอดีเราประสานงานไปที่ท่าเรือให้พอดีเลยนะเนี่ย
1: พอดีเขาเลื่อนคงจะเลื่อนเข้าซ้ายดูประกันอะไรกันอะไรแหละ
0: ครับครับ
1: ผมไม่อยากให้ขวางตรงกลาง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่น้อย
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะเราก็ประสานงานไปสรท่าเรือนะฮะการจราจรยังใช้ได้นะทั้งสองฝั่งแล้วก็กรณีของคุณสิปางเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสุขุมวิทสายเก่าอันนี้เราประสานงานสภ.บางปูนะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะขอบคุณทางสภ.บางปูด้วยนะฮะเขาเพิ่มเติมกลับมาบอกว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะสำหรับกรณีรถบรรทุก6ล้อที่พุ่งตกลงไปร่องกลางถนนแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมันยื่นมาอยู่เลนขวาหน้าหมวดทางหลวงบางปูสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้าสภ.บางปูแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับพี่ตู่เพิ่มมาใน LINE @JS100 ของเราฮะ มอเตอร์เวย์สาย7นะจากช่วงดันโป่งมุ่งหน้าแหลมฉบังสวนผีเสื้อขาเข้ากรุงเทพรถยังคล่องตัวรถน้อยนะเขาบอกวันนี้รถน้อยในฝั่งขาออกนี่ก็จะมีติดขัดช่วงออกด่านมาเพียงแค่ประมาณ2กิโลนะฮะอยู่ในช่องทางหลักของมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะแถวแหลมฉบังเนี่ยเขาบอกให้ชิดขวาสุดจะดีกว่านะครับก็มีชะลอตัวมาบเอียงอีกจุดหนึ่งด้วยอ่ะขอบคุณพี่ตู่ระยองนี่รายงานให้ยาวๆเลยนะขอบคุณมากนะครับตั้งแต่ด่านเก็บเงินโป่งนะไปนู่นนะมาบเอียงไปนู่นเลยนะฮะแหลมฉบังอะไรตรงนู้นเลยแต่โดยรวมยังถือว่าใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งนี่ขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยเพิ่มเติมมาทาง LINE @JS100 ของเรานะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะพิมพ์หรือว่าพูดก็ได้เดี๋ยวนี้เขาพูดแล้วก็พิมพ์เองแล้วนะแล้วก็ส่งมาทาง LINE @JS100 ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะหลายๆท่านก็ขับรถนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการพูดเอานะฮะเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็พูดนะฮะแล้วก็ส่งมาทาง LINE @ของเรานะฮะแล้วก็ด้านของสุขุมวิทนะรับแจ้งว่าไปกับอโศกนี่ชะลอตัวแล้วทางฝั่งรัชดาไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทก็รถค่อนข้างแน่นนะครับแต่ฝั่งกลับกันเขายังเคลื่อนตัวได้นะครับที่จะไปพระราม4พระราม3ด้านนี้เนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่นะครับมีฝนแล้วนะพื้นที่กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนแล้วสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำช่วงบ่ายโมงครึ่งนะก็บอกว่ากรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยฮะอยู่ที่หนองจอกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับสำหรับใครที่รอฝนอยู่ไม่ต้องรอเย็นแล้วฮะบ่าย2มาแล้วฮะแถวหนองจอกนะฮะเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำด้วยนะฮะคุณทวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรอเลย
0: ครับอยู่ที่ไหนครับวันนี
2: ้โยวันนี้ออกมาจาก
0: ซอยโยธี
2: ซอยโยธีโอ้โหติดนะลงมาแล้วนะ
0: ครับ
2: ต้องไปมา
0: ครับผม
2: ขาโมงนี้มาเป็นพระรามเก้าขึ้นทางด่วนมาไม่กล้าลงตอนนี้ข้างล่างแน่น
0: เลยนะวันนี้
2: อยู่ข้างบนนั่นนะแล้วก็ติดตั้งแต่เที่ยงก่อนเที่ยงอ่ะต้องไปมา
0: ก่อนเที่ยงจนถึงตอนนี้เหรอจนถึงตอนนี้เลยเหรอ
2: ทางมันลงไม่ได้เลยไงมันทางไอ้เนี่ยคือทางด่วนเนี่ย
0: ฮะ
2: ไหลขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยอ่ะบนทางลงอ
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: ตรงสาวรีอ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นไงเขาแน่นทั้งทุกฝั่งแนวเนี้ยนะสาวรีอ่ะ
0: หร
2: อ
0: วันนี้รถเยอะเน
2: า
0: ะ
2: จะไปเยอะเหมือนหมอเขานัดหรือเปล่าวันเนี้ยวันอังคาร
0: อังคารหรอ
2: เรื่องหักเงินใช่หมอจะนัดอยู่สามวันเนี่ยจะนัดคนไข้รอบคนไข้ในอะไรของเขาเนี่ย
0: ครับครับ
2: เพราะนั้นก็เมื่อกี้ก็ออกมากว่าจะออกรุดตรงนั้นมาได้ก็พักใหญ่เลยนะ
0: นานเหมือนกันนะ
2: นานก็มีสองสามรอบอะกว่าไฟแดงจะได้เพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
2: ทางนี้เขามาทางที่สาวรีอ่ะเขาก็ออกมากันมันก็มาคากันอยู่ไงไอ้ไฟเขียวก็จะไฟก็ไม่ได้แล้วต้องติดต้องยอมรับหรือเปล่า
0: อากาศอากาศเป็นไง
2: หวานกว่าใช
0: ่อากาศเป็นไงพี่ธวัช
2: อ
0: ากาศเป็นไง
2: โอ้โหแดดน่ารักมาก
0: หรออ๋อแต่ไม่มีฝนอะไรใช่ไหมแถวนั้น
2: ยังไม่มีนะแต่มันมีเมฆอ่ะมันเริ่มประมาณว่ากำลังรวมตัวกันนะ
0: ครับแล้วล่าสุดนี่ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ก็ออกมาสะพานควาย
0: พะหน
2: แล้วก็เลี้ยวเข้าพะหนนี่ไม่ใช่ครับพะหนเข้า
0: ปริพัฒน์สุทธิสาร
2: ที่มาใช่ใช่จะมาขึ้นราชพฤกษ์เนี่ยมาอาจารย์พิเศษจะไปบางใหญ่หน่อยอ่ะ
0: อ๋อ
2: จะไปซอยกัตนาแหละซอยเดิม
0: ไปทางไหน
2: เนี่ยซอยเธอที่ซอยเดิม
0: ไปทางไหนไปทางปริพัฒน์เหรอแล้วไปทางนู่นเหรอเกกายเหรอ
2: ใช่ขึ้นนี่เลยเดี๋ยวขึ้นกัญจนาภิเษกไปเลยเพราะว่ารถติดมากวันนี้ไม่กล้าเสี่ยงเลยข้างล่าง
0: ขอบคุณครับ
2: กัญจนาภิเษกไปลงบางบัวทอง
0: ขอบคุณครับพี่ธวัชที่เพิ่มเติมให้
2: ได้ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชนะฮะคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
3: สวัสดีครับพี่เสมาผมใช้ถนนคลองกระดุมกรุงเกษมสะพานวักหวานมุ่งหน้าแยกเอเวศ
0: เป็นไงครับ
3: เลี้ยวซ้ายเข้า300,000
0: ครับ
3: ตามจราจรไม่มีปัญหาครับผมต้องไปกันตัดในการไม่ดีแต่ว่าแดดแรงนะพี่เสมา37
0: โอ้โห
3: อุณหภูมินี่ขึ้น37เลยนะครับผม
0: หรอแต่แถวหนองจอกเขามีฝนแล้วนะ
3: หนองจอกเลยครับอย่ามาเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่เสมาโดนฝนตอนเย็น
0: เออนั่นน่ะสิ
3: อย่ามาเลยผมรถกำลังล้างแจมๆมาเลยเนี่ย
0: สามพานเป็นไงช่วงเย็นเป็นไงสามพานตกไหม
3: ไม่มีครับเมื่อวานไม่มีครับ
0: เนอะ
3: ไม่มีเลยครับเมื่อวานไม่มีฝน
0: ครับผม
3: ถ้ามีก็อาจจะวันนี้แล้วมั้งพี่เสมามาทำงานเนี
0: ่
3: ย
0: เมื่อวานผมก็มานะพี่พัน
3: เอาวันอาทิตย์มีเหรอ
0: เมื่อวานวันจันทร์พี่พานปะโถ
3: ใช่ใช่ใช
0: ่ตายแล้ว
3: เงียบเงียบครับเนี่ยแถวบางลำพูเนี่ยโอ้ไม่มีชาวต่างชาติเดินไม่มีเลยพี่เงียบมาก
0: เหรอฮะอ๋อครับ
3: ไปลูกค้าสามเที่ยวเองไม่ได้วิ่งแอปสายโบกไม่ได้วิ่งแอป
0: ตั้งแต่กี่โมงสามเที่ยวนี่ตั้งแต่กี่โมง
3: ตั้งแต่แปดโมงครึ่งสามเที่ยวสี่เที่ยวมั้งครับสี่เที่ยว
0: สี่เที่ยวนะ
3: ครับผม
0: ถือว่าเยอะไหม
3: โอ้มันน้อยมาก
0: น้อยมากหรอ
3: ปกติมันต้องเป็น10แล้ว
0: อ๋อหรอครับครับเอาใจช่วยพี่พัน
3: ต้องพี่เล็กพี่เล็กเขาหมานเขาวิ่งแอปหรือเปล่าพี่เล็ก
0: พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กไหนมีหลายเล็กนะ
3: เล็กไหนใช่แล้วก็พี่
0: อ๋อพี่เล็กเอกชัยอ๋อเดี๋ยวลองถาม
3: คุณน้าผมหายไปไหนไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี
0: ้อะไรนะ
3: คุณน้าปีชาหายไปไหนไม่เห็นเลย
0: เออไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่ทราบเหมือนกันเลย
3: ไม่เห็นโทรมาเลยนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ครับผม
3: หรือว่าแกไม่สบายหรือเปล่าครับ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะถ้าฟังอยู่ให้โทรมาดีก่อนเนาะจะได้ถามหน่อยเป็นไร
3: โทรมาหน่อยคิดถึง
0: ได้ได้ขอบคุณครับพี่พัน
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่พันด้วยนะฮะก็แบบวันนี้นี่แถวเรียบคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะแดดค่อนข้างแรงแต่ว่าการจราจรก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะโซนนู้นก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะคุณเอกชัยนะฮะบอกว่าอยู่แถวมินบุรีครับรามินทาช่วงมินบุรีรู้สึกว่าถนนโล่งเป็นพิเศษครับแต่ว่ามีเมฆขอบคุณพี่เอกชัยด้วยนะนี่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube ทางจอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรสิทธิ์เผยผลตรวจข้อสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยผลตรวจข้อสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนจาก 15,000 คนกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศส่งปปช.จัดการต่อคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการตรวจสอบจำนวน 15,000 รายชื่อแบ่งเป็น3กลุ่มที่เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือว่าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งตรวจสอบไปยังปปช.และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานและแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดการสอบและประกาศผลผู้สื่อข่าวสอบถามว่าผลการสอบ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวรสิทธิ์ระบุว่าต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบขณะที่การจะนำข้อมูลชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์ที่มสว.ส่งให้ปปช.หรือไม่นายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ตรวจในสิ่งที่มีและนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นหน่วยงานที่ดูภาพใหญ่ส่วน 5,000 รายชื่อที่ตรวจสอบพบนี้จะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อใดนายวรสิทธิ์ระบุว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้กระทำความผิดจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อได้ตามปกติดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2106หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน21สืบทราบจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดพื้นที่บ้านอาฮีหมู่1ตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจึงจัดกำลังพลทำการซุ่มเฝ้าตรวจพบเรือล่องตามลำน้ำเหืองจากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยขณะเดียวกันมีรถกระบะขับเข้ามาจอดใกล้พื้นที่เรือเทียบท่าโดยกลุ่มชาย 3-4 คนบนเรือได้แบกถุงต้องสงสัยบางอย่างลงจากเรือลำเลียงขึ้นฝั่งมายังรถยนต์ที่จอดรอเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมพื้นที่แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดรถยนต์คันที่จอดรอได้เมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบถุงผ้า16ถุงตรวจค้นภายในถุงผ้าพบยาไอซ์15ถุงจำนวน245ห่อจึงควบคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พลทองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ติดตามข่าวกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับตำรวจพะเยาแกะรอยเส้นทางขนยาเสพติดก่อนส่งให้แอร์สาวไทยไปออสเตรเลียนะครับคุณบุษบงบุษบาวนิชคุณบุษบงครับ
1: ค่ะคุณเสมาค่ะก็เป็นความคืบหน้าในการแกะรอยนะแก๊งยาเสพติดซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะทางด้านของพลตำรวจตรีพงศวัชชัยยาบาลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาค่ะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ5อำเภอเขาใช้คำว่าเป็น5อำเภอโซนหลังเขาของพะเยานะก็คือสพเชียงคำสพภูซางสพจุนสพปงแล้วก็สพเชียงม่วนนะคะก็มีการประชุมหารือกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงประเด็นของแอร์โฮสเตสสาวชาวพะเยาล่ะค่ะที่ถูกจับฐานลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียโดยพลตำรวจตรีพงศวัชก็บอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในพื้นที่หาข้อมูลนะคะก็รับทราบว่าผู้ต้องหาที่จัดหายาเสพติดก่อนส่งต่อให้กับแอร์สาวรายนี้ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงคำจริงค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายนโดยเช่าหอพักแล้วก็รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อจัดหายาเสพติดที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างในพื้นที่แห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคำก่อนจะเดินทางด้วยรถบัสมาที่สถานีขนส่งอำเภอเชียงคำนะฮะเมื่อวันที่20มิถุนายนเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครก่อนที่จะส่งมอบกระเป๋าชุดนี้ให้กับแอร์สาวไทยค่ะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็มีการประชุมกันถึงภาพรวมการกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะในส่วนของจังหวัดพะเยาจับกุมผู้ต้องหาคดีร้ายแรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ถึง 1,377 รายยึดยาบ้าได้มากกว่า14ล้านเม็ดไอซ์ 600.63 กิโลกรัมเฮโรอีน 66.02 กิโลกรัมเคตามีน 237.66 กรัมนะคะซึ่งตำรวจพะเยายังสามารถตรวจยึดทรัพย์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากถึง475ล้านบาทค่ะ
0: คร
1: ับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพะเยาจะกลายเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ตามกำชับให้ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดความเสียหายกับจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ก็แกะรอยจนเจอนะแล้วก็ขมวดปมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนที่แอร์สาวรายนี้จะขึ้นศาลที่ออสเตรเลียอีกรอบนึงในวันที่14กันยายนนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็เพิ่มเติมกันค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวนิชด้วยนะครับมีข้อมูลติดตามจากทางด้านของรฟม.นะครับในช่วงเวลานี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนครับรฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณซอยสามเสน21ถึงบริเวณแยกสี่ย่านครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีสี่ย่านโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาติมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณซอยสามเสน21ถึงบริเวณแยก4ย่านเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี4ย่านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึงวันที่31ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประชิระสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและ2ช่องจราจรตามลำดับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับและรฟม.ต้องขออภัยมาณที่นี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0659280597 ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line นะครับทาง LINE @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากกฟม.ด้วยนะครับมีรับแจ้งหลังใหม่เมื่อสักครู่นะครับเรื่องของอุบัติเหตุก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับที่คุณน้อยมิเตอร์เพิ่มเติมให้นะครับก่อนถึงแยกกรมศุลกากรถนนเกษมราษฎร์ขาออกนะครับก่อนถึงแยกประมาณ200เมตรก็มีการประสานงานไปที่สน.ท่าเรือแต่ว่าขนาดนั้นเนี่ยพี่น้อยเขาวนกลับมาจุดเดิมพอดีแล้วก็รับแจ้งว่ากำลังเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วนะครับจุดนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะฮะการจราจรก็กลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วนะครับในช่วงนี้ส่วนคุณพันธ์นะพี่พันธ์ก็กรุงเกษมแถวเทเวศแถวกษัตริย์ศึกนะครับสะพานมัคควันหลังสันการจราจรยังใช้ได้นะฮะแต่เห็นบอกว่าแดดร้อนนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนนะครับล่าสุดช่วง 14:15 เมื่อครู่นี้ที่ผ่านมานะครับทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นฝนเล็กน้อยนะครับยังอยู่ที่เขตหนองจอกนะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่แล้วก็ฝนรวมสูงสุดก็ที่เขตหนองจอกนะครับ 2.5 มิลลิเมตรกลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะครับไปทางด้านของบางคล้าฉะเชิงเทราแล้วก็แถวด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีนะครับพัดเข้ามาทางด้านของราชบุรีโพธารามอีกกลุ่มนึงก็มาจากทางด้านของสวนผึ้งพัดเข้ามาทางด้านของจอมบึงอีกกลุ่มนึงจะอยู่แถวเล่าขวัญกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนประปรายแถวบางเลนนะครับแล้วก็ทางด้านของเขาย้อยเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงแถวชะอําแต่ว่าเคลื่อนตัวลงไปที่อ่าวไทยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของฝนกลุ่มฝนล่าสุดนะครับเพิ่มเติมให้ทางด้านของอโศกมนตรีในเวลานี้ยังใช้ได้นะครับ2ฝั่งนี่ดูแล้วยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเกือบทุกสะพานที่ใช้กันได้ก็จะมีสะพานตากสินนี่แหละครับขาเข้าที่ชะลอตัวได้ตามรอบฝ่ายแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือใช้ได้นะครับจนไปถึงช่วงผ่านพ้นสระแดงที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4จุดนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าช่วงตัดพระราม4ส่วนสาทรใต้ยังไม่มีปัญหาการจราจรสีลมก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสระแดงแล้วก็ช่วงของนราลมผ่านพ้นเดโชมาทางด้านของถนนปั้นประมวลนี่ก็ชะลอตัวเช่นกันอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามกับโรบินสันราชพฤกษ์ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกปีนขอบสะพานนะครับเขาบอกว่าเสียหลักแล้วก็ขึ้นไปปีนขอบสะพานเนี่ยก็ประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะครับได้ทาง10ตำรวจโทปันนวิทย์คงสมานนะฮะเจ้าหน้าที่จราจรจากสภ.ชัยพฤกษ์เนี่ยเพิ่มเติมให้นะครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยคือเกิดจากการหักหลบนะเขาบอกว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาหักหลบรถจักรยานยนต์แล้วตัวรถบรรทุกก็เลยไปปีนขอบสะพานแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นตามภาพนะฮะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรก็เคลื่อนย้ายไปแล้วก็ดีขึ้นนะแต่พอหลังจากนั้นไม่นานนะก็เป็นอุบัติเหตุอีกคราวนี้จุดเดิมเลยนะเห็นบอกว่าเป็นชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับเชิงทางลงสะพานพระราม4ขออภัยคนละจุดกันนะครับอันนี้เป็นถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกเป็นเชิงทางลงสะพานพระราม4คนละจุดนะแต่ว่าพื้นที่ใกล้กันเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกขยะก็ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยก็มีทางทีมกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุท้ายแถวก็ล้นข้ามมาทางฝั่ง5แยกปักเกร็ดก่อนขึ้นสะพานพระราม4นะครับเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเนี่ยไปอยู่ฝั่งขาออกบริเวณช่วงเชิงทางลงรถติดยาวเลยนะครับก่อนถึง5แยกปักเกร็ดแจ้งวัฒนะออกมาเนี่ยเจอท้ายเลยนะหัวแถวอยู่จุดเกิดเหตุเชิงทางลงสะพานพระราม4ฝั่งที่จะข้ามไปชัยพฤกษ์ขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอ200ครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่สมชาย
2: ถนนลาดพร้าวผมมาจากลาดพร้าว80ครับตรงหน้ามาทางโชคชัย4ภาวนานี่ก็ใช้การได้ครับจะมาชะลอตัวช่วงที่จะมาตัดกับไอ้รัชดานี่ก็ประมาณใช้แถว100เมตรแล้วก็ใต้ไฟเขียวก็ผ่านได้ครับฝั่งกลับกันก็ ใช้การได้ดีครับท้องฟ้าแจ่มใสครับคุณเสมาครับ
0: ครับผมรถยังไม่ติดเนาะลาดพร้าว
2: ครับยังไม่ติดครับ
0: สองด้านเลยนะครับพี่สมชาย
2: ครับผม
0: ได้ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีครับยังไม่เห็นครับ
0: อืมขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมชายด้วยนะครับก็เป็นถนนลาดพร้าวนะฮะเมื่อสักครู่ยังไม่มีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียมานะครับการจราจรใช้ได้นะแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยแถวนั้นยังไม่มีด้วยนะครับก็จะมีฝนทางโซนแถวฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะฮะแถวหนองจอกแล้วก็ดูพัดไปทางด้านของตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ทางสถานีเรดาร์นะให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้มีกรณีแจ้งลืมของนะครับของคุณนวมินนะเห็นบอกว่าแจ้งแทนลูกชายนะครับลูกชายเนี่ยได้ลืมกระเป๋าเป้สีดำยี่ห้อ Adidas นะฮะข้างในเนี่ยมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่4วันเสาร์นะครับวันที่4วันเสาร์ที่ผ่านมาตอนประมาณสัก2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับข้างในเนี่ยมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอยู่ในเป้สีดำยี่ห้อ Adidas นะครับก็บอกว่าลืมไว้บนรถนะฮะขึ้นมาจากหมอชิดไปลงที่ลาดพร้าว101เป็นแท็กซี่เนี่ยเขียวเหลืองเขาบอกว่าไม่ทราบทะเบียนแต่ว่าคนขับเนี่ยชื่อนางวิสุทธิ์ศรีสุวรรณพงษ์นางวิสุทธิ์ศรีสุวรรณพงษ์ถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนคุณวิสุทธิ์ศรีช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะเห็นบอกว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองคนขับชื่อคุณวิสุทธิ์ศรีสุวรรณพงษ์นะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ภายในซอยเพิ่มสิน20แยก14นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหมไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานงานกลับมานะครับประมาณสักบ่าย2กว่าๆนะก็บอกว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุดำเนินการเพลิงได้สงบแล้วนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงลุกไหม้ภายในห้องพระนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะหรือว่าเป็นอันตรายเหตุเกิดเนี่ยภายในซอยเพิ่มสิน20แยก14นะครับอยู่ที่เขตสายไหมขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับการจราจรค่อนข้างติดนะครับด้านของแจ้งวัฒนะขาออกเนื่องจากว่าเชิงทางลงสะพานพระราม4เนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับเป็นฝั่งขาออกแล้วก็เห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับบริเวณจุดนี้การจราจรค่อนข้างติดขัดเลยท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเชิงทางลงสะพานพระราม4ขาออกก็ขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.ชัยพฤกษ์ด้วยนะครับกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลือคนเจ็บอยู่นะครับเป็นรถบรรทุกขยะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็คนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ากีดขวางไป2เลนนะฮะเขาบอกว่าอยู่2เลนซ้ายนะวิ่งได้แค่เลนเดียวเลนขวาอยู่ประมาณเลนซ้ายกับเลนกลางนะครับที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรอยู่ใครที่ข้ามสะพานพระราม4มาฝั่งที่มาจากแจ้งวัฒนะฝั่งที่มาจากห้าแยกปากเกร็ดฝากระวังด้วยนะครับพอดีมีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บนะฮะเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับด้านบนเชิงทางลงสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ขาออกมาจากห้าแยกปากเกร็ดท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงช่วงห้าแยกปากเกร็ดแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยดูแล้วการจราจรยังไม่ค่อยมีปัญหานะฮะฝั่งกลับกันนี่โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้บนสะพานก็ยังไม่มีปัญหานะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะฮะมีเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนนทบุรีนะครับเมื่อตอนประมาณ1นาฬิกานะฮะหรือว่าตี1ของวันที่7กรกฎาคมนะที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่สภ.บางบัวทองที่นนทบุรีก็ได้มีการรับแจ้งนะครับว่ามีเหตุรถยนต์ชนกัน2คันจุดดังกล่าวเนี่ยรับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ เหตุเกิดบนตันระดับไซน้อยที่บางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะครับก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำทะเบียนหมวดจังหวัดเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครนะจอดชิดอยู่กับราวสะพานเลยลักษณะเนี่ยย้อนสอนสวนทางกับรถด้านหน้าแถบขวามีร่องรอยชนพังเสียหายนะฮะโดยมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะก็บอกอายุประมาณ37ปีเป็นคนขับแล้วก็ยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุห่างออกไปเล็กน้อยนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็พบว่าเป็นคู่กรณีอีกคันหนึ่งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์เช่นเดียวกันยี่ห้อเชฟโรเล็กสีขาวทะเบียนนี่เป็นหมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครคู่กรณีก็มีร่องรอยความเสียหายด้านขวาของรถนะผู้ขับขี่นี่เห็นบอกว่าเป็นผู้ชายชาวเกาหลีอายุประมาณ42ปีมากับแฟนสาวเขาบอกเป็นคนไทยอายุประมาณ36ปีได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะฮะกล้องวงจรปิดของร้านคาแคร์ที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนี่ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะขณะที่รถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยขับมาทางไซน้อยจะมุ่งหน้าไปบางบัวทองรถเนี่ยได้เกิดข้ามเลนไปเลยไปพุ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งที่บอกว่าเป็นเชฟโรเลตเนี่ยนะฮะขับอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างแรงเลยนะครับทำให้เชฟเนี่ยหมุนเลยเขาบอกว่าคันที่เชฟโรเลตเนี่ยหมุนขวางถนนเลยนะซึ่งคนขับรถเนี่ยโตโยต้าเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าระหว่างที่มากำลังจะขึ้นสะพานเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยหันไปมองโทรศัพท์พอเห็นแชทเข้ามาพอหันกลับมาอีกทีหนึ่งรถก็ข้ามไปชนกับคู่กรณีแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำตัวผู้ขับรถโตโยต้าคันดังกล่าวเนี่ยที่ข้ามเลนไปชนเขาเนี่ยไปตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย38มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เกินตามกฎหมายแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรถทั้ง2คันเพื่อเปิดการจราจรหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดมุมอื่นๆอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะฮะสำหรับเหตุการณ์เมื่อช่วง1นาฬิกานะครับเช้าตรู่เลยของวันนี้แหละนะฮะที่เกิดขึ้นที่บางบัวทองนะฮะก็เป็นกรณีอุบัติเหตุนะครับไม่แน่ใจว่าคนเจ็บนี่เป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งคนเจ็บเนี่ยเขาก็มาถูกทางของเขาอะนะฮะแต่ว่าคันที่ข้ามไปชนเขาเนี่ยนะฮะกลับไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าคู่กรณีที่เขามาถูกทางเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าตรู่เลยนะตอน1นาฬิกาส่วนตอนนี้อุบัติเหตุที่เชิงทางลงสะพานพระราม4ยังคงส่งผลกระทบการจราจรนะครับซึ่งทางท้องที่เขาก็ทราบแล้วนะเขาก็อยู่ที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนเจ็บกีดขวางไป2เลนซ้ายนะครับเชิงทางลงสะพานพระราม4รถติดยาวเลยนะครับล้นเข้ามาตรงเลี่ยงเมืองแล้วนะฮะเลี่ยงเมืองปักเกร็ดแจ้งวัฒนะขาออกนี่ยาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะอุบัติเหตุคือเชิงทางลงสะพานพระราม4ยังไงเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะไปใช้สะพานพระนั่ง9ก่อนจะดีกว่านะครับเลี่ยงไปใช้ทางฝั่งสะพานพระนั่ง9ใครที่ใช้แจ้งวัฒนะออกมาถ้าไม่อยากไปติดขัดนะฮะก็ไปใช้เลี่ยงเมืองปักเกร็ดไปใช้ประชาชื่นไปใช้ติวานนท์แล้วก็ไปตัดสะพานพระนั่ง9ข้ามมาจะดีกว่าส่วนใครสะดวกรอไม่อยากอ้อมก็รอได้ไปได้แค่เลนขวาเลนเดียวนะครับเชิงทางลงสะพานพระราม4หัวแถวท้ายแถวอยู่ตัดเลี่ยงเมืองปักเกร็ดฝั่งกลับกันไม่ติดฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณจิรทีพให้ข้อมูลว่าศรีนครินทร์ตรงแยกพระไดปาร์คฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วขอบคุณพี่จิรทีพด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาคุณอุทัยมอเตอร์เวย์สาย7บริเวณต่างระดับศรีนครินทร์ที่จะวนไปบางกะปิมีรถเบนซ์สีดำจอดเสียอยู่นะครับจอดชิดไหลทางด้านซ้ายฝากระมัดระวังด้วยครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเราแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเอกชัยแถวมินบุรีรามอินทาวันนี้รู้สึกว่าถนนโล่งแต่ว่าตรงโซนนั้นเนี่ยเขาบอกมีเมฆไม่แน่ใจว่าฝนลงไปแล้วหรือยังนะฮะเพราะว่าฝนเนี่ยอยู่ในทิศทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครล่าสุดรับแจ้ง 14:30 นว่าแถวหนองจอกประเวศบางนาพระขนงมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำหนองจอกประเวศบางนาพระขนงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับ3 มิลลิเมตรนะฮะส่วนกลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวฉะเชิงเทราเป็นรอยต่อของประจินบุรีกับฉะเชิงเทรานะฮะแถวบางคล้าแถวบ้านสร้างอันเนี้ยกลุ่มใหญ่เลยบางน้ำเปรี้ยวอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทรากับประจินบุรีอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะที่ตกหนักกันอยู่นะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ตกหนักเนี่ยมาจากฝั่งกาญจนบุรีกำลังจะเคลื่อนเข้าโพธารามราชบุรีอันนี้ก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งทนเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีทางหนองแขมที่มีฝนลงมาเป็นละอองละอองไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะชาวฝั่งทนส่วนการจราจรในเมืองเนี่ยตอนนี้รับแจ้งว่าเริ่มหนาแน่นหลายเส้นทางนอกจากเชิงทางลงสะพานพระราม4แจ้งวัฒนาขาออกที่มีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บก็รับแจ้งว่ารัชดาที่จะไปอโศกก็ติดท้ายแถวก็ศูนย์สิริกิติ์ยาวขึ้นฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วก็สุขุมวิทเข้าออกตรงอโศกเห็นบอกหนาแน่นทางฝั่งพระราม1เพลินจิตทางด้านของพญาไทแยกราชเทวีรวมไปถึงพระราม9ขาออกแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอุบัติเหตุรัชดาพิเศษคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
3: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยครับเมื่อกี้ผมมาจากพระราม7
0: ครับ
3: ลงพระราม7มาเคลื่อนตัวได้จะขึ้นวงสว่างนี่ชะลอตัวติดขัดนะ
0: ครับ
3: ทีนี้พอลงสะพานวงสว่างมามุ่งหน้าประชานุกูลเนี่ยช่องขวามันมีมอเตอร์ไซค์เหมือนเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคนเนี่ยเขาไปอยู่นู่นข้ามไปอยู่ฟุตบาทตรงก่อนถึงราชดา66
0: ครับ
3: แต่ผมเห็นมีแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่บนฟุตบาทอยู่เหมือนจะเป็นคู่กรณี
0: แต่เขาไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจ
0: หรอ
3: นักศึกษาอยู่ประมาณ 5-6 คนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ปาดในตรงก่อนถึงราชดา66
0: ครับ
3: แต่ผมเห็นมีแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่บนฟุตบาทอยู่เหมือนจะเป็นคู่กรณี
0: แต่เขาไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจ
0: หรอ

0: ูลที่จะมุ่งมั่นมารัชวิภา
1: ค่ะ
0: เลยมาแล้วเคลื่อนตัวดีตอนนี้มาถึงรัชวิภาแล้วลงมาวิภาวดี
1: ครับ
0: สายปลายทางจะมา5แยกลาดพร้าว
1: ฮะ
0: ฟ้าคึ้มเหมือนฝนจะตก
1: แต่ยังไม่ตก
0: ยังไม่ตกรัชวิภาขาออก
1: ครับ
0: รถเยอะเคลื่อนตัวได้ประชานุกูลเคลื่อนตัวได้วงสว่างใช้การดีนี่ขาออกนะ
1: ครับ
0: ดูให้แล้วตอนนี้กำลังจะถึง5แยกนะน้ำพริกหมดยัง
1: น้ำพริกยังไม่หมดวันพรุ่งนี้สิร่วมสนุกได
0: ้ของผมหมดแล้ว
1: เหรอเอาก็เล่นใหม่เผื่อได้รางวัลอีก
0: เล่นใหม่เพราะว่าจะได้กินน่าจะเป็นปีหน้า
1: เขาเปลี่ยนคำถามแล้วนะรู้ยัง
0: ไม่รู้เลย
1: เออรอติดตามพรุ่งนี้สิเขาเปลี่ยนคำถามแล้วเขาเปลี่ยนโจทย์แล้ว
0: ตื่นสายเดี๋ยวตื่นสาย
1: เหรอ
0: ตื่นเก้าโมงออกรถเที่ยง
1: เออตื่นเช้าสิตื่นเช้าหน่อย
0: เช้าแต่นอนต่อไง
1: อืมก็ไม่เป็นไรกว่าจะเล่นเกมก็หลังบ่ายโมงด้วยน่ะแม่ประนอมอ่ะพรุ่งนี้
0: ได้ได้ได้โอเคนะ
1: ครับผม
0: ช่วยลุ้นด้วยขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์นะฮะก็เมื่อสักครู่แจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลถนนรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะเป็นแท็กซี่นะคู่กรณีเขาอ่ะนะฮะอยู่เลนขวาไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าการจราจรก็ชะลอตัวส่วนฝั่งขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็สำหรับท่านใดที่ติดตามแม่ประนอมอยู่พรุ่งนี้นะเขาเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนคำถามใหม่แล้วมารอบนี้รอลุ้นกันได้สำหรับกิจกรรมแล้วก็มีของรางวัลเป็นชุดกิฟต์เซตจากทางแม่ประนอมมอบให้ผู้โชคดี2ท่านทำการสุ่มแรนดอมนะฮะเท่ากับว่าทุกท่านเนี่ยมีโอกาสลุ้นเท่าๆกันขอแค่โทรเข้ามาร่วมสนุกติดตามกิจกรรมสนุกๆจากแม่ประนอมได้เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทราบว่าโจทย์เป็นยังไงช่วงนี้เขาเปลี่ยนโจทย์ใหม่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงหลังบ่ายโมงเรามารอลุ้นแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: นมาแล้วนะครับ 14:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตหนองจอกประเวศบางนาพระโขนงเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับฝนรวมสูงสุดที่เขตหนองจอก3 มิลลิเมตรนะฮะเดี๋ยวมีติดตามนะครับเรื่องของสปสช.นะครับจากคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลนะฮะสปสช.หนุนสิทธิประโยชน์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยฟิตเทสนะฮะไปติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันคุณวัฒนาพรครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็มาติดตามข่าวเรื่องของสุขภาพกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทางทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะกล่าวว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และก็ลำไส้ตรงเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประชาชนวัยกลางคนและก็ผู้สูงอายุค่ะแต่สามารถค้นหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะผ่านการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระหรือว่าที่บอกว่าฟิตเทสเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นวิธีตรวจคัดกรองที่ทำได้ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนและก็จะช่วยคัดแยกผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีนะคะสิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะสปสช.สนับสนุนบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชากรไทยอายุ 50-70 ปีทุกสิทธิ์การรักษานะคะโดยสามารถเข้ารับบริการได้1ครั้งทุก2ปีค่ะหากพบผลผิดปกตินะคะหน่วยบริการก็จะให้คำปรึกษาและก็ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อหรือตัดติ่งเนื้อในกรณีจำเป็นนะคะตามแนวทางและก็ระบบบริการของแต่ละพื้นที่และแต่ละสิทธิการรักษาค่ะสำหรับข้อมูลการรับบริการสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปีงบประมาณ2566มีผู้เข้ารับบริการถึง 1,450,656 รายปีงบประมาณ2567ค่ะจำนวนนะคะ 1,331,915 รายแล้วก็ปีงบประมาณ2568มีผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองฟิตเทสนะคะรวม 1,387,573 รายค่ะสำหรับปีงบประมาณ2568นะคะพบผู้มีผลตรวจคัดกรองผิดปกติจำนวน 12,450 รายหรือว่าร้อยละ 7.38 ของผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองทั้งหมดนะคะโดยในจำนวนนี้เป็นผู้มีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง 1,104,325 รายพบผลผิดปกติ 81,066 รายและผู้ที่มีผลฟิตเทสนะคะผิดปกติได้รับการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องโคโลสโคปีนะคะจำนวน 37,314 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 46.03 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 30.27 ในปี2566และร้อยละ 38.51 ในปี2567ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ค่ะขณะที่ปีงบประมาณ2569ข้อมูลณวันที่2พฤษภาคม2569มีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้ว 857,266 รายพบผลผิดปกติ 81,296 รายโดยในกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมีผู้รับบริการ 767,371 รายนะคะพบผลผิดปกติ 71,511 รายและมีผู้ได้รับการส่องกล้องนะคะโคโนสโคปีแล้ว 22,710 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 ของผู้ที่มีผลฟิตเทสผิดปกติค่ะตัวเลขดังกล่าวมีความสำคัญนะคะต่อการสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวมเนื่องจากว่าการตรวจฟิตเทสค่ะเป็นเพียงด่านแรกของการคัดกรอง ผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องนะคะโคโนสโคปีเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและก็วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมสปสช.จึงใช้ข้อมูลจากระบบเบิกจ่ายและก็ฐานข้อมูลบริการเป็นเครื่องมือนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเครื่องมือสนับสนุนหน่วยบริการเขตสุขภาพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผู้ที่มีผลผิดปกติให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในปีงบประมาณ2569สปสช.จะสนับสนุนการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่กับการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่าผลตรวจฟิตเทสนะคะถ้าออกมาเป็นบวกก็อย่าเพิ่งตกใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งทันทีนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมค่ะเพื่อลดความกังวลและก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่ระบบบริการพร้อมใช้ฐานข้อมูลบริการสนับสนุนการติดตามรายบุคคลนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยบริการสามารถติดตามผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นโรคนี้นะคะจะไม่แสดงอาการในระยะแรกนะคะทุกคนก็คงจะทราบดีนะคะสำหรับมะเร็งค่ะแต่สามารถที่จะค้นพบความเสี่ยงได้จากการตรวจฟิตเทสค่ะและก็ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะเข้ารับบริการตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะณหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและขอย้ำว่ายิ่งตรวจพบเร็วนะคะโอกาสรักษาหายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยยิ่งมีมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่ต้องกลัวค่ะบางท่านก็ไม่อยากตรวจกลัวไม่ต้องกลัวนะคะยิ่งพบเร็วรักษาเร็วหายเร็วด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากสปสช.ด้วยนะครับหนุดประโยชน์คัดกรองนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับด้วยฟิตเทสนะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณวัฒนาพรได้ให้ข้อมูลไปมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเชิงทางลงสะพานพระราม4เป็นฝั่งขาออกล่าสุดกู้ชีพปักเกร็ดช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลปักเกร็ดแล้วนะครับการจราจรก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันติดยาวมากนะแต่ว่าตอนนี้พอช่วยคนเจ็บได้ก็การจราจรดีขึ้นเยอะเลยนะครับใครที่มาจากแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกก็ไม่น่าจะมีท้ายแถวสะสมแล้วนะเพราะว่าดูจากในแผนที่เนี่ยก็เห็นว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณกู๊ดมิกนะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระขาออกมหาสวรรค์มุ่งหน้าแยกท่าพระการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณวินัยทางยกระดับพระราม9เป็นฝั่งขาออกบอกว่าอยู่แถวผังเมืองรถติดมากเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงมีรถเก๋งจอดเสียครับอยู่เลนขวานะอันนี้เราตรวจสอบให้นะรถติดท้ายแถวยาวเลยเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงพระราม9ขาออกยกระดับมีเก๋งจอดเสียนะครับอยู่เลนขวานะเขาบอกรถติดท้ายแถวยาวเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณไก่สุขุมวิทสุขุมวิทเป็นฝั่งขาออกพระโขนงมุ่งหน้า101/1การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะปลายบาง020เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: อุบัติเหตุตอนประมาณ01:00นี่เป็นยังไงบ้างครับลักษณะที่เกิดเหตุ
2: อ๋อบนรอย
0: บางกวยไซน้อยใช่ไหมตรงต่างระดับเป็นยังไงบ้างอะฮะ
2: เป็นรถโตโยต้าอินโนวา
0: ครับ
2: กับรถเชฟ
0: โรเล็กสีขาวใช่ไหม
2: ครับผม
0: อ๋อทางคนขับเขาว่ายังไงเขาบอกเขาดูมือถือเหรอฮะ
2: เขาบอกว่ามีคนทักแชทมาหาเขาแล้วก็เขาก็ก้มดูก้มดูแชท
0: โอ้
2: แล้วก้มลงไปแป๊บเดียว
0: ข้ามฝั่งเลย
2: ทีนึงไปชนรถคู่กรณีครับ
0: คู่กรณีเป็นอะไรมากหรือเปล่าฮะผู้หญิงกับผู้ชายที่มาด้วยกันใช่ไหมที่บอกเป็นเกาหลีใช่ไหมผู้ชาย
2: ใช่ผู้ชายพูดภาษาไทยเราไม่ได้ครับ
0: หรอเขาเป็นอะไรมากไหมฮะสองท่านนั้นน่ะ
2: ก็มีปวดขาด้านซ้ายแล้วผู้หญิงมีอาการจุกบริเวณท้อง
0: โอ้แต่เขายังมีสติใช่ไหมฮะตอนเกิดเหตุ
2: เอามีสติหมดครับผม
0: อ๋อ
2: มีสติมีเดินได้อะไรได้ครับผมแต่ว่าพี่ผู้ชายนั้นน่ะเดินไม่ได้แล้วเพราะอยู่นั่งอยู่บนสเตเชอร์เราแล้ว
0: อ๋อฮะอ๋อฮะ
2: ครับ
0: ก็นำส่งรอพอไปเนา
2: ครับส่งรพกรุงไทยเวสเทิร์นนะครับอยู่ใกล้ๆครับผม
0: อ๋อเสียหายเยอะไหมฮะเนี่ยคู่กรณีทั้งสองคันเนี่ย
2: คู่กรณีเป็นเชฟยางล้อหลังขวาแตก
0: โอ้โห
2: ด้านหน้าพังยับเยิน
0: โอ้โห
2: แล้วก็รถคู่กรณีเป็นโตโยต้าอินโนว
0: า
2: ด้านหน้าด้านซ้ายพังยับครับผม
0: โอ้โหเห็นบอกว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
2: ครับผม
0: เป็นไงบ้างฮะ
2: สามศูนย์โรงพักบางบัวทองนำขึ้นรถไปตรวจแอลกอฮอล์ครับผมเป็นสุภาพสตรีครับที่คนขับรถอินโนวาม
0: ากับใครอะครับ
2: มาคนเดียวครับผม
0: มาคนเดียวเขาบอกไหมว่าเขาไปไหนมาแล้วเขากำลังจะไปไหนเขาให้การไหม
2: เขามาจากใจน้อยกำลังจะมุ่งหน้าไปในตัวตลาดบางบัวทองครับ
0: แต่เห็นบอกมีปริมาณแอลกอฮอล์38มิลลิกรัม
2: น่าจะประมาณนั้น
0: ไปดื่มมา
2: ครับ
0: มีประกันอะไรไหม
2: รถคู่กรณีอินโนวาไม่มีประกันเพิ่งผ่อนมาได้2เดือนแล้วรถเชฟก็แจ้งว่าไม่มีประกันมีแต่พรบครับผม
0: อ๋อฮะแต่ดูแล้วอาการเขาไม่ได้หนักใช่ไหมฮะ
2: อินโนวาไม่หนักครับไม่หนักครับไม่หนักครับ
0: ก็เคลื่อนย้ายไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเนาะไม่ได้กระทบอะไรแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ไปตั้งแต่หลังจากร้อยเวรมาปุ๊บก็แยกย้ายที่ยกรถออกที่เกษตรปุ๊บก็อาสาสมัครก็นำส่งที่โรงพยาบาลกรุงไทยครับผม
0: นี
2: ่เป็นกู้ชีพของมูลที่ปอดจึงนำส่งครับ
0: อ๋อได้ได้นี่ประมาทล้วนๆเลยเนาะไปมองมือถืออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับมันมีสองเหตุซ้อนกันไงครับในซอยวัดละประดุกก็เป็นรถกยอชนต่อยฟ้าเสียชีวิตในเคสนี้ผมก็ไปที่นู่นนะครับ
0: อ๋อเหตุไล่เรียกกันเลยเหรอตีหนึ่งเหมือนกันเลยเหรอ
2: ครับผมเสียชีวิตไอ้ซอยวัดละประดุกก่อนประมาณสักสิบนาที
0: อันนั้นสาเหตุจากอะไรฮะที่ไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ย
2: เป็นน่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับข
0: ับ
2: รถโดยน่าจะเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าครับ
0: อ๋อมึนเมาอะไรไหมฮะ
2: อันนี้ไม่มั่นใจเข้าไปถึงปุ๊บก็นอนคว่ำหน้าแล้วอ่ะ
0: ผู้ชายเหรอฮะ
2: ผู้ชายครับผมน่าจะเป็นพวกอินเดีย
0: อ๋อฮะ
2: ที่ติดต่อเงินกู้อะไรพวกนี้ครับ
0: แล้
2: วประมาณนั้น
0: แล้วติดต่อญาติอะไรเขาได้ไหมฮะเนี่ย
2: โอ้ยเมื่อคืนญาติมาเต็มถนนเลยครับ
0: อ๋อโอเคโอเคได้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยปลายบาง020ฮะขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะอันนั้นอีกเหตุนึงนะแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็เหตุที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นอุทาหรณ์นะใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆเนี่ยเวลาคุณขับรถอยู่อ่ะยิ่งเฉพาะในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเช้ามืดอย่างเงี้ยเวลามันมีแชทหรือมีอะไรมันจะเด้งแสงไฟมันจะสว่างขึ้นมาใช่มั้ยเขาก็หันไปมองจังหวะที่หันไปมองแค่ไม่กี่วินาทีรถของเขาว่าเสียการควบคุมแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงไปชนรถคู่กรณีที่บอกว่าเป็นผู้ชายเกาหลีกับผู้หญิงชาวไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะใครที่ขับรถอยู่นะฮะโทรศัพท์มือถือนี่แหมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปเหลือบมองอย่าเพิ่งไปเปิดดูนะฮะทำให้เสียสมาธิในการขับขี่ได้นะทำให้เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวหลัง15นาฬิกาใครที่ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks ผู้โชคดี5ท่านตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวหลัง15นาฬิกามาติดตามกันว่าคุณจะเป็น1ใน5ผู้โชคดีหรือเปล่าใครที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมแคปแบนเนอร์บนหน้าจอ YouTube นะฮะรอติดตามหลัง15นาฬิกานะครับจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน5ท่านด้วยกันสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะพี่ปัญญาบอกว่ายืนยันอีกเสียงติดยาวเลย RCA ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอนุทินลั่นไม่ปล่อยยืดเยื้อคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับมีอำนาจสั่งระงับการบรรจุได้ทันทีพร้อมเรียกคืนเงินเดือนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Elevenทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีลั่นไม่ปล่อยคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนยืดเยื้อหากพบหลักฐานชัดพร้อมเพิกถอนการบรรจุและเรียกเงินเดือนคืนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีผลการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 5,000 คนโดยระบุว่าสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันทุจริตโดยรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้สนับสนุนการกระทำผิดแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมยอมรับว่าผู้กระทำผิดอาศัยช่องโหว่ของระบบและพยายามทำลายพยานหลักฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยการสอบครั้งนี้เคยถูกยกเลิกไปแล้ว1ครั้งและมีการเตรียมมาตรการรับมือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังส่วนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากพบว่าที่มาไม่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องรอคำตัดสินของศาลเพราะเป็นอำนาจบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้โดยย้ำว่าหากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ต่อพร้อมดำเนินการเพิกถอนการบรรจุเรียกคืนเงินเดือนที่จ่ายไปและดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากถือว่ากระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งไม่ถูกต้องสำหรับการขยายผลการตรวจสอบนั้นนายอนุทินระบุว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยหากพบความผิดกระทรวงมหาดไทยอาจเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายยังไม่สามารถติดตามตัวได้นั้นนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการหลบหนีหรือไม่แต่เชื่อว่าผู้ที่เป็นข้าราชการไม่สามารถหลบซ่อนได้ง่ายพร้อมย้ำว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความและยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายเดินหน้าปราบปรามการทุจริตและพร้อมใช้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบราชการต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับตำรวจนครบาลและอย.แถลงบ่นบุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนจังหวัดนนทบุรีเชื่อมโยงคดีหญิงเสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนยึดของกลางจำนวนมากเร่งล่านายทุนคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.บุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนเถื่อนในจังหวัดนนทบุรีหลังพบความเชื่อมโยงกับคดีหญิงสาวเสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์บาชิยึดเครื่องจักรวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากพร้อมจับกลุ่มผู้ดูแลโรงงานชาวเมียนมา3คนก่อนเร่งขยายผลติดตามตัวนายทุนและเครือข่ายผู้จำหน่ายโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนอย.และกองบังคับการตำรวจนครบาลร่วมแถลงผลการปฏิบัติหลังเข้าตรวจค้นสถานที่2จุดในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบใช้เป็นโรงงานผลิตและคลังเก็บสินค้าโดยของกลางหลายรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยตรวจพบจากการลักลอบผสมสารไซบูรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามผลิตและจำหน่ายเนื่องจากส่งผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงเสียชีวิตได้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เกิดจากการแฝงตัวล่อซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนตรวจพบสารต้องห้ามและขยายผลถึงโรงงานผลิตขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้บงการและตรวจสอบเครือข่ายผู้จำหน่ายทั้งหมดพร้อมย้ำว่าทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้รู้เห็นการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ท่านใดที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมแคปหน้าจอแบรนเนอร์จอสร้อยนะครับเปิดตัวแอปไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเราได้ผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่จะได้รับบัตรกำนัน Starbucks ไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน5ท่านวันนี้ได้ทราบแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรวจสอบรายชื่อนะครับดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะหลายท่านเป็นกังวลใจว่าเอ๊ะฝนจะตกไม่ตกนะฮะหลายท่านบอกตอนนี้ลุ้นอยู่ไม่อยากทราบแล้วฝนจะตกไม่ตกไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวสิขอดึงเชิงนิดนึงได้ไหมมีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่หนองจอกลาดกระบังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงครับฝนรวมยังอยู่ที่ลาดกระบัง 4.5 มิลลิเมตรแต่ว่ามีกลุ่มใหญ่นะครับจากลาดกระบังที่พัดไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราต่อเนื่องไปทางด้านของพนมสารคามอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็แถวบางพลีสมุทรปราการนี่ก็พัดออกไปทางด้านของบางบ่อเหมือนกันส่วนพัดเข้าจะเป็นโซนตะวันตกนะแถวกาญจนบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของราชบุรีเข้ามาทางด้านของนครปฐมนะครับถ้ากำลังแรงคาดว่าน่าจะเข้ามาฝั่งทนในช่วงเย็นนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่สุพรรณบุรีจะอยู่แถวอ่างทองแล้วก็จะอยู่แถวลพบุรีเป็นบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับติดตามกันนะสำหรับรายชื่อพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับกับกิจกรรมแคปหน้าจอแบนเนอร์จอสร้อย New Edition ผู้โชคดีจำนวน5ท่านนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อเสร็จรอหน่อยรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ของจอสร้อยของเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผู้โชคดีท่านแรกคนที่1สำหรับกิจกรรมนี้ที่จะได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks ไปท่านแรกคุณเช่าทองชาติครับดีใจกับคุณเช่าทองชาติด้วยนะครับถ้าท่านฟังอยู่ดีใจได้เลยท่านเป็นหนึ่งในผู้โชคดีจะได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks ไปผู้โชคดีท่านที่สองได้แก่คุณจักริตนนท์ภาโสพลครับดีใจกับคุณจักริตด้วยท่านคือผู้โชคดีท่านที่สองผู้โชคดีท่านที่สามได้แก่คุณพัชรินทร์ชันหงครับดีใจกับคุณพัชรินทร์ด้วยท่านคือผู้โชคดีท่านที่3ผู้โชคดีท่านที่4ได้แก่คุณนิตยารัตนวรรณครับดีใจกับคุณนิตยาด้วยคุณคือผู้โชคดีท่านที่4และผู้โชคดีท่านสุดท้ายสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 แอปเวอร์ชันใหม่ผ่านการแคปหน้าจอช่อง YouTube ในแอปของจอ100มีการเปิดดูมีการแคปหน้าจอตอนที่แบรนเนอร์ขึ้นท่านสุดท้ายได้แก่คุณกนกรัตน์แอนสาวครับเราได้ผู้โชคดีครบ5ท่านแล้วนะครับคุณชาวคุณจักริตคุณพัชรินทร์คุณนิตยาและคุณกนกรัตน์รอการติดต่อกลับ จากทางทีมงานจสร้อยของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัลจากทีมงานจสร้อยได้ใหม่นะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเรา FM 100ทาง YouTube JS 100 Radio Official รวมไปถึงช่องทาง Facebook Fanpageกับทางจสร้อยของเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุกกันมานะฮะสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะครับว่าเอ๊มีชื่อเราหรือเปล่าฟังไม่ทันโทรเข้ามาสอบถามหลังไมค์ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้แหมน่าอิจฉาจังเลยเดี๋ยวไปพูดคุยความรู้สึกเขาหน่อยนะฮะไม่แน่ใจว่าทราบหรือยังว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีคุณจักริดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเจริญนะ
2: สวัสดีครับพี่จักริดฟังอยู่หรือเปล่า
3: ฟังอยู่ครับ
2: โอ
3: ้ฟังทั้งวันนะฮะ
2: เอาฟังทั้งวันเลยฟังผ่านทางช่องทางไหนอะฮะ
3: ฮะ
2: ผ่านทาง
3: ผมฟังจากวิทยุฮะ
2: อ๋ออยู่แถวไหนอะครับ
3: ช่วงอ๋ออยู่ทางคลองสามเจริญนครนี่ครับ
2: สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับ
3: อ๋อใช้ได้ฮะสัญญาณดีครับ
2: โอ้ติดตามจสร้อยมานานหรือยังครับเนี่ย
3: อ๋อผมเป็นสมาชิกมา20สมัย20กว่าปีแล้วมึง
2: โอ้20กว่าปีแล้วก่อนหน้านี้พี่จะกิน
3: รุ่นแรกๆเลยฮะ
2: หรอ
3: เฮ
2: ลิคอปเตอร์ไหมเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์ไหมสติ๊กเกอร
3: ์
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ใช
2: ่หรอ
3: โอ้จนจำไม่ได้แล้วนะ
2: แล้วกิจ
3: กรรมคุณหมาอ่ะรุ่นคุณหมาอ่ะ
2: แล้วกิจกรรมครั้งนี้นี่ร่วมสนุกยากไหมฮะความยากง่ายเป็นยังไงบ้างอ่ะ
3: อ๋อก็ไม่ยากอะไรผมก็คิดว่าเหมือนปกติอะฮะคือพอดีเห็นให้เปลี่ยนระบบผมก็ให้แฟนกดเข้าไปคุณวาสนาสีทองสดใสก็รับรางวัลที่บริษัทบ่อยเหมือนกันนะสองสามครั้ง
2: โอ้นี่แสดงว่าดวงดีนะฮะ
3: ดวงดีโอ้แต่รู้สึกเขาให้น้อยไปหน่อยเนอะ
2: เออนะฮะแต่ดวงดีนะ
3: แค่ห้าคนเองอะโอ้โห
2: อยากได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมอยากให้แบบหลายคนกว่านี้ใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: เดี๋ยวบอกสปอนเซอร์ให้
3: หลายคนรู้สึกเสียใจบอกแม่อะไรเนี่ยแม่น่าจะให้สักสิบท่านหรือมากกว่านั้นใช่ไหมให้แค่ห้าท่านเอง
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงแอป new version ใช้งานง่ายกว่าเดิมไหม
3: ก็ดูก็จะง่ายกว่าอย่างน้อยเปิดก็เห็นหน้ากำลังเห็นหน้าคุณเงี้ย
2: ฮะ
3: แต่วันนี้ไม่เห็นนะ
2: ใช่ไม่ได้เปิดกล้อง
3: ไม่ได้เปิดกล้อง
2: เอาปกติก็คือเข้ามาแอบดูในแอปเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมครับอ๋อผ่านทาง YouTube อะไรอย่างงี้ก็เข้ามาดูเหมือนกันใช่ไหม
3: บางทีก็เปิดดูพอวันไหนบอกว่าอยากจะเปิดหน้าอย่างเงี้ยเราก็รีบเปิดดูหน่อยวันนี้หน้าตาหล่อขึ้นหรือว่า
2: ตายแล้วอุ๊ยอยากจะให้รางวัลเพิ่มอุ๊ยตายแล้วแล้วเราโหลดแอปมานานหรือยังอ่ะพี่จักริดแอปจส100เนี่ย
3: อ๋อก็แรกๆพอทางคุณบอกก็เราก็เปลี่ยนทำใหม่เลย
2: แต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีติดเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แค่ไปอัปเดต
3: ติดเครื่องอยู่แล้วครับ
2: อ๋อดาวน์โหลดมานานยังครับ
3: ก็หมายว่าเซตนี้ใช่ไหมฮะ
2: แอปเนี้ยดาวน์โหลดมานานเลยก่อนที่จะอัปเดต
3: ก็แรกๆเลยอะที่ทางคุณบอกเพราะผมก็ทำกันเลย
2: อู้ก็หลายปีแล้วนะ
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่ไหมฮะดาวน์โหลดมาหลายปีแล้วแล้วก็มาอัปเดตแล้วก็ร่วมกิจกรรม
3: มาอัปเดตใช่ดาวน์โหลดนี่ตั้งแต่ก็เราแล้วก็เป็นสมาชิกติดตามกันมาตั้งนานแล้วฮะ
2: ยังไงต้องดีใจด้วยนะพี่จักรีดนะครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็น1ใน5ผู้โชคดีนะครับสปอนเซอร์ครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยเพิ่มจำนวนรางวัลให้มากกว่านี้ได้ไหมฮะอันนี้เขาบอกมานะผมไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าอยากจะให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้ด้วยนะฮะเพราะว่าร่วมสนุกกันเยอะมากนะฮะแต่ว่าแหมนะของดีมีจำกัดนะฮะก็ต้องติดตามกันบ่อยๆนะเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ใกล้จะวันเกิดจส100แล้วด้วยกันยายนรับรองว่ามีอะไรมาให้ลุ้นให้ร่วมสนุกแน่นอนติดตามจส100นะครับคุณพัชรินทร์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
2: พี่พัชรินทร์ทราบหรือยังว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีเนี่ยครับ
4: ตอนบ่ายๆมีพี่เจ้าหน้าที่เขาโทรมาแจ้งค่ะว่าเป็นผู้โชคดี
2: หรอแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอ่ะ
4: ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าเห็นว่าเขาโทรมาจากจสร.แล้วก็บอกว่าแบบมีเขาร่วมแคมเปญอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปแค่ ในลายเอง
2: เหรอเราทำเองบ้างหรือว่าเราให้คนอื่นทำให้หรือยังไงตอนร่วมสนุก
4: ทำเองค่ะ
2: หรอยากไหมครับ
4: ไม่ยากค่ะไม่ยากเลยค่ะก็คือเหมือนวันนั้นฟังที่พี่ประกาศอยู่พอดีว่าแบบให้โหลดแอปแล้วก็เข้าไปขับรูปเพราะว่าเห็นตอนนั้นบอกว่าเหมือนแบบมีคนแบบทำ
2: ผิด
4: วิธีอะไรอย่างเงี้ย
2: อุ้ยตายแล้วตัวเองนี่ตัวเองได้พอชั้นเลยนะ
4: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: มีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะเธอได้พอชั้นเลยนะคุณพัชริน
4: อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นแบบอธิบายละเอียดมากว่าแบบเอ้ยดูตรงนี้นะว่าแบบมีแอปมีรูปแบบมีขึ้นนะที่ใน YouTube อ่ะค่ะแล้วก็ให้แคปรีบๆแคปเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: ใช่ดีเนาะผู้ดำเนินรายการคนนี้เขาดีเนาะ
4: ดีมากค่ะหล่อด้วย
2: โอ้ใช่ถูกต้องเอ้ยมีเพิ่มรางวัลไหมอยากจะเพิ่มรางวัลไ
4: หมแต่จริงๆนะปกติแล้วอ่ะไม่ได้โหลดแอปดีกว่าส่วนใหญ่อะค่ะโหลดแล้วจะฟังวิทยุเอาค่ะจะฟังวิทยุตลอดว่าเวลาขับรถเนี้ยว่าแบบตรงไหนที่จุดอุบัติเหตุตรงไหนมีแจ้งอะไรเข้ามาค่ะจะได้ระวังแต่ทีเนี้ยเหมือนพอแอป
2: มีกิจกรรม
4: แอปใช่แอปมีกิจกรรมแล้วก็แอปแบบเหมือนฟังโฆษณาว่าแบบเวลารถเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีปุ่ม SOS อะค่ะเลยว่าเหมาะกับเราว่าเวลาเราขับรถไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีไปคนเดียวแล้วแบบเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยก็คือแอปเจ้าสร้อยเนี่ยจะช่วยเราได
2: ้ก็อุ่นใจเนาะเพราะว่าเรามีฟังก์ชัน SOS นะให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงติดตามเจ้าสร้อยมานานแค่ไหนแล้วคุณพัชริน
4: ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเวลาขับรถอะจะฟังบ่อยจะฟังตลอดดีกว่าจะไม่ค่อยเปิดเมื่อก่อนอะจะเปิดเพลงแต่ว่าพอหลังขับรถเริ่มขับรถไปทำงานคนเดียวเนี่ยก็จะต้องฟังไว้ค่ะว่าเกิดจราจรอะไรตรงไหนบ้างอะค่ะใช่
2: แล้วดาวน์โหลดแอปเราอะเนี่ยมานานหรือยังหรือว่าดาวน์โหลดก็ตอนที่มีประชาสัมพันธ์ร่วมสนุกนี่แหละก็เลยโหลด
4: แอปเพิ่งโหลดเลยค่ะแอปเพิ่งโหลดตอนมีแคมเปญเนี้ยค่ะ
2: คือกะโหลดมาร่วมกิจกรรมเลยแหละกะว่าฉันต้องได
4: ้ก็ไม่คิดว่าจะได้ ด้วยเพราะว่าก็แบบเห็นคนฟังจะตลอดเยอะมากแล้วก็แบบบางคนก็ที่ฟังมาค่ะบางคนก็แบบติดตามมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเวลาแบบที่ประกาศว่าแบบมีแบบคนนี้เป็นรายชื่ออะค่ะว่าแบบพี่คนนี้ฟังอยู่ก็จะแบบอุ้ยเป็นพี่คนเดิมๆที่เขาฟังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: ก็เลยคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช่ไหม
4: ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยคนฟังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: เราติดตามเจ้าสร้อยแล้วฟังเจ้าสร้อยมาประมาณกี่ปีละตั้งแต่เริ่มขับรถคนเดียวไปทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยที่บอกเมื่อกี
4: ้ประมาณปีนึงนะคะเพราะปกติแล้วจะแบบแฟนไปส่งอะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วพอหลังๆอะมันเริ่มแบบเวลาไม่ค่อยตรงกันก็เลยแบบขับรถไปเองดีกว่าอะไรเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: แล้วแฟนแนะนำให้แฟนโหลดหรือยังแอปเจ้าสร้อยเนี่ย
4: แฟนเป็นคนแนะนำให้โหลดนะคะเนี่ย
2: เอาแฟนเป็นคนแนะนำ ต้องขอบคุณแฟนด้วยแฟนชื่ออะไรฮะแฟนคุณพัชรินชื่ออะไร
4: คุณประกิตค่ะ
2: คุณประกิตขอบคุณมากนะคุณประกิตนะที่แนะนำให้ดาวน์โหลดกันนะฮะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาพลาดรางวัลหน่อยไหมขิงเขาหน่อยไหมเราฟังมาปีนึงเนี่ย
4: จริงอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่เรื่อยๆอ่ะ
2: เหมือนแบบประมาณว่าเชิญฉันคือผู้ชนะฉันฟังมา1ปีแต่ฉันได้รางวัลนะอะไรอย่างเงี้ยดีใจด้วยนะครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ยินดีครับขอบคุณคุณพัชรินแล้วก็คุณประกิตด้วยขอบคุณมากฝากบอกแฟนด้วยนะขอบคุณมากเลย
4: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งในจำนวน5ท่านนะฮะวันนี้ก็มีพูดคุยกัน2ท่านนะจาก5ท่านที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานติดต่อไปนะครับไม่ต้องห่วงคุณเชาคุณจักกฤษคุณพัชรินคุณนิตยาแล้วก็คุณกนกรัตน์ทั้ง5ท่านดีใจด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube นี่ก็ร่วมแสดงความยินดีมาเยอะเลยขอบคุณมากนะครับคุณสุวรรณทองคุณระพีคุณต้นรักคุณเอกชัยคุณวิรัตนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้นะครับเรื่องของผู้โชคดีรายชื่อก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับเนี่ยคุณเอกชัยนะฮะแล้วก็คุณระพีบอกว่าอยากจะขอผู้โชคดีสัก10-20คน พี่หาสปอนเซอร์มาเลยพี่แล้วพี่ถ้าพี่จะเอา 10-20 คนเนี่ยผมสะดวกนะผมสะดวกในการอ่านรายชื่อแล้วผมก็สนุกกับกิจกรรมของเราทุกๆกิจกรรมเลยแต่ว่ามันขาดอย่างเดียวคือสปอนเซอร์พี่ไปหามาพี่แล้วพี่จะเอาสัก100คนก็ได้ผู้โชคดีอ่ะ100คนผมก็อ่านให้พี่ได้นะครับพี่ไปหาสปอนเซอร์มาหรือว่าพี่แล้วพี่จะเป็นสปอนเซอร์มั้ยติดต่อได้นะโทรเข้ามาเลย1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะจะแจกอะไรดีนะฮะกับข้าวมั้ยครอบครัวคุณแล้วพี่นี่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะเคยรับประทานฝีมือคุณแม่พี่แล้วพี่เนี่ยอร่อยเอาไหมพี่แจกน้ำพริกก็ได้เอาไหมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันก็เดี๋ยวติดตามจสร้อยอย่างที่บอกไปว่าเดือนกันยาก็วันเกิดจสร้อยเดี๋ยวคงมีกิจกรรมอะไรมาให้ร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันอีกเยอะแยะมากมายสะดวกติดตามช่องทางไหนติดตามได้เลยนะครับคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆเจนใหม่ๆยินดีต้อนรับนะฮะมาเป็นครอบครัวจสร้อยของเรานะฮะก็ต้องพบกับผู้ดำเนินรายการเจนเดียวกันนะแน่นอนครับเราเป็นอัลฟาเจนนะหรือว่าเบต้าเจนสำหรับผู้ดำเนินรายการท่านนี้นะฮะก็พบกันได้ครับนะกับ24ชั่วโมงสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยนะทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังจสร้อยได้ทาง FM 100ก็เหมือนเดิมเลยสุดคลาสสิกมากๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อจสร้อยช่องทางหลักก็คือ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับท่านใดที่ติดตามกันมานาน30กว่าปีขอบคุณมากๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ติดตามจสร้อยมานานขนาดนี้อยู่คู่กันไปครับนะฮะชั่วฟ้าดินสลายเลยสัญญาใจคนไหนบอกนะฮะขอบคุณคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อสปอนเซอร์มาฝาก1ลังขอบคุณนะพี่พูดแล้วนะพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียผมเอานะไม่ใช่ไม่เอานะนะขอบคุณมากนะฮะพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียเดี๋ยวไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับที่เชิงทางลงสะพานพระราม4เป็นยังไงบ้างนะครับกับทางด้านของท่าน10ตำรวจโทปันนวิทย์คงสมานเจ้าหน้าที่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ครับตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้อุบัติเหตุทำการเคลื่อนย้ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม
2: ครับ
5: มีคนเจ็บทั้งหมด2ท่านครับผม
2: เป็นยังไงบ้างอาการ
5: รถเจ็บเหตุเกิดก็คือเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลของนนทบุรีนะครับก็คือเป็นขับรถเก็บขยะนะครับผ
2: ม
5: รถเก็บขยะแล้วทีนี้ขยะเนี่ยตกหล่นบริเวณบนสะพานนะครับก็เลยเจ้าตัวคนขับเนี่ยก็เลยลงจากรถเพื่อจะไปเก็บขยะครับผมหลังจากที่เก็บขยะเรียบร้อยแล้วพอดีมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเป็นแก๊ปครับผมก็ขับพุ่งชนเข้ามานะครับผม
2: ผู้บาดเจ็บนี่เป็นสะพานเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่อะฮะ
5: เป็นผู้ชายครับทั้งคู่เลยครับอายุราวๆ30กว่าๆครับผม30ปลายๆครับ
2: ค่ะบาดเจ็บตรงไหนอาการเขาถือว่าหนัก
5: ก็เป็นอาการสาหัสอยู่ครับส่วนของมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยครับสาหัสทั้งคู่เลยครับเพราะว่าชนค่อนข้างแรง
2: โอ้โหก็คือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมฮะทั้งคู
5: ่ใช่ครับผมนำส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด2ไปที่เรียบร้อยแล้วครับทั้ง2ท่านเลย
2: แล้วการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะณขนาดนี
5: ้การจราจรตอนนี้รถคล่องตัวแล้วครับเป็นปกติแล้วครับผมไม่ติดแล้วครับผม
2: กลับกัน
5: ก็เปิดช่องทางการจราจรไปที่เรียบร้อยเราเคลียร์ถนนเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยครับ
2: กลับกันก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับผมไม่มีปัญหาเลยคร
2: ับ แล้วอีกเคสหนึ่งที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกไปปีนขอบสะพานนะฮะตรงนั้นเป็นยังไง
5: อ๋ออันนั้นเป็นรถสิบเป็นรถบรรทุก10ล้อครับผมก็คือเบื้องต้นคือเกิดจากสาเหตุคือเฉี่ยวชนกันนี่แหละครับผ
2: ม
5: รถคู่กรณีด้านหน้าเนี่ยครับเบรกชะลอกระทันหันทำให้รถ10ล้อเนี่ยเบรกไม่ทันพอเบรกไม่ทันปุ๊บก็ไปชนท้ายกับรถส่วนที่นั่งส่วนบุคคลด้านหน้าครับผมแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากครับเพราะว่ารถ10ล้อเนี่ยเบี่ยงออกทันพอเบี่ยงออกทันปุ๊บก็ปีนขึ้นไปบนบริเวณเกาะกลางของสะพานคลองข่อยครับผมอันนี้อยู่จะเหตุอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับ
2: แต่อันนั้นไม่มีคนเจ็บ
5: เหมือนกันเรียบร้อยเหมือนกันแล้วครับ
2: จุดตรงนั้นไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับทั้งหมด
5: ใช่ครับผมไม่มีคนเจ็บครับผมว่ารถไม่ได้ชนอะไรกันแรงมากเพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยเบี่ยงออกกันครับแต่ไปเกยบริเวณเกาะกลางของสะพานครับผมแค่นั้นเอง
2: ไม่ได้บรรทุกอะไรมาไม่ได้มีของตกหล่นใช่ไหมคร
5: ับมีแค่เฉพาะบริเวณทรายครับผมทรายตกนิดเดียวครับผมแต่ก็ทำการเก็บกวาดเป็นที่เรียบร้อยครับผม
2: ในพื้นที่มีฝนไหมฮะเห็นฟ้ามันคึมๆเหมือนกันนะในพื้นที
5: ่ตอนนี้ยังไม่พื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์ยังไม่มีฝนตกนะครับ
2: ครับการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
5: การจราจรตอนนี้ก็มีในส่วนของถนนราชพฤกษ์นะครับที่ค่อนข้างติดนะครับ
2: ครับ
5: ส่วนถนนชัยพฤกษ์ก็สะดวกครับผมไม่มีการติดขัดการจราจรครับ
2: ได้ครับยังไง
5: โดยเฉพาะบริเวณถนนราชพฤกษ์อย่างเดียวครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับผู้หมวดครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
5: ครับ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: ครับขอบคุณท่าน10ตำรวจโทปันวิทย์คงสมานครับเจ้าหน้าที่จราจรจากสภ.ชัยพฤกษ์มี2เหตุนะครับในพื้นที่อีกฝั่งนึงเป็นถนนราชพฤกษ์จุดนั้นเคลื่อนย้ายไปแล้วไม่มีใครบาดเจ็บเป็นรถบรรทุกปีนขอบสะพานแล้วก็จุดเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเจ็บสาหัส2รายจักรยานยนต์ชนเจ้าหน้าที่นะครับที่มากับรถเก็บขยะนะฮะพอดีขยะมันตกก็เลยจะลงไปเก็บจักรยานยนต์วิ่งมาชนนะบาดเจ็บทั้งคู่นะฮะนำส่งโรงพยาบาลปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อยเชิงทางลงสะพานพระราม4ฝั่งขาออกที่จะไปฝั่งชัยพฤกษ์นะเมื่อสักครู่ก็ส่งผลให้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาต้องปิดการจราจรนะฮะก็จะวิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวท้ายก็จะล้นเข้ามาแจ้งวัฒนาขาออกก่อนถึงตัดเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแต่พอหลังจากดำเนินการเคลื่อนย้ายช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลดำเนินการเคลื่อนย้ายคู่กรณีพ้นกีดขวางการจราจรก็เป็นปกติละนะฮะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้หมวดที่ช่วยเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้ด้วยตอนนี้ก็ในพื้นที่ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะใช้การได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางด้านหลังใหม่เมื่อครู่นี้จากคุณติ๊กชมาพรสวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะฮะคุณติ๊กชมาพรบอกว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์เล็กน้อยมีเก๋งสีบรอนเทาจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสันติพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงบิ๊กเสียประมาณ200เมตรมีเศษยางรถบรรทุกตกหล่นอยู่เลนกลางอยู่ในช่องทางหลักการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระมหาสวรรค์แยกท่าพระเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณน้อยมิเตอร์มีน้ำปูน6อยู่ถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกบรมประมาณ15เมตรมีน้ำปูนผสมหินคลุกตกอยู่ช่องทางที่3จากซ้ายระยะทางประมาณ20เมตรบางส่วนเริ่มแห้งแล้วเกาะถนนแล้วด้วยนะเราประสานงานศูนย์อมรินทร์แจ้งไปทางเขตบางกอกน้อยรับทราบการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณโจมีรถเสียพระราม4ฝั่งขาออกหน้าศูนย์ BMW ปากซอยอรรถกวีมีรถเก๋งจอดเสียเลนกลางเลยเขาบอกว่าทำให้รถติดมากฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพัทราวันรถเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เป็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียมีรถเก๋งจอดเสียเลนกลางเลยเขาบอกว่าทำให้รถติดมากฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพัทราวันรถเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4

0: ้ผมข้ามบางขวดมาแล้วกำลังจะถึงโพละ
1: ครับ
0: การจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับ
1: อืมฮะมีฝนไหมพี่เอก
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยท้องฟ้าสว่างมากเลยตอนนี้
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดมีแดดนะปลายทางก็ลำลูกกาคลองเกล็ดครับ
1: อืมครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เอก
0: ครับยังไงก็ไม่มีฝนแล้วล่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะฮะเพิ่มเติมทางหลวง345มาก็บอกวันนี้ไม่น่าจะมีฝนละการจราจรก็ใช้กันได้นะไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
4: วยได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 只要

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้

0: วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสจึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณอุดมครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมโน้ตบุ๊กยี่ห้อเอเซอร์นะครับไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนไม่ได้ครับเป็นสีเทาเข้มนะฮะแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำบนรถแท็กซี่สีเขียวไม่ทราบทะเบียนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายสามครึ่งเรียกรถแท็กซี่สีเขียวเนี่ยจากโรงพยาบาลเซนหลุยแล้วก็ไปลงที่เซ็นทรัลบางรักนะครับตอนบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้นะฮะคุณอุดมฝากประชาสัมพันธ์มานะครับท่านใดที่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะถ้าหากว่าคุ้นนะครับช่วยหันไปมองที่เบาะหลังนิดนึงถ้าเจอก็สามารถแจ้งกลับจสร้อยได้นะครับหรือว่าถ้าเก็บของได้กรณีของพี่ๆที่ขับรถสาธารณะทั้งหลายหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นรถสาธารณะต่อแล้วหากว่าไปเจอสิ่งของเก็บได้ติดต่อแจ้งกลับจสร้อยได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณชัยรัตน์รัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่เลนขวานะครับสรุปว่าเราแจ้งไปทางสนประชาชื่นเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองนำคนได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะคุณติ๊กชมาพรพี่ติ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณชมาพร
0: ถึง
1: คุณเสมา
0: ถึงไหนแล้วครับพี่ติ๊กถึงไหนแล้วเนี่ย
1: พี่อยู่ตรงจะแยกเข้าแยกพุทธมณฑลสาย2แล้วจ้า
0: เป็นไงบ้างเพชรเกษมอะฮะ
1: เพชรเกษมใช่แต่รถโอเคนะ
0: หรอ
1: ทั้งขาเข้าและขาออก
0: เอาวันนี้ไฟแดงก็ไม่ติดเหรอพี่เต็ก
1: ไม่ติดไฟแดงติดนิดหน่อย
0: หรอ
1: แต่ว่าฝนกำลังจะมาแล้วนะตั้งเท้าแล้วฟ้าคึ้มคึ้ม
0: มามืดเลยไหมฮะมาทางหนองแขมเหรอพี
1: ่ใช่ใช
0: ่อ๋อเข้ามาทางบางแคเหรอ
1: ใช่จ
0: ้
1: า
0: อ๋อแต่การจราจรโล่งดีเนาะสองฝั่งเนาะ
1: ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก
0: ็
1: เมื่อกี้พี่ข้ามมาตรงกระบะพุกอ่ะ
0: ครับ
1: ก่อนข้ามมันจะมีซ้ายมือมีถุงขาวๆแล้วก็มีพวกขวดพลาสติกที่เขาจะเอาไปชั่งกิโลหรือไงอ่ะหล่นถุงนึงนะถุงใหญ่อยู่ซ้ายมืออ
0: ๋อครับครับ
1: ให้คนขับระมัดระวังด้วย
0: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับครับ
1: แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะที่เล่นเกมกับคุณเสมาน่ะ
0: แล้วพี่ติ๊กได้ร่วมสนุกไหมได้แคปหน้าจอทันไหมอ่ะ
1: ไม่ทันน่ะขับรถไม่มีเวลาแคป
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าติดตามกิจกรรมได้ตลอดขอบคุณมาก
1: ได้ของรางวัลเราก็ดีใจแทนละ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ติ๊กเดินทางปลอดภัยครับ
1: เช่นกันจ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณติ๊กชมาพรนะครับถนนเพชรเกษมมานะมาตั้งแต่ช่วงนู่นเลยตรงรัชดาท่าพระเลยที่แจ้งว่ามีรถจอดเสียด้วยก่อนถึงตัดกับราชพฤกษ์เล็กน้อยเป็นรถเก๋งจอดเสียเลนซ้ายจุดนี้เราประสานงานสน.บุคโลให้แล้วแล้วก็บริเวณช่วงแถวกระปะพฤกษ์นะฮะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกาญจนามีเหมือนเป็นถุงแล้วเป็นเศษขวดอะไรมาตกหล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้แต่ว่ารถจึงเคลื่อนตัวได้นะต่อเนื่องเพชรเกษมไปตัดสาย2เข้ามาทางสาย2ก็ยังใช้การได้นะครับไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะช่วงนี้มีสายจากท่านประธานท่านประธานต้อมจอมทองสวัสดีครับท่านประธานครับ
2: อุ้ยสวัสดีครับแหมนึกว่าท่านประธานเอ็มปั๊ปเป้แห่งฝรั่งเศสเนี่ยนี่ไม่ใช่นะฮะ
0: อ้าวพี่วาวเขาโดนแล้วนะรู้ไหมเนี่ยติดตาม
2: รู้แล้วครับ
0: พี่วาวเนี่ยเขาไปแล้วนะ
2: แม่
0: พี่ต้อมไม่ตามเลยนะ
2: ไม่ครับไม
0: ่ไม่เป็นยังไงบ้าง
2: ไปซะแล้วนะฮะ
0: อยู่ไหนอยู่ไหน
2: สวัสดีคุณเสมานะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับผมก็หลังจากที่ผมเนี่ยบกมือบายบายปุ้นๆกับลูกค้าผู้น่ารักนะฮะที่ห้างชื่อดังในย่านพระราม2นะครับคุณเสมา
0: เซ็นทรัลเหรอ
2: ก็อุ๊ยทำไมคุณเสมาทราบฮะ
0: เอ้าก็ห้างชื่อดังก็ต้องไปเซ็นทรัลสิครับ
2: กลับเข้ามาพระราม2เนี่ยนะครับผ่านทางด่วนดาวคะนองมันเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสบายสบายนะคุณเสมาครับ
0: ครับ
2: วันนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่ามุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเข็มขัดสั้นกันเลยทีเดียวนะฮะคุณเสมาฮะ
0: คาดไม่ถึงอ่ะ
2: คาดไม่ถึงอีกแล้วนะครับเล่นแล้วเล่นอีกนะฮะ
0: ครับผม
2: เพราะว่าปกติเนี่ยท้ายแถวจะยาวประมาณช่องนนทรีนะครับประมาณนราธิวาสนะฮะ
0: ครับ
2: แต่ณเวลานี้นี่ก็มาชะลอแค่ตรงเข้าโค้งต่างระดับเลยคุณเสมา
0: อืมครับผม
2: ถือว่าโอ้ดียังดีอยู่นะ
0: ครับ
2: แต่เราก็ค่อยๆขยับกระแสเข้ามาซิมาแบบเรื่อยๆนะฮะ
0: ครับผม
2: ผ่านทางลงท่าเรือมาแล้วนะครับผ่านทางลงอ่านลงเนี่ยก็ถึงจะคล่องตัวนะครับ
0: ครับ
2: เพื่อนสมาชิกก็มาจากดินแดงก็อดทนนิดนึงนะดูจะหนาแน่นนะ
0: ส่อง
2: ไปดูเนี่ย
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้ามาจากดาวคะนองอาจจะดีหน่อย
0: ครับ
2: นะครับส่วนฝั่งกับกันเนี่ย ถือว่ายังงดงามนะฮะตามท้องเรื่องนะครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
2: มาจากบางนานี่ขึ้นเนิน62มามุ่งหน้ามาท่าเรือนะครับ
0: อืมครับ
2: สบายสบายจะตรงมาดินแดงหรือว่าจะเบี่ยงซ้ายไปพระราม3นะฮะ
0: ครับ
2: ไปทางพระราม9ก็ยังคล่องตัวดีนะครับช่วงนี้ช่วงนาทีทองนะครับไม่มีประตูดวงนะฮะ รีบมาใช้เลยนะครับ
0: เคยอยู่การทางพิเศษมาก่อนไหมฮะเนี่ย ไม่เคยใช่ไหมท่านประธานก่อนที่ท่านจะลาออกไปเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนี่ท่านเคยอยู่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือเปล่าฮะ
2: อุ้ยคุณเสมาทราบได้อย่างไรฮะ
0: เดี๋ยวผมจะถามพี่วิชยะนะ
2: เป็นคนกวาดใบไม้บนทางพิเศษนะฮะ
0: อากาศ
2: ส่วนที่ไม่ค่อยจะดีงามเนี่ยก็คือสภาพอากาศนะครับคุณเสมาฮะ
0: ครับผม
2: แหมค่อนข้างที่จะครึ้มแล้วนะฮะเริ่มมืดตึ๊บขึ้นมาในทันทีนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเรดาร์อากาศเป็นยังไงครับคุณเสมาครับ
0: ตอนนี้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่หนองจอกลาดกระบังเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงฝนรวมอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ 4.5 มิลลิเมตรฮะ
2: มีแนวโน้มที่จะเข้ามาถึงวังทองหลางแถวออฟฟิศผมบ้างไหมครับคุณเสมาครับ
0: ไม่นะครับพี่ต้อมเพราะเขาพัดออกไปอ่ะเขาพัดไปทางตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไม่ได้พัดเข้ามา
2: แล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะกลับบ้านดึกได้อย่างไรล่ะครับวันนี้ในเมื่อไม่มีฝนเข้ามานะฮะ
0: เหรอฮะ
2: เขาจะอ้างอะไรเลยฮะ
0: เขายังชอบผ้าบาติกอยู่ไหมฮะคนนั้นอะ
2: อุ้ยอันนั้นน่าจะเป็นลายผ้าที่เอาไว้ให้ลูกค้านะฮะ
0: อ๋ออ๋อเหรอแต่คือยังไงทดลองใส่สีชมพูไหมฮะวันนั้นที่เราเห็น
2: มีหลายสีครับผม
0: หลังจากวันนั้นพี่ต้อมก็ไม่เคยส่งคลิปอะไรมาให้เราดูอีกเลยนะ
2: ก็บ้านตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าฉลองรัฐแล้วใช่ไหม
0: ครับ
2: นะก็สบายๆไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยแหมทำไมท้องฟ้ามันครึ้มมันครึ้มออกอย่างนี้ครับคุณเสมาม
0: ันเหงาทุกทีที่ได้มองฮะ
2: ใช่แล้วใจมันก็หายด้วยนะครับ
0: เอาจบเพลงเลยไหมฮะ
2: อุ้ยจะดีนะเดี๋ยวพี่ละพีเข้ามาแซวอีกให้ไปร้องคาราโอเกะนะฮะ
0: ครับผม
2: ยังไงก็ขอจบการรายงานไว้ตรงฉลองรัฐนะฮะกำลังจะเข้าออฟฟิศแล้วครับคุณเสมาครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ต้อม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะใช้พระราม2ต่อเนื่องขึ้นทางพิเศษเฉลิมพระนครนะฮะใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาสะพานพระราม9ก็ใช้ได้ก็ติดจุดเดิมบริเวณช่วงต่างระดับตรงท่าเรือต่อเนื่องมาโค้งอัดนลงผ่านพ้นจุดนี้ไปบางนาเข้าออกใช้กันได้แต่ว่าพี่ต้อมเนี่ยเขาแยกไปทางด้านของทางพิเศษฉลองรัฐนะฮะเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับจตุโชติเข้าออกผมดูให้ยาวๆเลยนะตัดกับสาย9นี่ก็คล่องตัวตลอดเส้นทางนะครับมาทางด้านของศิวราประชาอุทิศเหม่งจ่ายพวกนี้ก็ใช้กันได้อยู่นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะฮะส่วนทางฝั่งพระราม9ขาออกเนี่ยแหละจะรับแจ้งว่ารถเริ่มเยอะนะก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียยกระดับพระราม9ขาออกช่วงเหนือรามนะก็บอกว่ามีรถไปจอดเสียก็เลยกระทบการจราจรไปสักพักหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็เห็นว่าเริ่มดีขึ้นนะเห็นว่าเริ่มดีขึ้นนะฮะคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับพญาไทแยกศรีอยุธยาครึ้มมาแล้วอ่ะขอบคุณพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ดินแดงชะลอตัวนะครับมุ่งหน้ามาประชาสงเคราะห์บทแม่พระแล้วก็ทางฝั่งราชดำริที่จะไปประตูน้ำก็ได้ช้าเหมือนกันอังลีดูนังราชดำริวิทยุตัดพระราม4ได้ช้านะครับพญาไทด้วยฝั่งปทุมวันฝั่งราชเทวีแล้วก็แยกพญาไทกลายเป็นว่าดีขึ้นเฉยเลยนะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าท้ายยาวกว่านี้นะแต่พอใกล้ๆจะ4โมงนี่กลายเป็นว่าเขาก็ดีขึ้นนะแถวนั้นนะก็ที่แน่นอยู่จะเป็นเพชรบุรีนะเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำเนี่ยที่รับแจ้งว่ารถเต็มพื้นที่ทั้ง2ด้านนะฮะพี่ต้นรักสอบถามทางด่วนมานะครับทางด่วนก็เมื่อสักครู่พี่ต้อมเขาเพิ่มเติมให้ตั้งแต่ดาวคะนองขึ้นมาจากพระราม2นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเชื่อมทางพิเศษของรัฐก็จะมีชะลอตัวช่วงอัดรงช่วงแถวท่าเรือกลับกันมาจากบางนา S1 เนี่ยใช้ได้นะไม่มีปัญหานะฮะส่วนทางพิเศษศรีรัตน์ถนนขั้นที่2ตั้งแต่ช่วงบางโคร่ที่จะมุ่งหน้าไปพญาไทเนี่ยใช้ได้นะไปกลับจะมีชะลอตัวก่อนถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในส่วนของขาออกส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทฝั่งนี้ไม่ค่อยติดยังใช้การได้ที่แน่นหน่อยทางพิเศษศรีรัตน์เนี่ยจะเป็นช่วงสาวรีนะฮะตั้งแต่ช่วงพระราม9เข้ามาทางด้านของสาวรีต่อเนื่องไปทางด้านของพญาไทอันนี้ชะลอตัวนิดหน่อยส่วนขาออกเนี่ยชะลอตัวไปอโศกผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย7ไปทับช้างตัดสาย9ไม่ติดเลยนะช่วงมอเตอร์เวย์แถวหน้าสนามบินแถวลาดกระบังหน้าด่านล่ม9ต่างระดับก็ถือว่าใช้การได้นะในช่วงเวลานี้2ฝั่งการจราจรพิเศษด้านฝั่งบุแบตตะวันออกนะครับบางพีมุ่งหน้าบางปะอินใช้กันได้ยาวๆเลยนะไม่มีปัญหาการจราจรเลยตลอดเส้นทางไปกลับเลยส่วนทางด้านของทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์บางแก้วบางครุปากน้ำบางขุนเทียนไม่ติดเลยนะครับจะมีหนาแน่นส่วนของสะพานการจราจรพิเศษฝั่งที่มาจากบางครุสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อม วงแหวนอุตสาหกรรมอันนี้ติดนะก่อนถึงช่วงวัดสวนส้มอ่ะชะลอตัวนะไม่แน่ใจว่ามีเหตุรถจอดเสียหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปนี่คล่องตัวเลยนะไม่ติดเลยหน้าด่านบางแก้วหน้าด่านบางขุนเทียนอย่างที่บอกว่าใช้กันได้ดีนะไม่มีปัญหาไม่มีสะสมด้วยหน้าด่านส่วนสะพานกาญจนาฝั่งที่จะข้ามมาพระราม2เนี่ยใช้กันได้ดีกว่านะครับไม่มีปัญหาการจราจรทางพิเศษประจิมรัตยาช่วงนี้ยังไม่ติดนะยังไม่ติดยังใช้กันได้ยาวๆเลยแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาโดยรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวดีตลอดสายทางทั้ง2ฝั่งช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีหลัง 16:00 น.เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นคุณสุรศักดิ์บอกว่าเจริญราษฎร์ฝนตกแล้วขอบคุณคุณสุรศักดิ์ด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณ 3M สวัสดีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจช.100ของเราช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งลดราคาน้ำมันด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสั่งการเรียกประชุมกบง.และกบน.ทันทีเย็นนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งลดราคาน้ำมันหวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนหลังเงินเฟ้อส่งสัญญาณสูงต่อเนื่องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพหลังกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์เงินเฟ้อและระบุว่าประชาชนอาจเผชิญภาวะค่าครองชีพสูงต่อเนื่องโดยยืนยันว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งและปรับลดลงมาเป็นลำดับพร้อมมองว่าเมื่อช่วงที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นประชาชนต้องรับภาระตามสถานการณ์แต่เมื่อราคาน้ำมันลดลงก็ควรสะท้อนมายังราคาขายให้กับประชาชนโดยเร็วโดยการลดราคาน้ำมันต้องดำเนินการอย่างจริงจังไม่ใช่ทยอยลดเพียงเล็กน้อยเพราะต้องคำนึงถึงค่าของชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงต้นทุนของผู้ประกอบการโดยกระทรวงพลังงานได้รับนโยบายไปแล้วและเตรียมหารือในคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาส่วนการดูแลราคาสินค้านั้นกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบแนวทางแล้วโดยจะมีการเดินหน้าควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าถุงฟ้าและมาตรการตึงราคาสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงรัฐบาลพร้อมปรับนโยบายเศรษฐกิจให้เหมาะสมโดยจะไม่มองเพียงตัวเลขเศรษฐกิจแต่จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ด้านนายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.จะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วปปส.เตรียมประชุม DSI ศุกร์นี้ขยายผลคดีเฮโรอีนแอมินาแย้มรู้ตัวการครบทั้งเครือข่ายจ่อออกหมายจับตัวการฝั่งลาว2รายในสัปดาห์หน้าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่เชื่อมโยงกรณีแอมีนาโดยระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมขบวนการได้ครบทั้งต้นทางจากสปป.ลาวรวมถึงผู้รับหิ้วในประเทศไทยและผู้รับปลายทางในต่างประเทศพร้อมยืนยันว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับคดียึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครและเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้ปปส.จะประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีหลังรับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษโดยภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย2รายซึ่งเป็นตัวการสำคัญ ทั้งผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook Lost ว่าเกี่ยวข้องกับผู้บงการหรือไม่และขณะที่การปปส.ระบุได้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการว่าจ้างทั้งลูกเรือสายการบินและประชาชนทั่วไปให้ลำเลียงยาเสพติดไปต่างประเทศเป็นอาชีพและยังมีแผนขยายไปถึงการว่าจ้างแอร์โฮสเตสรายอื่นๆพร้อมเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำอย่ารับฝากสัมภาระหรือขายน้ำหนักกระเป๋าให้บุคคลอื่นโดยไม่ตรวจสอบเพราะหากตรวจสอบพบยาเสพติดจะไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมายได้พงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
10: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不到。哎，我们比，我们比家。毛球擦
1: 不出来。
0: ใหญ่
1: ไกด์เตอร์เหมือนกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเหี้ยสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร
1: ่เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้ากรรมยาเรามีที่พักแน่แน่
2: แม่รี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
3: เอ้ย
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเลยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลสั่งมันช่วยดู
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: โยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณหยกครับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโนโวเทลแบงคอกนะครับออนสยามสแควร์นะก็แจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาตินะก็บอกว่าเป็นผู้หญิงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max สีส้มไว้บนรถแท็กซี่นะครับก็บอกว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1290กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1290กทม.นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับเขียวเหลือง1มม.คควาย1290กทม.นะฮะติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก็บอกว่าขึ้นรถจากหน้าโรงแรมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปลงที่ไหนนะฮะ1มม.คควาย1290กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณชัยรัตน์ก่อนหน้านี้อยู่บรมขาออกช่วงชิมพลีช่วงแยกบรมยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอกซ่อมสร้าง345ขาเข้าต่างระดับของข่อยตัดต่างระดับบางคูวัดเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะคุณน้อยราชพฤกษ์ขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกมีแท็กซี่สีชมพูน้ำเงินจอดเสียเลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังประสานงานสน.บางเสาธงรับทราบนะครับการจราจรคุณน้อยบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณต้อมจอมทองถนนขั้นที่1เมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมหน้าใหม่ไปก่อนที่จะ16นาฬิกาช่วงที่แล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดาวคันนองท่าเรือไปกลับนะคุณสุรศักดิ์เจริญราชขาเข้าพระราม3มุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งแต่ว่าฝนตกแล้วนะครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ถึง2คุณอ้วนบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนพระราม4เลยโรงพยาบาลเทพธารินทร์มา500เมตรจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายกีดขวางช่องทางด้านขวาตอนที่คุณอ้วนแจ้งเข้ามาบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะการจราจรได้ชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่87บวก400ก่อนถึงโรงพยาบาลหนองแคประมาณ500เมตรชนกัน3คันนะครับมีกระบะ1กระบะตู้ทึบ1แล้วก็บรรทุก4ล้อกลางอีก1ทั้งหมดเนี่ย3คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วเรื่องของกลุ่มฝนนะครับล่าสุดตอนนี้ทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศบอกว่าไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะฮะช่วงหลัง16นาฬิกาที่ผ่านมาก็พัดไปทางฉะเชิงเทรานะครับออกไปทางด้านของฉะเชิงเทราไปทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็นครนายกนี่ก็ไม่ได้พัดเข้ามานะเขาก็พัดไปทางด้านของปราจีนบุรีส่วนด้านบนลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนี่ก็พัดไปทางด้านของสระบุรีนะครับส่วนทางฝั่งราชบุรีกาญจนบุรีอันนี้ก็พัดมาทางฝั่งของนครปฐมแต่ว่าด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นกลุ่มฝนที่อ่อนกำลังนะครับที่กลุ่มใหญ่แล้วก็มีกำลังมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งฉะเชิงเทราแต่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาพัดออกไปเขาไม่ได้พัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับส่วนเรื่องของการจราจรก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลานะครับเข้าเร่งด่วนเย็นก็มาเลยนะพระราม1เพลินจิตเพชรบุรีราชแยกราชเทวีนะครับราชดำริก็จะเป็นราชประสงค์มาประตูน้ำอังรีดูนังเฉลิมเผ่านะแล้วก็ฝั่งที่จะไปพระราม4แล้วก็ด้านของวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตนะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันรัชดานะครับที่จะไปอโศกสุขุมวิทแล้วก็ด้านของสุขุมวิทเข้าจากพระโขนงทองหล่อเข้ามานะก็แน่นๆแล้วส่วนด้านของสาทรใต้นะตั้งแต่ซอยสุนทรูไปเซนหลุยแล้วก็สาทรเหนือตั้งแต่ลงมาจากสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนรินทร์แล้วก็ทางฝั่งของคอนแวนสารแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตัดพระราม4หรือว่าบริเวณช่วงแยกวิทยุสีลมฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนมาเหศักดิ์สุรศักดิ์นะที่จะมุ่งหน้าตัดสาทรใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าตัดสาทรนี่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันต่อเนื่องไปถนนกรุงธนบุรีก็ยังใช้การได้พระราม3ยังใช้ได้นะครับด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพรวมไปถึงถนนพระราม3เข้าออก5แยกเจริญราษฎร์โค้งวัดด่านสาธุใต้สะพานพระราม9แยกถนนตกก็ยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรสุขสวัสดิ์มีชะลอตัวเล็กๆน้อยๆจุดเบี่ยงแนวก่อสร้างตามรอบสัญญาณไฟตามจุดกับรถแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวแยกบุคโลใช้ได้เจริญนครราชบุรณะยังไม่มีปัญหาแยกมหัยสวรรค์ชะลอตัวเบี่ยงแนวก่อสร้างแยกตากสินเข้าไปวงเวียนใหญ่ได้ช้าด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกแน่นแล้วประชาธิปกแยกบ้านแขกจุดเดิมอิสรภาพที่จะมุ่งหน้าบ้านแขกอิสรภาพใหม่เหมือนกันชะลอตัวเล็กน้อยสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปแยกคลองสานก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันลัดย่าเข้าออกคลองสานยังใช้ได้เจริญนครหน้าห้างยังไม่ติดเพชรเกษมเข้าออกชะลอตัวบางว่าตัดราชพฤกษ์ขาเข้ามีแถวสาย1ด้วยขาออกมีแถวสาย2ที่ยังชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางฝั่งของแจ้งวัฒนะทางฝั่งของงามวงวานนะครับดูแล้วก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งขาออกแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับขาเข้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับแจ้งวัฒนะแต่ว่างามวงวานเนี่ยที่จะชะลอตัวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่วงแถวแครายใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพงเพชรหลังจากนั้นก็ดีขึ้นบริเวณช่วงอุโมงค์เกษตรก็ยังใช้ได้นะครับไปกลับ2ฝั่งเลยรัตนาธิเบศรมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณช่วงแยกแครายส่วนฝั่งกลับกันหันหลังให้แยกแครายข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรติวานนท์มีชะลอตัวขาออกแยกแครายกับสนามบินน้ำสามัคคีเคลื่อนตัวได้ให้แยกปักเกร็ดยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งเข้าทั้งออกนะครับแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมก็ยังไปกันได้อยู่นะส่วนหลัก4ส่วนพหลวงเวียนบางเขนยังใช้การได้นะครับพหลโยธินขาออกชะลอตัวใส่หน้าต่อเนื่องเกษตรผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานใหม่คปอขาออกรถจะเยอะกว่ากลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม4นะครับการจราจรก็ใช้การได้เป็นปกตินะครับเมื่อช่วงบ่ายมีเรื่องของทั้งอุบัติเหตุมีคนเจ็บด้วย2รายแล้วก็เรื่องของรถจอดเสียด้วยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับสำหรับด้านบนสะพานพระราม4อย่างเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลจาก M6 ครับเขามีการลุยปิดจ็อบมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะปักหมุดสิงหาคมปีนี้ครับสร้างตอน4เสร็จเปิดวิ่งช่วงบางปะอินปักช่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนขาเข้ากรุงเทพใช้ได้ช่วงด่านมกเหล็กบางปะอินจากปักช่องให้เบี่ยงใช้ถนนมิตรภาพความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยนะฮะช่วงบางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรขนาดนี้เหลืองานโยธาตอน4และตอน21โดยคาดว่าตอน4ซึ่งเหลืองานอีกเล็กน้อยจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569ครับกำหนดแผนงานว่าจะสามารถเปิดทดลองให้บริการช่วงบางปะอินปากช่องเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569โดยจะกำหนดวันเปิดที่แน่นอนอีกครั้งนะครับเนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาตอนที่21ทิศทางขาออกหรือฝั่งขวาทางยังก่อสร้างไม่เสร็จโดยเหลือการติดตั้งพื้นที่อีกประมาณ19ช่วงดังนั้นการเปิดวิ่งในเดือนสิงหาคมนี้เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นจะกำหนดรูปแบบดังนี้คือทิศทางขาออกขาออกคือออกจากกรุงเทพไปนะฮะจากบางปะอินปากช่องนครราชสีมาสามารถวิ่งได้ตลอดสายบนโครงข่าย M6 ส่วนทิศทางขาเข้าขาเข้านี่คือเข้ามาในกรุงเทพนะฮะจะแบ่งเป็น2ช่วงโดยจากนครราชสีมาปากช่องวิ่งตามปกติจนถึงด่านปากช่องให้ออกจาก M6 เพื่อใช้ถนนธนรัตน์เข้าสู่ถนนมิตรภาพจากนั้นเข้าด่านมกเหล็กกลับเข้า M6แล้ววิ่งสู่บางปะอินโดยปัจจุบันงานโยธาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง2ตอนได้แก่ตอน4อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2569ตอน21อำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมากำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569ครับโดยมีกำหนดเป้าหมายจะเปิดทดลองให้บริการตลอดสายทั้ง2ทิศทางโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่เทศกาลปีใหม่2570เป็นต้นไปและคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางได้ภายในปี2570ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: มีรับแจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณแฮปปี้ฟิลนะฮะเขาบอกว่าถนนรัชดาภิเษกแยกรัชโยธินตัดกับพหลโยธินติดนานนะฮะก็คือแยกรัชโยธินนั่นแหละนะรัชดาตัดกับพหลรัชโยธินเขาบอกว่าติดนานนะเดี๋ยวยังไงลองประสานงานให้นะครับแล้วก็คุณ 3M ปู่เจ้าขึ้นสะพานภูมิพลลงสุขสวัสดิ์ท้องฟ้าครึ้มนะครับไปบางประกอกนี่ติดสัญญาณไฟนะตรงกิโล9นะฮะนานนิดหนึ่งขอบคุณคุณ 3M ด้วยแล้วก็คุณ Happy Feel ด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราก่อนหน้านี้มีทางคุณกระปุกแดงแจ้งเรื่องอุณหภูมินะฮะที่เทพรักษ์สมุทรปราการ34องศาดัชนีความร้อนนี่43องศานะครับเพิ่มเติมได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทางจสร้อยนะครับวิภาวดีรังสิตขาออกอ่ะรับแจ้งว่ารถเยอะขึ้นนะครับมุ่งหน้าวัดเสมียนจาก5แยกลาดพร้าวกลับการใช้การได้ดีกว่าสุทธิสารยังเคลื่อนตัวได้นะครับสามเหลี่ยมดินแดงใต้ทางด่วนยังใช้การได้แยกพระราม9ดีขึ้นศรีอยุธยาชะลอตัวแยกวัดเบญจมบพิตรต่อเนื่องสวนีแล้วก็แยกศรีอยุธยาราชปรารภมักกะสันหนาแน่นนะครับทางฝั่งของยมราชอุรุพงศ์ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดพระราม6เริ่มช้าทางฝั่งของราชดำเนินนอกจปรชะลอตัวราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวได้ช้าครับกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มเจอท้ายแถวก่อนถึงแยกคอกบัวครับต้องผ่านพ้นวงเวียนไปก่อนครับถึงจะดีขึ้นครับด้านนี้ส่วนทางฝั่งราชดำเนินในยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับทางฝั่งอรุณอมรินทร์ชะลอตัวแยกศิริราชโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากบรมทางด้านของอิสรภาพสองฝั่งพรานนกชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจันลันไฟฉาย35บางขุนนนท์ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสะพานพระราม8ขาออกไม่ติดครับขาเข้าได้ช้าครับวิสุทธิกษัตริย์ต่อเนื่องไปจปรด้านของจักรวรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้าแยกจปรก็ช้าเหมือนกันคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่น้อยถึงไหนแล้วครับ
4: ผมเข้าวันแล้ว
1: ครับผม
4: ก่อนหน้านี้ผมใช้ราชพฤกษ์ขาเข้า
1: ครับ
4: จากบรมมาเลี้ยวซ้ายมาไม่มีปัญหาหรอกวิ่งได้ตลอดแหละ
1: ครับ
4: ทีนี้พอข้ามแยกบางแวกเนี่ยสะพานข้ามแยกบางแวกเชิงทางขึ้นนะจะมีรถแท็กซี่เขาจอดเสียอยู่คันหนึ่ง
1: ครับ
4: อยู่เลนซ้ายสุดเลยเปิดกระโปรงหน้าไว
1: ้ครับ
4: แล้วคนขับก็ออกมาเดินวนๆอยู่นะฮะมันมีอยู่สามเลนสะพานที่ขึ้น
1: อ
4: ่ะรถใช้ความเร็วคุณได้มากผมกลัวว่าจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้
1: อ
4: นนะครับ
1: ครับ
4: ผ่านพ้นมาก็ใช้การได้นะตอนนี้ไปกลับก็ยังโอเคอยู่ใช้การได้ดีครับกลับมาแวะซื้อกับข้าว
1: ก็เป็นพ่อบ้านด้วย
4: พ่อครัวถุงครับครัวถุง
1: วันนี้ไม่เตะตะก้อเลยฮะ
4: ก็ที่กำลัง
1: ไป
4: วางแผนกันอยู
1: ่
4: แกออกกำลังซะหน่อย
1: เนี่ยไงหลานถามแล้วไปไหนทะเลาะกันก่อนไหมฮะทะเลาะกันหลานก่อนไหมฮะ
4: รถจอดลูก
1: รถจอดกี่ขวบแล้วพี่น้อยกี่ขวบแล้ว
4: 3ขวบ
1: คนนี้ป่ะที่ให้พี่น้อยใส่เคสที่เป็นสีชมพูป่ะใช่คนนี้ป่ะ
4: อ๋อไม่ใช่ครับคนนี้หลานข้างบ้านหลาน
1: อ๋อคนนี้หลานข้างบ้าน
4: ครับ
1: มีคนไหมมี
4: คร
1: ับขอบค
4: ุ
1: ณนะคร
4: ับ ครับคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดี
4: คุณลุงเสมาก่อน
1: คุณลุงเลยเหรอ
4: สวัสดีคุณพี่
1: สวัสดี
5: ครับสว
1: ั
5: สดีคร
1: ับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: ขออภัยอายุเพิ่ง20ต้นๆเรียกลุง
1: ขอบคุณครับพี่น้อย
4: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณหลานด้วยนะฮะแหมเรียกซะลุงเลยนะเรียกพี่ก็พอมั้งขอบคุณนะครับทั้งสองท่านน่ารักดีนะครับอยู่กับเด็กๆนะฮะเดินทางปลอดภัยนะฮะพี่น้อยมิเตอร์ของเรานะฮะก็รายงานราชพฤกษ์เข้ามานะครับก่อนหน้านั้นก็มีเพิ่มเติมทั้งเรื่องของรถจอดเสียแล้วก็อุบัติเหตุเข้ามานะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากนะครับพี่น้อยขอบคุณคุณหลานด้วยกรณีคุณอ้วนนะครับพระราม4ฝั่งขาเข้าเลยโรงพยาบาลเทพธาริน500เมตรที่บอกว่าไม่ทราบคู่กรณีจุดนี้มีคนเจ็บนะอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เจริญราษฝนตกนะครับใช้ที่ปัดเบอร์1เบอร์2สลับกัน ช่วงพระรามสามมุ่งหน้าใต้ด่วนการจราจรไม่ติดนะก็บอกเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะคะแล้วก็คุณตู่ระยองกรณีอุบัติเหตุผ่านช่องทาง SOS มาฟังก์ชันของเราในแอปจส100พหลโยธินฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่87บวก400ครับก่อนถึงโรงพยาบาลหนองแค500เมตรฝากระวังด้วยนะครับช่วงนี้3คันเลยนะมีทั้งบรรทุก4ล้อกลางกระบะตู้ทึบแล้วก็กระบะอีกคันหนึ่งอยู่ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนเลนขวานะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับอโศกมนตรีติดนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรฝั่งกลับกันดีกว่านะแล้วก็แยกพระราม9ยังได้ตามรอบไฟรามคำแหงช่วงแยกรามข้ามทางรถไฟชะลอตัวนะครับมุ่งหน้าไปคลองตันจะมีท้ายแต่ฝั่งกลับกันจากแยกคลองตันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบันเทปลีลาฝั่งนี้ใช้ได้นะไม่ติดนะลำสาลีใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าฝั่งขาออกต่อเนื่องไปบ้านม้าเนี่ยเขาเริ่มชะลอตัวแล้วนะแล้วก็นิด้าเสรีไทยอ่ะขาเข้าเริ่มมีรถชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นตรงแยกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับล่าสุดคุณตู่ระยองสวัสดีครับพี่ตู่
5: ครับสวัสดีครับผมคุณเสมาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ครับพี่ตู่ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
5: ตอนนี้ผมเลยสถานีตำรวจทางหลวงทับฟาร์มมาแล้ว
1: มิตรภาพ
5: ลงแล้วครับ
1: มิตรภาพใช่ไหม
5: ครับ
1: ตกหนักไหมครับ
5: ตกหนักไหมครับยังอยู่ระดับหนึ่งครับถนนมีเปียกบ้างนะตอนนี้
1: ฮะการจราจรเป็นยังไงครับ
5: รถประมาณปานกลางครับยังใช้การได้ดีอยู่แต่ว่ามืดครึ้มครับฝน
1: ทั้งสองฝั่งยังใช้ได้นะครับ
5: ใช้ได้นะครับยังใช้ได้ครับแต่ว่าบางคันนี้ต้องเปิดไฟวิ่งแล้วมันครึ้มครึ้มมืดมืดครับ
1: หรอ
5: เพราะว่ากลุ่มฝนเนี่ยคือจะปกคลุมแถวลงปูน
1: อ๋อ
5: ตอนนี้กำลังจะขึ้นลงปูนแล้ว
1: อ๋อเหรอฮะ
5: ใช่คร
1: ับ ที่ปัดเบอร์อะไรอ่ะพี่ตู
5: ่ปัดเบอร์หนึ่งครับ
1: เบอร์หนึ่ง
5: ละ
1: เออใช่มันมีแถวสระบุรีต่อเนื่องไปทางโคราชนะพี่ตู่นะกลุ่มใหญ่ด้วยนะเนี่ย
5: ใหญ่ด้วยนะอ๋อครับแสดงว่าผมกำลังวิ่งหาน้องฝนใช่ไห
1: มตามกันไปครับพี่กลุ่มฝนก็ตามพี่ก็ตามฝนเนี่ยฮะวันนี้ไปถึงไหนฮะเนี่ย
5: ตอนนี้กำลังจะขึ้นลงปูนแล้วครับแล้วก็ปลายทางก็คืออำเภอปากช่องครับ
1: ออกปากช่อง
5: ได้ครับ
1: โอ้ก็ไม่ไกลแล้วเนาะ
5: แต่ผมจะเข้าทางโรงเรียนในเรือ ขึ้นไป
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับพี่ตู่ครับ
5: ขอบคุณมากครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังและเจ้าหน้าที่จส.100ด้วยนะครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับมิตรภาพทับกวางต่อเนื่องปากช่องฝนเริ่มตกแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะคือมีกลุ่มใหญ่เลยนะแก่งคอยสระบุรีนะครับมาทางด้านของปากช่องนครราชสีมานะฮะแล้วก็ทางด้านของนครนายกไปทางด้านของประจันตคามไปทางด้านของอำเภอเมืองประจินบุรีอุ้ยนี่กลุ่มใหญ่นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงแถวสระบุรีลพบุรีนะครับมาทางด้านของบ้านหมอมาทางด้านของเฉลิมพระเกียรตินะฮะนี่ก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้มีหลายกลุ่มฮะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะไปทางด้านของแปลงยาวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงบางน้ำเปรี้ยวอุ้ยนี่กลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาอยู่รอบนอกนะถ้าเป็นกรุงเทพใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นแถวๆสมุทรสาครนะฮะแต่ว่ากลุ่มไม่ใหญ่แล้วก็อีกจุดนึงแถวพระประแดงเนี่ยครับพระประแดงบางคอแหลมเนี่ยที่ก่อนหน้านี้แถวพระราม3ยานาวาเนี่ยที่บอกว่ามีฝนลงมาระดับ 1-2 เนี่ยแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเหมือนเขาพัดไปทางพระประแดงสมุทรปราการนะครับเนี่ยแล้วก็กลุ่มไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อีกกลุ่มนึงอยู่ที่บางขุนเทียนฮะฝั่งทนนะก็จะพัดไปทางพระสมุทรเจดีสมุทรปราการนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ไหนฝนตกไม่ตกสภาพการจราจรเป็นยังไงนะก็สามารถเพิ่มเติมได้1137ก็ได้ฮะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสะดวกพิมพ์เข้ามาในช่องทาง YouTube คอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับมิตรภาพยังใช้ได้นะแถวปากช่องลำตะคองนี่ยังไม่ติดเลยแต่ว่าระวังเรื่องของพื้นถนนเปียกลื่นนะฮะรับแจ้งว่าแถวนั้นฝนเริ่มลงเม็ดแล้วคุณนัทออโต้อัปเดตสมุทรสาครฟ้ามืดครึ้มฮะขอบคุณคุณนัทออโต้ด้วยนะครับนี่ก็เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณนัทออโต้นะอยู่แถวสมุทรสาครบอกว่าฟ้ามืดครึ้มแล้วนะครับส่วนพระราม2ตอนนี้ยังใช้ได้นะพระราม2ยังไม่มีปัญหาการจราจรแถวท่าจีนแถวมหาชัยแถวแสมดำนะก็จะมีฝั่งขาออกนิดหน่อยมาจากหัวกระบือฮะที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2จุดนี้มีชะลอตัวนะครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดละส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังใช้การได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางฝั่งของการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับจะมีปัญหาฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้ามาหมู่บ้านดีเคก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟฝั่งกลับกันน่ะไม่ติดช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานน่ะไม่ติดแต่ว่าฝั่งขาเข้าอ่ะลดมากทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเลยนะครับส่วนการจราจรแถวบางใหญ่ที่ปกติช่วงเย็นเนี่ยจะมีรถเยอะวันนี้แปลกฮะไม่ติดนะครับแถวบางใหญ่คลองบางไผ่ขาออกอ่ะไม่ติดนะแต่ขาเข้าเนี่ยน่าจะมีเหตุอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าเห็นว่าหนาแน่นกันเข้ามานะจากสมบัติบุรีจากบางบัวทองบางกรวยไซน้อยจะเข้ามาทางคลองบางไผ่จันทองเอี่ยมอันนี้ติดกลายเป็นขาเข้าอ่ะติดน่าจะมีเหตุอะไรแล้วล่ะครับสำหรับการจราพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้านะก่อนถึงคลองบางไผ่เห็นว่ารถติดมีท้ายแถวพอสมควรนะครับเนี่ยมาจากบางบัวทองสมบัติบุรีเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้ขาเข้าอ่ะติดแต่ขาออกอ่ะไม่ติดโอ้ประมาณ2กิโลนะฮะประมาณ2กิโลนะครับนะเดี๋ยวด้านนอกเช็คให้นะฮะว่าสรุปแล้วมีเหตุอะไรใครอยู่ที่นู่นตรงนู้นนะทราบสาเหตุก่อนแจ้งเข้ามาได้เลยนะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังนะเจ้าหน้าที่เรากำลังตรวจสอบให้อยู่ด้านนอกตรวจสอบให้ละเพราะว่าท้ายแถว2กิโลครึ่งนะตั้งแต่ช่วงชัยพฤกษ์มาเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวมาตลอดเลยฮะสะพานข้ามคลองพระพิมลเนี่ยเจอท้ายแล้วนะเข้ามาทางด้านของเนี่ยจันทองเอี่ยมเนี่ยติด2กิโลครึ่งอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอด้านนอกเช็คข้อมูลถ้าใครฟังอยู่แล้วจะเลี่ยงไปเลี่ยงราชพฤกษ์ก่อนเลยราชพฤกษ์ไม่ติดนะมาจากชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ไม่ติดขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกชะลอตัวก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะจุดนี้ชะลอตัวนะขาออกนะแต่ขาเข้าไม่ติดใครที่จะใช้ขาออกไปใช้กาญจนาตะวันตกดีกว่าใครที่จะใช้ขาเข้ามาใช้ราชพฤกษ์ดีกว่านะครับส่วนรัตนาธิเบศรัตนาธิเบศแถวบางรักน้อยท่าอิฐบางพูนบางใหญ่ไม่ติดเลยครับ M81 โล่งๆเลยครับเนี่ยสะพานพนังเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยฮะรัตนาธิเบศรมีชะลอตัวแค่จุดเดียวนะครับเข้ามาทางด้านของแครายส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจากแครายไปก็ไม่ติดจะติดงามวงวานงามวงวานแน่นแล้วนะแล้วก็ประชาชื่นด้วยโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากมอธุรกิจฝั่งนี้ท้ายจะยาวกว่านิดนึงนะส่วนฝั่งที่มาจากประชานิเวศก็ท้ายจะสั้นกว่านิดหน่อยส่วนงามวงวานติดนะขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตร ไปทางด้านของบางเขนไปทางด้านของพงเพชรแล้วก็รถที่ลงมาจากทางด่วนก็มาจะเอกับงามวงวานขาออกไปที่จะไปแครายเป็นทางร่วมกันอันนี้ก็ชะลอตัวนะครับต่อเนื่องไปแครายส่วนรัตนาธิเบศส่วนติวานนท์ถ้าหันหลังให้แครายไม่ติดแต่ถ้าหันหน้าเข้าแครายรัตนาธิเบศติดแล้วก็ติวานนท์ที่มาจากซอยริวเดียติดแต่ว่าฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำมาจากสามัคคีฝั่งนี้ดูท้ายสั้นกว่านะแทบจะไม่มีท้ายเลยอ่ะฝั่งเนี้ยสนามบินน้ำชะลอตัวขาออกขาเข้าไม่ติดสามัคคีเคลื่อนตัวได้นะฮะจะมีตรงใต้ด่วนน่ะใต้ด่วนตรงโรงเรียนน่ะอันนี้ติดนะชะลอตัวกันเข้าออกถ้าผ่านพ้นปากซอยตรงโรงเรียนไปก็ไม่ติดละนะฮะเห็นด้านหน้านี่ตัดประชาชื่นอะไรช่วงนู้นก็ใช้การได้ละอีกทีนึงก็ช่วงประชาชื่นละนะครับที่ชะลอตัวกันนะช่วงตัดสามัคคีเข้าออกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ4โมงกว่าๆนะฮะมีนักเรียนในร้อยนะชื่อคุณพัชรพลเนตรพลเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ได้มีการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการชักและหมดสติที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีโดยมีการทำ CPR และมีการประสานเจ้าหน้าที่นำส่งนะฮะแพทย์ฉุกเฉินจนผู้ป่วยเนี่ยกลับมามีสัญญาณชีพนะแล้วก็ได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยหลังจากที่เรื่องราวได้เผยแพร่ออกไปนะครับทางโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ชื่นชมนะครับน้องท่านนี้กันเยอะมากๆนะฮะหลังจากที่ทางโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9โพสต์ได้ไม่นานหลายท่านนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องชื่นชมกับทางคุณพัชรพลเนตรพลด้วยพลเมืองดีนะพลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่หมดสตินะครับระหว่างทางอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่5ที่ผ่านมานี่เองตอนช่วงเย็นๆประมาณสัก16นาฬิกานะฮะหลายท่านพากันชื่นชมนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณแม่ของคุณพัชรพลกันนะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วคุณแม่พรทิวาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ตอนนั้นลูกชายเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังยัง
2: ตอนที่หลังจากน้องช่วยเสร็จแล้วค่ะ
1: ครับ
2: น้องก็โทรมาเล่าให้ฟังด้วยความทั้งตื่นเต้นและก็มีความดีใจค่ะที่มีโอกาสได้ช่วย
1: ทั้งหมดให้คุณแม่ฟังยัง
2: ตอนที่หลังจากน้องช่วยเสร็จแล้วค่ะ
1: ครับ
2: น้องก็โทรมาเล่าให้ฟังด้วยความทั้ง

0: ต่พี่เขาก็มีอาการแบบก็ตามภาพเลยนะคะแต่ก็ดีใจที่ลูกชายตัดสินใจที่เข้าไปช่วยค่ะพอไปถึงก็บอกว่าก็ถามพี่พนักงานอยู่ B2S ที่เขาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องก็จะเล่าให้ฟังในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าผมช่วยไหมครับค่ะให้ผมช่วยไหมค่ะน้องก็เลยไปอาสาช่วยค่ะช่วยพี่เขาค่ะ
1: ฮะปกติเฟิร์สเป็นคนยังไงพี่เฟิร์สเป็นคนยังไงฮะคุณแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
0: พี่เฟิร์สจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแล้วก
1: ็
0: ชอบแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากค่ะจะแบบเวลาทำอะไรลงไปอาจจะแบบอะไรมีนิดนึงกับพี่เฟิร์สคุณแม่ครับเขาจะรู้สึกยังไงกับเฟิร์สไหมที่เฟิร์สพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาจะชอบเฟิร์สไหม อะไรจะประมาณนี้มากกว่าค่ะ
1: คุณแม่เลี้ยงดูสั่งสอนพี่เฟิร์สยังไงเนี่ยให้เขาโตมามีจิตใจแบบอบอ้อมอารีแล้วก็รักในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยคุณแม่มีเทคนิคไหม
0: ส่วนมากก็จะคิดถึงคนรอบข้างมากกว่าตัวเองมากกว่าค่ะก็คือจะกลัวคนรอบข้างแบบไม่พอใจตัวเองมากกว่าในการที่จะแสดงพฤติกรรมแล้วก็พอไปทำมาแล้วก็บางครั้งถ้ารู้สึกแบบแม่ครับเพื่อทำอย่างนี้แล้วเขาจะคิดยังไงกลัวความรู้สึกของคนที่ที่สนทนาด้วยหรือว่าปฏิบัติด้วยรู้สึกไม่ดีมากกว่าค่ะในส่วนนี้ค่ะ
1: น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ
0: น้องเฟิร์สอายุ20ค่ะ20เพิ่งบวชเสร็จค่ะเพิ่งบวชตอนที่โรงเรียนปิดภาคเรียนเมื่อกี้ก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาบวชค่ะ10วันค่ะ
1: เป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรคุณแม่
0: เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นคนร้อยเอ็ดอ๋อ
0: ค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะ
1: แล้วที่เลือกเรียนในร้อยนี่คือเขาบอกเองหรือว่ายังไงฮะทำไมถึงมาเรียนในร้อยได้
0: เขาอยากเรียนค่ะแล้วค่ะเขาอยากเรียนค่ะก็คือน้องพอจบม.4ปุ๊บค่ะด้วยความที่อายุยังไม่ถึง16แต่ก็ใช้วุฒิม.4ค่ะแล้วก็กลัวว่าสอบไม่ติดเขาก็มีความพยายามแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อกับคุณแม่ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของไปติวบ้างไปเรียนพิเศษค่ะค่ะก็จะมีพี่ที่ดูแลประจำค่ะตั้งแต่น้องเริ่มที่จะเลือกเส้นทางที่จะเข้าสู่โรงเรียนในร้อยจปรค่ะด้วยความที่มีความโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ตึกวินัยตึกระเบียบประมาณนี้ค่ะก็ชอบค่ะแล้วก็อยากช่วยเหลือค่ะ
1: แล้วพอหลังจากพี่เขาช่วยแล้วผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่งพี่เฟิร์สเขาได้เล่าความประทับใจตรงนี้กับคุณแม่ยังไงบ้างฮะ
0: เขาก็รู้สึกดีใจค่ะก็คือจังหวะที่พี่เขามีสติขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาดีใจค่ะที่สามารถที่จะนำความรู้ที่อาจารย์ในโรงเรียนนะคะที่สอนมาแล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ตอนนั้นเฟิร์สเขาทำอะไรอยู่เขากำลังจะกลับบ้านหรอหรือเขากำลังจะไปไหนเขาถึงไปเจอเหตุการณ
0: ์เฟิร์สจะไปทานข้าวที่แยกอารีพอดีค่ะไปตรงค่ะไปทานอาหารค่ะที่ตรงแยกอารีพอดีโรงเรียนให้กลับบ้านตอนพักบ้านค่ะสุดเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะ
1: อันนี้พี่เฟิร์สเขาเป็นลูกคนเดียวไหมคุณแม่หรือว่าเขามีพี่น้องไหม
0: พี่เฟิร์สเป็นลูกคนโตค่ะค่ะเป็นลูกคนโต
1: คุณแม่มีลูกกี่คนครับเนี่ย
0: มี2คนค่ะ
1: อ๋อแล้วอีกคนนึงนี่เขาเหมือนพี่เฟิร์สไหม
0: อีกคนนึงก็นิสัยคล้ายกันค่ะเพราะว่าทั้ง2คนก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณยายที่ดูแลมาค่ะค่ะคุณยายพอคุณยายเห็นภาพหลานก็ร้องไห้เลยค่ะ
1: เอาแสดงว่าคุณยายก็เลี้ยงดูมาด้วยเลี้ยงดูพี่เฟิร์สมาเหมือนกันตั้งแต่เขาเด็กๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนมากก็คืออยู่กับคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะประกอบอาชีพส่วนตัวก็คือค้าขายค่ะก็แล้วก็จะมีคุณยายที่ดูแลค่ะดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่ตื่นเช้ามาส่งขึ้นรถไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านห่างจากโรงเรียนก็26กิโลค่ะก็มีคุณยายที่คอยซัพพอร์ตด้วยค่ะนี่ล่ะค่ะ
1: อีกคนอายุเท่าไหร่คุณแม่น้อง
0: อีกคนอายุ18ค่ะ
1: อ๋อก็ไล่ๆกันเนาะไล่ๆกับเฟิร์ส
0: ค่ะไล่ๆกันค่ะ
1: ตอนเด็กๆเฟิร์สเขาบอกไหมความใฝ่ฝันของเขาอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากรับราชการอะไรเขามีพูดกับคุณแม่ไหม
0: ตอนแรกน้องเขาอยากไปเรียนวิศวการดินค่ะพูดจริงๆก็คืออยากเรียนวิศวการดินแล้วคุณพ่อก็เลยว่าถ้างั้นคุณพ่อขอ3ปีก่อนได้ไหมก่อนที่จะจบม.6แล้วก็ค่อยไปเติบโตในสายที่ตัวชอบถ้างั้นที่ตัวไปเรียนไปสอบคุณพ่อก่อนได้ไหมแล้วก็พอค่ะเขาก็เลยตัดสินใจไปสอบแล้วก็ด้วยความที่คุณปู่ค่ะคุณปู่ของคุณพ่อค่ะเป็นทหารเขาก็เลยมีใจ
1: นี่กำลังจะถามเลยว่าใครในครอบครัว อ๋อคุณปู่เป็นทหาร
0: ค่ะคุณปู่ก็คือปู่ทวดนะคะเป็นทหารเคยไปรบอยู่ที่เวียดนามอะค่ะเขาก็เลยแบบมีความปลูกฝังตั้งแต่

0: เออเขามีความภูมิใจที่ที่บรรพบุรุษเขาที่ญาติเขาค่ะที่คุณปู่ทวดเขาเป็นทหารแล้วก็มีความภาคภูมิใจค่ะตรงนี
1: ้ค่ะเออสุดท้ายมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกทางเพื่อนๆอ่ะเป็นแบบหัวอกมีลูกชายเหมือนกันมีลูกสาวก็ได้เลี้ยงดูยังไงต้องอบรมต้องสั่งสอนยังไงเขาถึงแบบมีใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็รักในการช่วยเหลือคนอื่นแบบเนี้ยฮะมีเทคนิคจะบอกไหม
0: ก็เทคนิคของที่บ้านก็คือประการแรกก็คือเราจะให้อิสระในการเลี้ยงลูกค่ะให้เลี้ยงลูกก็คือให้อิสระแต่พื้นฐานคำว่าอิสระก็คือให้เขาอยู่ในกรอบแล้วก็ให้คิดถึงบุคคลรอบข้างอะค่ะให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะแล้วก็ให้อยู่ในให้ทำให้ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบตามระเบียบแล้วก็วิธีปฏิบัติค่ะของที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตลอดก็คือให้เป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์ค่ะที่สำคัญก็คือให้รักษาคำพูดค่ะให้เป็นคนที่รักษาคำพูดก็คือเมื่อพูดออกไปแล้วจะพูดกับลูกประจำว่าทุกอย่างที่พี่เฟิร์สทำก็คือโอกาสทุกอย่างที่ได้มาคือโอกาสเป็นของคนพร้อมเสมอในการที่สอนลูกทุกครั้งค่ะโอกาสเป็นของคนพร้อมแต่เมื่อที่เราได้รับโอกาสแล้วเราก็ทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดค่ะก็จะสอนลูกประมาณนี้ค่ะคุณพ่อก็จะเหมือนกันก็คือแบบให้ถือสัจจะค่ะก็คือให้รักษาคำพูดค่ะประมาณนี้ค่ะในครอบครัวแล้วก็อันนึงก็คืออย่าโกหกค่ะพื้นฐานของครอบครัวก็คือมีอะไรก็คือแชร์กันเล่าให้กันฟังค่ะ
1: อันนี้คุณแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ดป่ะหรือว่าเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ
0: อ๋ออยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะ
1: อ๋อแล้วเป็นห่วงไหมอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยเป็นห่วงไหม
0: ก็เป็นห่วงค่ะแต่ก็คือโทรศัพท์หากันทุกวันค่ะพี่เฟิร์สจะวิดีโอคอลมาหาคุณแม่ว่าคุณแม่ครับตอนนี้ก็คือออกจากโรงเรียนแล้วนะครับจะไปพอไปถึงคอนโดก็คุณแม่ครับถึงแล้วนะครับก็ส่งโลเคชั่น
1: เขาไล่งานเขาไล่งานเขาดีนะเขาน่ารักนะคุณแม่เลี้ยงลูกดีมากเลยนะคุณแม่อบรมสั่งสอนได้เก่งมากเลยอ่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นบุญตัวเองค่ะที่ตอนนี้ก็คือด้วยปัจจุบันนะคะสังคมปัจจุบันเราก็ลูกเราก็ได้มาจุดนี้แล้วก็ได้ไปอยู่โรงเรียนที่เราเชื่อมั่นนะคะว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ดูแลลูกเราขายมาอย่างดีค่ะก็ในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะที่ให้โอกาสค่ะได้แชร์ประสบการณ์เรื่องลูกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณสถาบันที่ฝึกเฟิร์สมาอบรมสั่งสอนให้เฟิร์สมาถึงจุดนี้ก็คือมีที่คาเดกรุ๊ปค่ะที่เขาซัพพอร์ตค่ะที่เขาสนับสนุน
1: ครับ
0: อบรมมาค่ะในส่วนน
1: ี้ผมว่าท้ายที่สุดก็ต้องสถาบันครอบครัวที่เขาเติบโตมาแล้วลักษณะนิสัยนะที่เขาเป็นแบบเนี้ย ก็เพราะทางครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยอ่ะต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะที่เลี้ยงเฟิร์สมาแล้วเฟิร์สน่ารักมากเฟิร์สแบบเป็นคนมีน้ำใจมากนะฮะคำถามสุดท้ายคุณแม่คำถามสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะอันนี้ผมไม่ได้ถามนะอันนี้ทางบ้านเขาฝากถามมานะคุณแม่
0: ค่ะ
1: พี่เฟิร์สมีแฟนยัง
0: อ๋อพี่เฟิร์สมีแฟนค่ะ
1: wow.
0: ม
1: ี
0: แฟนแล้วค่ะ
1: โอเคอันนี้ทางบ้านเขาฝากถามมานะฮะวันนี้ขอบคุณมากคุณแม่นะเรื่องราวของเฟิร์สนี่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์หลายคนนี่เขาให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมนะในน้ำใจของเฟิร์สมากๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆคุณแม่พรทิวาครับเลี้ยงลูกเก่งมาก
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทีมงานนะคะที่ให้ค่ะที่ให้โอกาสได้แชร์ประสบการณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณแม่พรทิวาแล้วเฟิร์สด้วยนะฮะ20ปีนะฮะหนุ่มนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4นะนายพัชรพลเนตรพลเนี่ยนี่เป็นพลเมืองดีนะที่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยให้คำชื่นชมกันนะครับเยอะมากนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนลูกชายผมกำลังจะ4ขวบอันนี้เถียงทุกคำปะทะกันทุกประโยคแล้วจบที่รักป้านะปวดหัวมากนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าแม่ของพี่เฟิร์สนี่เก่งมากอะเลี้ยงลูกแบบโอ้โหโตมาแล้วแบบเป็นเด็กที่แบบมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะช่วยเหลือสังคมดีมากนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมาก
3: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ขอบคุณทางตำรวจทางหลวงบางใหญ่ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเลยป้อมตำรวจทางหลวงบางใหญ่มาเล็กน้อยมีรถกระบะไปจอดอยู่ช่องทางหลักเลนขวาไม่เห็นคนขับไม่รู้ไปอยู่ไหนตอนนี้กำลังหารถยกมาดำเนินการให้พ้นกีดขวางอยู่รถติดนะฮะสำหรับจุดดังกล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ด้วยครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ามีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณดุยครับมาเหตุศักฝั่งขาออกสุรวงศ์ที่จะมุ่งหน้าสีลมเขาบอกว่าจุดนี้ติดขัดหยุดนิ่งนะฮะเป็นวันเวย์ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณไก่ครับบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองมีรถกระบะจอดเสียนะฮะแล้วก็เห็นรถกระบะอีกคันหนึ่งกำลังจะลากกันอยู่นะอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายฝากเตือนให้ระวังนะครับการจราจรคุณไก่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจุดก็คือเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองครับกระบะจอดเสียแล้วก็มีกระบะอีกคันหนึ่งกำลังจะลากจูงกันไปนะอยู่ในเลนซ้ายช่องทางหลักฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณก๊อฟเยาวราชครับพระราม4ฝนตกหนักแล้วขอบคุณก๊อฟนะฮะพระราม4ฮะคุณก๊อฟบอกว่าแถวคลองเตยแถวใต้ถนนพระราม4ฝนตกนะฮะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณนกครับงามวงวานฝั่งขาออกเกษตรที่จะมุ่งหน้าพงเพชรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะตอนนี้รับแจ้งว่ากลุ่มฝนมีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวพระราม3เมื่อสักครู่นะครับเจริญราษฎร์บางขุนเทียนพระราม4นะครับแถวคลองเตยเมื่อสักครู่ก็รับแจ้งบอกว่ามีฝนโปรยปลายลงมาเช่นเดียวกันคุณพรสวรรค์บอกว่าสะพานสูงฝนยังไม่ตกแต่ว่าเมฆมืดครึ้มขอบคุณพี่พรสวรรค์ด้วยเพิ่มเติมมาใน YouTube แล้วก็คุณปัญญานะฮะพี่ปัญญาบอกว่าลงทางด่วนแครายรถแน่นๆเลยวันนี้ติดเร็วมากขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะฮะงามวงวานติดแล้วนะที่จะมุ่งหน้าไปทางของแครายรวมไปถึงด้านของพงเพชรบางเขนแล้วก็เกษตรหนาแน่นทั้งไปและกลับเลยในขณะที่ทางฝั่งของรัชดาภิเษกช่วงประชานุกูลช่วงรัชวิภาช่วงรัชโยธินถ้ามาฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าจะไปฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลต่อเนื่องวงสว่างด้านนี้เคลื่อนตัวช้าครับด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พระราม9ฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับพัฒนาการถาวรทวัฒน์มุ่งหน้าสี่พัดเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันไปคลองตันดีกว่าสุขุมวิทมุ่งหน้าพระโขนงชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพระราม4มุ่งหน้าแยกพระโขนงเองก็เช่นเดียวกันส่วนสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้ช้ามีปริมาณรถมากครับสรรพบุตรเทพรัตน์แยกบางนายังใช้การได้ครับแต่ทางฝั่งสุขุมวิทเข้าออกชะลอตัวนะครับศรีนครินทร์แถวลาซานแถวแบริ่งยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับเทพรักษ์มุ่งหน้าสำโรงมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับฝั่งกลับกันใช้ได้กลับกันจะไปหนาแน่นบริเวณช่วงแถวบางพลีบริเวณช่วงแถวคลองขุดนะฮะชะลอตัวครับส่วนทางฝั่งของบางพลีตำรุเองก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองขุดจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลัง17 นาฬิกาครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า 90% มท.4 เผยผลตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นบรรจุข้าราชการ 15,000 คนพบความผิดปกติ 5,000 รายชื่อคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบด้านนายกรัฐมนตรีลั่นไม่ปล่อยคดีโกงสอบท้องถิ่น 5,000 คนให้ยืดเยื้อหากพบหลักฐานชัดมหาดไทยมีสิทธิ์พร้อมเพิกถอนการบรรจุและเรียกเงินเดือนคืนพลตำรวจโทรุทธพลเล็งรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษชี้ต้องดูหลักฐานและผู้เสียหายถูกช่อโกงจำนวนมากหรือไม่ก่อนชงบอร์ดคดีพิเศษหากเข้าข่ายรับทันทียศชนานบอกยังไร้สัญญาณปรับครม.หลังนายกรัฐมนตรีวาง KPI ประเมินรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยสุชาติย้ำยังไม่ทราบปรับครม.หรือไม่ระบุทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าทำงานเต็มที่ชูผลงานคืนชายหาดสาธารณะแก้ปัญหาที่ดินวราวุธหนุนนายกรัฐมนตรีวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยหลังเรตติ้งรัฐบาลตกช่วยกระตุ้นการทำงานด้านสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้กระแสปรับครม.เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐมนตรีเร่งทำงานรัฐบาลจอกคลอด Early Retire งบปี70ดันข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดเริ่มอายุ40ปีพร้อมศึกษาปรับใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,000 คนด้านผู้ว่าราชการสั่งคุมเข้มเร่งแจกยาถ่ายพยาธิให้นิสิตมหาสารคาม 4,500 คนสั่งเฝ้าติดตาม1ปีรณรงค์กินสุกปลาร้าสุกตัดวงจรโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีทบ.ยันชัดเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยติ่งฝ่ายกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตัวเองชี้ไม่ควรปรักปรำโดยไร้หลักฐานปปส.เตรียมประชุม DSI สุกนี้ขยายผลคดีเฮโรอีนแอมีนาแย้มรู้ตัวการครบทั้งเครือข่ายจ่อออกไหมจับตัวการฝั่งลาว2รายในสัปดาห์หน้าตำรวจ191นำสุนัขเคนายล็อกเป้าดมกลิ่นสัมภาระสนามบินสุวรรณภูมิ24ชั่วโมงประเดิมไฟแรกเมลเบิร์นเข้มยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายกกต.มีมติรับรองชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยาแล้วพ่วงสกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไร้ข้อร้องเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งเอกนัดเรียกถกกบง.และกบน.ด่วนเย็นนี้เร่งลดราคาน้ำมันทันทีไม่ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวอุบลราชธานีเปิดตัวต้นเทียนสืบสานตำนานเทียนพรรษาใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่อลังการด้วยความสูงมากกว่า5เมตรยาวกว่า20เมตรส่วนไฮไลท์เทียนพรรษาโคราชปีนี้ยกให้คุ้มวัดบิงรังสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าคล้ายกับศิลปินสาวชาวไทยชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าละลิสามโนบาลขึ้นรูปปั้นเทียนเป็นนางฟ้าในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ที่เทศบาลตำบลโชคชัยจะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี
4: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
11: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
12: .1330 ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีรับแจ้งข้อมูลจากทางหลังใหม่นะครับบอกว่างามวงวานตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้งไปและกลับเลยนะก็บอกว่าปริมาณรถสะสมเต็มพื้นที่ทั้ง2ด้านแล้วนะครับสะท้อนเหนือสะท้อนใต้หนาแน่นสะพานพระราม3ฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วนะครับส่วนด้านของพระราม4หนาแน่นขึ้นครับสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาใต้ถนนพระราม4สุขุมวิทเข้าออกนานาใต้ถนนเพลินจิตพระราม1เคลื่อนตัวได้ช้านะครับไปกลับเลยทางด้านของพญาไทจากสามย่านที่จะมุ่งหน้าแยกปฐุมวันแยกราชเทวีหนาแน่นเช่นเดียวกันอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรต่อเนื่องไปแยกพระราม9เคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีสลับจุดนิ่งเป็นบางช่วงดินแดงต่อเนื่องแยกพระราม9พระราม9ฝั่งขาออกอสวทผังเมืองเคลื่อนตัวได้ช้าครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าท้ายแถวค่อนข้างยาวอยู่ทางฝั่งจักรวรรดินะครับส่วนด้านของสะพานพุทธเองฝั่งขาออกมุ่งหน้าประชาธิปกแยกบ้านแขกก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเช่นเดียวกันครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวนะครับถนนราชดำเนินกลางที่มาจากผ่านฟ้ามุ่งหน้าไปคอกบัวหนาแน่นแล้วนะครับวิสุทธิกษัตริย์จปรจักรพรรดิพงษ์ยังได้ช้าครับแต่ด้านบนสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ด้านบนสะพานสังฮีนะครับหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้แต่ทางฝั่งถนนราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาการเรือนแยกสังฮีเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับก่อนหน้านี้คุณลิตเติ้ลคิมนะครับบอกว่าอ่อนนุชพัฒนาการฝนตกค่ะขอบคุณมากนะครับคุณลิตเติ้ลคิมเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรานะคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพนะบอกว่าใช้พระราม2มหาชัยรถยังคล่องตัวดีแถวนั้นไม่มีฝนครับขอบคุณคุณจิรทีพด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็มีรับแจ้งว่าแจ้งวัฒนะงามวงวานช่วงนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วแยกแครายติวานนท์ต่อเนื่องไปแยกติวานนท์ชะลอตัวนครอินทร์ชัยได้นะครับด้านบนสะพานพระราม5อย่างเคลื่อนตัวได้2ฝั่งพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามท้ายแถวยังสั้นส่วนฝั่งกลับกันโค้งวัดเขมมาต่อเนื่องไปทางด้านของแยกสะพานพระราม5จุดนี้ชะลอตัวครับพหลโยธินสะพานควายให้แยกลาดพร้าวเสนาเกษตรขาออกรถเยอะนะครับขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าลาดพร้าวเข้าออก5แยกก็ชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันรัชดาลาดพร้าวยังมีปริมาณรถมากนะครับทั้ง2ฝั่งเลยชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ101แฮปปี้แลนด์บางกะปิโซนนู้นใช้ได้นะครับทางฝั่งของโชคชัย4มุ่งหน้ามาเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์จุดนี้ชะลอตัวครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ารัชดาภิเษกมาจากสุทธิสารห้วยขวางมุ่งหน้าไปเทียมร่วมมิตรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแยกพระราม9ยังชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับอโศกสุขุมวิทอโศกดินแดงนะก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่ครับทางฝั่งของเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวตัดเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ทั้งไปกลับเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรจุดนี้หัวแถวเนี่ยเขาอยู่ฝั่งงามวงวานนะฮะงามวงวานนิดแน่นเลยนะหลายท่านบอกว่าติดนะงามวงวานนิดได้ช้าสลับหยุดทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านของรามอินทราขาออกเริ่มรับแจ้งมาว่าชะลอตัวกันแล้วนะครับจากเลียบด่วนมุ่งหน้าไปทางด้านของคูบอนส่วนฝั่งกลับกันมายาลาบลาดปากเขายังเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนาหน้าศูนย์ราชการจะเป็นขาออกขาเข้านี่ท้ายอยู่ประมาณตรงข้ามศูนย์ราชการต่อเนื่องมาหลัก4ส่วนฝั่งขาออกเนี่ยเลยหลัก4มาหน้าศูนย์ราชการไปใต้ด่วนไปคำแยกเมืองทองที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้า5แยกปักเกร็ดใช้กันได้นะครับด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้แยกสุสมเด็จชะลอตัวฝั่งขาออกติวานนท์แล้วก็ทางด้านของศรีสมานใต้ทางด่วนปริมาณรถมากมาจากสงประภานะครับทางฝั่งรังสิตนครนายกมีชะลอตัวเป็นช่วงๆนะครับขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลอง4เข้ามาคลอง3และคลอง2ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรังสิตนครนายกฝั่งขาออกต้องผ่านพ้นคลอง2ไปก่อนก็จะมีหนาแน่นอีกครั้งนึงก่อนถึงคลอง4ก่อนตัดทางฝั่งสาย9ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวแถวคลอง6คลอง7นะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงข้ามมอกรุงเทพเข้ามาทางด้านของรังสิตขาเข้าดูปริมาณรถจะมากกว่านะครับส่วนขาออกเนี่ยแถวนู่นเลยครับไปทางฝั่งของนวนครนู่นเลยนะถึงจะเริ่มมีชะลอตัวกันประตูน้ำพระอินทร์วังน้อยบางปะอินจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คืนนี้นะครับชวนดูกันนะสถานีอวกาศนานาชาติบินผ่านน่านฟ้าไทยเขาบอกว่าชัดที่สุดในรอบเดือนเลยนะครับมองด้วยตาเปล่านี่ก็เห็นทั่วประเทศเลย 19:13 จนถึง 19:20 เท่านั้นนะครับจะเริ่มปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมองเห็นสถานีอวกาศเคลื่อนที่ผ่านเกือบกึ่งกลางท้องฟ้าตรงบริเวณเหนือศีรษะพอดีเลยทำให้เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดตอน 19:20 ตัวสถานีจะค่อยๆเคลื่อนตัวแล้วก็ตกลับขอบฟ้าไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอ่ะชวนดูกัน 19:13 จนถึง 19:20 ก็โดยประมาณสัก7 นาทีอ่ะโดยประมาณนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเจอเลยครับพี่หัวโต
2: ผมนึกว่าชวนดูบอล
1: ดูดาวดีกว่าดูสถานีอวกาศดีกว่าดูสถานีอวกาศดีกว่า
2: ก็ใช้สถานบกค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับ
2: ทางการติดวันนี้ไม่รู้รถมายังไงขาเข้ากับเยอะกว่าขา
1: ครับผม
2: แถวยาวแต่ว่าก็มีเจ้าที่ทุกครั้งไปนะก็ผ่านมาแล้วก็ใช้สถานได้แต่ก็ค่อนข้างจะนานแน่นเป็นพิเศษนะกว่าจะเข้าหน้าผาได้ด้านขาออกก็ยังพอใช้ได้นะขาออกรถน้อยกว่าหน้าผาค่อนข้างหนาแน่นแต่ก็ไม่ถึงกับติดนะรถเยอะนะครับต่อเนื่องเดินทางเดียวถ้าหมุนไปทางด้านฝาพักหน้าพักเก็บใช้ได้นะครับเทศาเท่าที่ดูก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าตรงมาตรงหน้าโรงเรียนติดนิดนึงนะครับหน้าโรงเรียนใจเย็นนิดนึงที่จะตรงออกฝั่งทางเพชรเกษมหน้าโรงเรียนจะเรื่องธรรมชาติเลยโรงเรียนแล้วก็ตรงนั้นมีตลาดค้าส่งก็เลยทำให้รถเดียวเข้าออกเป็นเดียวนิดนึงก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ก็ยังติดนิดหน่อยฝนไม่มันตกไม่ดูเดือดหรอกคุณเสมา
1: อ๋อครับผม
2: จะมีตกบางจุดก็คือฝนเด็กๆตู้จะซาแล้วก็ไปยังคล้ายๆเมื่อวานนะ
1: ครับ
2: หนักอย่างนั้นมีตกเหมือนกันเป็นบางจุดนะแต่ว่าเขาตกเพราะเปียกนิดหน่อยแล้วก็ไปละ
1: ครับผม
2: เลือกฝนเด็กๆไม่ดาวจริงจังเลย
1: ครับ
2: ไม่ถึงกับวัยรุ่น
1: ไม่หนักไม่หนัก
2: สบายใจได้คุณเสมาก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าตกแบบนี้นะ
1: ครับผม
2: ไม่ต้องจอดคอย
1: ไม่ต้องจอดรอ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอต่อร้อยทุกท่านต้องขออนุญาตนะครับวันนี้ข้ามจิตอยู
1: ่
3: ในเอกชัย
1: ฮะช่วงไหนพี่ชัยรัต
3: น์เมื่อสักครู่ผมได้ผู้โดยสารแถวสมาคมชาวปากใต
1: ้ครับ
3: ก็มาที่บางบอน5บางบอน5การจราจรบางบอน3บางบอน5
1: ครับ
3: รถจะเยอะตามแยกสัญญาณไฟแดงอ่ะครับผม
1: ครับผม
3: แต่ว่าเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมมาที่แถววัดโอเจ้
1: เป็นไงบ้างครับ
3: ฝั่งวัดนะครับผมฝั่งวัดนี่การจราจรรถเยอะแต่ว่าฝั่งขาออกที่มุ่งหน้ามหาชัยเนี่ยฝั่งนี้วิ่งกันสบายครับผม
1: ครับ
3: ไม่มีปัญหาการจราจรถือว่าใช้การได้ดี
1: ครับ
3: บรรยากาศก
1: ็
3: มืดครับแต่ไม่มีฝน
1: เหรอ
3: มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ยังสว่างสวยอยู
1: ่ครับ
3: คาดว่าน่าจะมีนะ
1: ฝนเหรอ
3: ฝนน่าจะเย็นๆนะ
1: ลมแรงไหมครับแถวนั้น
3: ไม่มี
1: ลมด้วยนิ่งๆ
3: นิ่งแต่มืด
1: ครับผม
3: บรรยากาศเหมือนประมาณเกือบทุ่มแล้วล่ะตอนนี
1: ้แล้วกลับถูกไหมฮะเนี่ย
3: กลับถูกสิเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โทรไปถามไอ้เจ้าถิ่นก็ได
1: ้ครับผม
3: เดี๋ยวโทรไปถามเจ้าถิ่นก็ได
1: ้ครับ
3: ครับถ้ามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ยูเทิร์นแล้วเลยรถโปรเจกต์มาส่งผู้โดยสารเรียบร้อย
1: ครับ
3: ตอนนี้กำลังจะกลับไปผจญภัยแล้วแถวเมื่อกี้ผ่านในศึกษานารีมาก็นักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว
1: ครับผม
3: ผู้โดยสารบอกว่าถ้าช่วงนักเรียนเลิกก็จะเยอะนิดหนึ่งเพราะตรงนี้โรงเรียนจะค่อนข้างจะใหญ่ก็โรงเรียนดังนะครับผมก
1: ็
3: ตอนนี้ยูเทิร์นเรียบร้อยแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางวัดโพแจ้แล้วก็พูดนานๆมาแถวนี้ทีคนเยอะนะเดี๋ยวมาร
1: ถเยอะไหม
3: เดี๋ยวรถก็เรื่อยๆนะมันจะติดตามตลาดอ่ะ
1: เป็นยังไงฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกแตกต่างกันยังไงบ้าง
3: ผมว่าฝั่งนี้น่าจะดีกว่านะ
1: ทำไมอ่ะทำไมเอาหมายถึงการจราจรใช่ไหม
3: ใช่แต่อย่างอื่นผมไม่ทราบผมก็ไม่เข้าไปอยู่แถวนี้ แต่เรื่องบรรยากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่ามันก็โอเคนะ
1: เหรอม มันต่างกับฝั่งตะวันออกยังไงอ่ะก็พี่ชัยรัตน์ปกติอยู่แต่โซนตะวันออกไม่ใช่เหรอ
3: ใช่ใช่ตะวันตกไม่ค่อยได้มา
1: ประทับใจอะไรบ้างโซนตะวันตก
3: ประทับใจก็คือผมว่าถนนหนทางบางเส้นทางเขาน่าจะดีกว่าฝั่งตะวันออกนะเส้นซอยย่อยๆแถวฝั่งวัดโพเจในบางซอยนี่สะอาดสะอ้านนะถนนก็ดีบางเส้นทางนะ
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
3: โดยเฉพาะเมื่อสักครู่ไปส่งคนที่ซอยเอกชัย132ตรงนั้นจะมีตับป่าหมูกระทะจุดเริ่มต้นที่ได้มาตรงนั้นนะ แล้วคนก็เรียกมาต่อเรื่อยๆงานแอปก็เด้งอ่ะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับเส้นทางถ้าจุดรับไม่อยู่ใกล้จริงๆเราก็ไม่กล้ารับเพราะเราไม่คุ้นเคยเส้นทาง
1: ครับ
3: กลางครึ่งกิโลครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสอ3 4กิโลไปเราก็ไม่กล้าไปรับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปยังไงแล้วก็การจราจรบางทีดู GPS เวลาก็บางทีก็หลอกเราก็มีบางทีพอไปติดปุ๊บเวลาก็เปลี่ยนบางทีบอกว่าให้ไปรับ7นาที5นาทีแต่พอเลี้ยวมาปุ๊บเจอการจราจรเส้นทางติดขัดมันก็เวลาก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมชาติของสิริเขา
1: ครับ
3: ก็เสียเวลามานานใช้เวลารบกวนเพื่อนสมาชิกมานานก็ขอจบแถววัดโพเจ้นะคุณเสมา
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณช่วงเอกชัยนะฮะแล้วก็บางบอน5บางบอน3ก็ได้ตามรอบไฟนะอีกทีนึงก็คือตรงต่างระดับเอกชัยที่ตัดกับกาญจนานะครับพระราม2มีชะลอตัวแถวท่าข้ามนะเป็นฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงต่างระดับพระราม2ต่อเนื่องแสวดำนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันท้ายสั้นนะครับบริเวณช่วงต่างระดับเนี่ยเข้ามาก็มีชะลอตัวคู่ขนานหน้าห้างนะครับช่องทางหลักก็ยังเคลื่อนตัวได้นะขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนดาวคะนองยังไม่มีปัญหาการจราจรพระราม3ลดเยอะขึ้นนะครับฝั่งที่มาจาก5แยกนราธิวาสมาทางด้านของทางขึ้นลงวงเวียนอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของตัดเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปขึ้นสะพานพระราม3ก็มีชะลอตัวเช่นกันกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณดุยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: อยู่ที่ไหน
0: สบายมากเลย
1: เป็นไงอ่ะเชิญเลยเชิญเลยพี่ดุย
0: มันตรงเนี้ยถ้าใครผ่านมาตรงมาเหศักดิ์อ่ะที่จะตรงมาข้ามสาทรน่ะตรงเนี้ยทุกคนน่ะจะรู้เลยเนี่ยผมมีปัญหากับผู้โดยสารไง
1: เลี้ยวขวาขึ้นตากสินใช่มั้ย
0: ใช่ผมรับผู้โดยสารมาจากโบเบ่อะพวกน่าจะเป็นคนแขกอะไรสักอย่างนี่แหละวิ่งมาถึงตรงนั้นจากโบเบ่อะคือโนไฮเวย์โนไฮเวย์ก็ต้องขึ้นไม่
1: ด่วนไม่ด่วนก็วิ่งข้างล่าง
0: ก็ต้องวิ่งสองกระพานไงสาทรก็นี่พอในเมื่อนะผมก็วิ่งเลาะออกโบเบ่เลาะตรงมาเรื่อยไงมาหัวลำโพงออกตลาดน้
1: อ
0: ยแล้วก็ยิงตรงมาค่ารถประมาณตรงถึงตรงนั้นประมาณ60-70 บาทเองพอมาติดตรงมาเหศักดิ์ปั๊บกลายเป็น200เลยอ่ะเป็นไปได้เหรอคุณเสมาโอ้โหมันนานมากนะมันนานแบบตัวทีนี้ผู้สารก็มีปัญหาดิบอกว่าเหมือนก็จะแบบหงุดหงิดแล้วอ่ะบอกว่าชี้บอกจะขอลงอ่ะจะขอลงผมบอกลงตรงนี้ไม่ได้คุณมีเด็กเล็กด้วยเด็กน้อยอ่ะมีรถเข็นด้วยข้างหลังรถ
1: เออ
0: ไม่ได้ลงไม่ได้เพราะมันอันตรายเดี๋ยวเกิดถ้าลงปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันก็จะเฉียวชนอะไรใช่ไหมผมก็บอกว่าเอางี้ไปถึงผมปิดมิเตอร์เลยไปถึงไอวี่เลยผมเอา150
1: ไปที่โรงแรมอะไรนะ
0: โรงไอวี่คอนโดลาดบุญนะ
1: โอ้โหแล้วคือไงพี่ปิดมิเตอร์แล้วจะวิ่งให้เขาฟรีอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: เพลินผมอ่ะบ้านอยู่พระประแดงใช่ไหม
1: อ๋อ
0: พระประแดงเราก็ทำใจแล้วถ้ามันดีกว่าตีรถเปล่ามาทั้งหัวมันยอมไปเอา150ไม่ยอมอีก
1: อ้าวเหรอ
0: จะให้ร้อยเดียวเขาบอกปิดมิเตอร์แล้วให้ร้อยเดียวบอกเคยมาร้อยเดียวแบบพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรประมาณเนี้ยผมบอกร้อยหนึ่งไม่ได้หรอกร้อยหนึ่งมันไม่ได้ผมบอกว่าถ้าร้อยหนึ่งก็ต้องลงตรงนี้แล้วผมมีเขามีเด็กเล็กไงมันไม่ได้หรอกน่าเกลียด
1: อายุเท่าไหร่เด็กเขาอะ
0: เด็กเล็กเลยนอนรถเข็นนะ
1: แบบแบบเบาะเบบี้อย่างนี้เหรอ
0: น่าจะประมาณขวบ
1: อ๋อขวบหนึ่งแล้วเขามากันยังไงพ่อแม่ลูกนี่เหรอครับ
0: แต่ว่าแม่กับลูกแล้วก็เด็กเล็กกันน่าจะเป็นหลาน
1: อ๋อ
0: แต่แม่ราชดอมผมก็บอกว่าไปถึงไอวี่เลยผมคิด150พอซึ่งมิเตอร์ตอนนั้นน่ะมัน200แล้วไงแล้วพอจะมาถึงไอวี่มันก็กลายเป็น200กว่าไง
1: แล้วเขาว่าไงสรุปเขาว่าไง
0: ผมก็บอกเขาก็ทำท่าเหมือนไม่พอใจอ่ะนี่ผมก็จะมาบ้านถ้ามันได้150จริงก็ขาดทุนนะแต่ก็เอาใช่มั้ย
1: อืม
0: แต่เขาจะเอาแบบต่อเหลือ100เดียวอย่างโอ้โหมันแบบ
1: แล้วตอนนี้ผ่านมาได้แล้วใช่ไหมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะตรงนั้นน่ะ
0: มัน ติดตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะเป็นกุฏิมาเขาไม่ค่อยปล่อยตำรวจด้านที่จะตรงทะลุออกมาเขาไม่ปล่อย
1: คือพี่จะมาเจริญราษฎร์ใช่ไหมพี่จะมาใต้ด่วนใช่ไหมพี่จากมาเหตุศักดิ์สุรศักดิ
0: ์เราเลี้ยวมาทางวิ่งอะไรนะวิ่งมาจากทางตลาดน้อยหัวลำโพงต่อมาพอถึงสุริวงศ์ปั๊บแล้วก็ตรงมาตรงโรงพยาบาลมาเหตุศักดิ์เรื่อยตรงนั้นน่ะท่อนนั้นแหละท่อนกลางนั่นแหละมันก็จะตายอยู่ตรงนั้นหมดเลยนานมากจนมอเตอร์ไซค์ผ่าไฟแดงก็ดีลุงตุงนังหมดเลยเขาก็ไม่สนใจเพราะว่ามันนานมากมอเตอร์ไซค์มันไม่สามารถที่จะอยู่มาอยู่ต้านแบบนานขนาดนั้นได้หรอกเขาก็มุดกันไปแต่ว่าพอหลุดตัวนั้นปั๊บนะมันก็มาได้เรื่อยๆนะมันก็มาได้พอปล่อยปุ๊บก็ผ่านหน้าโรงพักเขาอัยานวาน่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ค่อยๆมันก็วิ่งมันก็เคลื่อนตัวได
1: ้
0: ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยปล่อยด้านนี้ออกเพราะอะไร
1: มันน่าจะติดทางหลักป่ะทั้งสีลมทั้งสาทรป่ะทางนั้นเขาน่าจะเป็นทางหลักป่ะ
0: พอสีลมมานะเลี้ยวซ้ายที่จะขึ้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นตรงนั้นรถทุกคันมันก็จะขึ้นน่ะแต่ว่ามันเขาก็ไม่ปล่อยด้านนี้ไงมันนานเกินน่ะกักไว้แบบโหนานจนแบบนานค่ารถเป็นร้อยนี่แบบไม่ธรรมดานะ
1: เออ
0: ติดค่ามิเตอร์ขึ้นมาเป็นแบบหลักร้อยเนี่ยอยู่แค่ตรงนั้นน่ะเป็นใครก็โมโหเนาะ
1: แล้วมีฝนมีอะไรไหม
0: ไม่มีก็ปาดลงนิดๆเนี่ยเป็นละอองอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผม
1: ครับได้ขอบคุณมากพี่ด้วยครับ
0: มาถึงลาบูนาแล้วก็โล่งไม่มีอะไร
1: ถึงที่แล้วนะขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ได้ระบายแล้วได้ระบายแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่ดุ๋ยด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาก็น่าจะปวดหัวเหมือนกันนะก็เข้าใจนะใครที่มาจากทางฝั่งของสุรศักดิ์มเหศักดิ์เนี่ยจะมาทางด้านของสีลมกับสาทรแล้วก็เข้าใจด้านที่มาจากสีลมแล้วก็ฝั่งของสาทรใต้อันเนี้ยมันก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะว่าพอปล่อยด้านนี้อ่ะอีกด้านนึงก็บ่นพอปล่อยอีกด้านนึงก็บ่นเดี๋ยวไปคุยกับท้องที่กันนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมว่าท่านรองสารวัตรจราจรก็ปวดหัวเหมือนกันท่านร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินนะท่านรองสารวัตรจราจรสนยานาวาสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ท่านรองถ้าลองแยกเนี้ยปวดหัวไหมไอ้สาทรสุรศักดิ์เนี่ยแยก
2: ไ
1: หม
2: โอ้โหมันเยอะที่มันเยอะใหญ่แล้วมันรถมันเยอะแล้วมันมาจากไอ้สาทรมันไม่มีไฟแดงครับมันขึ้นมาแล้วมันมาจอดอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงสาทร
1: แล
2: ้
1: ว
2: จะเพิกมาจากสำเร็จมาจากจะเรื่องนครต่างถิ่นมานี่แหละครับไฟแดงไม่มีอะไรตรงมานี่ก็ต้องบริหารดีๆครับตรงนี้ต้องบริหารดีๆนี่ปัญหาเลยครับ
1: ตรงเนี้ยด้านไหนเป็นเอกเป็นโทเราเน้นทางด้านไหนเป็นหลักฮะท่านรองสารวัตร
2: มันก็เน้นสาทรใต้สาทรเหนือแล้วก็สุรศักดิ์นะครับเป็นหลักแล้วลาดก็มันก็ไม่เท่าไรไม่ยาวเท่าไร
1: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือด้านไหนฮะท่านรอง
2: ด้านสาทรเหนือสาทรใต้นะครับแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวจะเป็นสาทรเหนือครับช่วงเย็นเดี๋ยวจะเป็นสาทรใต้ครับเพราะว่าเขาจะกลับบ้าน
1: แล้วฝั่ง
2: เช้าเลยเช้ามาเนี่ยมันก็จะมาข้ามาจะฝั่งทนเนี่ยเยอะมากต้องเร่งระบายให้ดีไม่งั้น
1: โดน
2: ปัญหาตอนเช้าในฝั่งเหนือครับตอนเหนือ
1: ตอนเย็น
2: มาจากสะพานตากสินครับ
1: ตอนเย็นก็ไปสะพานใต
2: ้ตอนเย็นก็สะพานใต้มุ่งหน้าขึ้นสะพานทางเดินพระเจ้าตากสินครับในปัญหามัน
1: โดน
2: ครับ
1: โดน
2: สุรศักดิ์รอบไหนก็ลงด่วนมาลงด่วนมาออกมาจากสีลมมาจากสุรศักดิ์สีลมขาเข้ามาเนี่ยไม่ต้องมากองกันที่ปัญหาตรงนี้แหละครับผม
1: มีร้องเรียนมาเยอะไหมแยกเนี้ยสาทรสุรศักดิ์เนี่ย
2: ก็มีบ้างครับมี
1: แล้วเราเลี้ยวขวาได้ไหม
2: ที่ทุกที่แหละครับ
1: ที่ลงมาจากสะพานตากสินเลี้ยวขวาไปเจริญราษฎร์ได้ไหมฮะท่านรอง
2: ไม่ตรงนี้มันห้ามเลี้ยวครับต้อง
1: ห้ามเลี้ยว
2: รถอยู่ตรงแยกรถไฟบางรักครับไฟแดงหน้านะครับ
1: ห้ามเลี้ยวนะห้ามเลี้ยวนะ
2: ครับผม
1: ได้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างในพื้นที
2: ่นี่ละปัญหามันยังไงครับแต่ทุกวันนี้มันคนขับรถ
1: เข้าใจเนาะเพราะว่าเราปล่อยด้านนู้นใช่ไหมเรา
2: ที่ว่าไม่ได้เอาใบขับขี่อะไรมันก็ลำบากอ่ะไปก็ไม่ค่อยมาปรับกันมันก็คนเอกตอบก็ไม่ค่อยอยากครับ
1: มีอะไรอยากจะบอกผู้ใช้เส้นทางไหมท่านลองเชิญได้เลยนะ
2: ไม่มีก็ไปตามจังหวะมาแหละครับว่าไปตามจังหวะที่ยานไฟแล้วปล่อยเป็นด้านครับ
1: แต่ว่าตอนนี้
2: เราจะเน้นสาทรใต้สาทรเหนือแล้วก็ประสักรอบในครับ
1: ครับ
2: ไอ้เจริญแรกก็ไม่เท่าไหร่เป็นเราลงมาครับผม
1: ก็
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับตอนเช้าก็เร่งเหนือ
1: ตอนเช้าก็เข้าตอนเย็นก็ออก
2: ตอนเช้าเร่งเหนือแล้วก็รอบในโรงเรียนก็มาเป่าหอมโรงเรียนถ้าไม่มีเรื่องก็เป่าหน่อยครับ
1: ครับผม
2: แต่วันไหนมีโรงเรียนก็เปิดเชิญเลยว่าจะมากนิดนึงครับผมก็เป็นอย่างนี้ประจำผมอยู่นี่มา30กว่าปีแล
1: ้
2: ว
1: โอ้แล้วมีฝนไหมฮะเนี่ยแถวนั้นนะ
2: อะไรฮะ
1: มีฝนไหมครับฝนตกไหมในพื้นที
2: ่อ๋อวันนี้ยังครับแต่ว่าฟ้ายังรั่วๆอยู่ครับร
1: ั่วๆได้ครับ
2: ยังไม่มีไม่น่าตกครับ
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะฮะในพื้นที่ท่านรอง
2: ไม่มีครับไม่มีรถมากอย่างเดียวครับผม
1: ได้ครับ ขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อ่ะเสมอกันคนใช้รถใช้ถนนได้ระบายก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ระบายบ้างในพื้นที่นะครับก็หลายท่านนะครับเคยฝากคำถามไว้ว่าลงมาจากสะพานตากสินเลี้ยวขวาได้ไหมไม่ได้นะฮะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเลี้ยวขวาไปเจริญราษฎร์เนี่ยไม่ได้นะนะครับแล้วก็สุรศักดิ์ได้ระบายบ้างในพื้นที่นะครับก็หลายท่านนะครับเคยฝากคำถามไว้ว่าลงมาจากสะพานตากสินเลี้ยวขวาได้ไหมไม่ได้นะฮะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

0: เป็นอีกหนึ่งแยกที่หลายท่านเนี่ยบ่นเข้ามาเยอะมากนะฮะบ่นเข้ามาเยอะมากในท้องที่ของสน.ยานนาวาก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะเขาจะปล่อยอีกด้านนึงเขาก็จะโดนอีกด้านนึงบ่นพอเขาไปปล่อยอีกด้านนึงอีกด้านนึงก็จะมาบ่นเขาอีกนะฮะไม่รู้จะควรจะทำยังไงดีนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่กอล์ฟอยู่ไหน
1: ตอนนี้อยู่บนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ครับ
0: พระรามสามเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เป็นไงบ้างครับมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ย
1: มุ่งหน้าไปถนนตกครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเจริญนครครับ
0: อ๋อฮะติดไหมรถเยอะไหม
1: ก็ติดครับติดเนื่องจากหน้าน่าจะเป็นหน้าห้างเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ติดเนื่องจากขึ้นสะพานพระรามสามทางแถวน่าจะอยู่ตรงช่วงจะถึงโฮมโปรแล้วนะครับ
0: เออใช่ใช่ใต้สะพานใต้ตรงสะพานพระรามเก้าอ่ะใต้ทางด่วนอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ท้ายแถวประมาณนั้นอ่ะใช่
1: ครับ
0: แล้วกลับกันนะที่จะมาห้าแยกติดไหม
1: โอ้โหไม่มีรถเลย
0: หรอโล่งเลยหรอ
1: โล่งเลยครับ
0: มีฝนไหมก่อนหน้านี้บอกเจอฝนหรอแถวคลองเตยหรอพี่กอล์ฟอ่ะ
1: เจอก็ไปปัดน้ำฝนเบอร์สองอ่ะ
0: ตกหนักเลยฮะก่อนหน้านี้ฮะ
1: ใช่ใช่แต่ตรงนี้ก็ผมว่าอามสาวก็มืดนะ
0: ตกไม่
1: มีฝน
0: รอพื้นไม่ได้เปียกลื่นใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ตกไปแล้วใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
1: ไม่ถนนแห้งเลยอ่ะถนนแห้ง
0: แล้วนี่เดี๋ยวจะไป
1: ก็อันนี้ก็จะเข้าบ้านที่เจริญนครครับ
0: อ๋อบุคโลใช่ไหมข้ามสะพานกรุงเทพมาเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เดินทางปลอดภัย
1: แยกสาทรสวนสัตว์นี่ปวดหัวตลอดครับพี่เสียมา
0: อ๋อเมื่อกี้ฟังอยู่ใช่ไหมฟังอยู่ใช่ไหม
1: ฟัง
0: แล้วปกติเราใช้ทางไหนอ่ะเราใช้ทางไหนมาตรงแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ย
1: ถ้าจะกลับบ้านนะถ้าจะกลับบ้านตรงเจริญนครเนี่ยผมต้องกลับหลัง4 ทุ่ม
0: มันติดขนาดนั้นเลยเหร
1: ออ้าวติดถึง3 ทุ่มครึ่งก็มี
0: จริงเหรอฝั่งไหนอ่ะฝั่งที่มาจากทางไหน
1: ฝั่งสาทรไอ้ฝั่งตัวสักอะฝั่งไม่เห็นตัวสักอะ
0: อ๋ออืม
1: ถ้าหลัง3 ทุ่มครึ่งไปแล้วอ่ะบนโล่งบางทีช่วง2 ทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มรถเยอะก็มี
0: นี่คือมันธรรมดาเหรอใช่ปะ
1: ใช่นี่คือวันธรรมดาถ้ายิ่งฝนตกนะถ้ายิ่งฝนตกก็คือต้องเตรียมต้องเติมน้ำมันพร้อมอ่ะต้องมีน้ำมันประมาณ
0: จริงเหรอ
1: ครึ่งถังอ่ะ
0: เฮ้ยติดนานขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จริง
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงผมเคยติดมาแล้ว
0: นานยัง
1: ก็เมื่อช่วงฝนตกที่หนักที่ผ่านมาหลายวันเนี่ย
0: สัปดาห์ไหน
1: ติดจนลูกค้าบอกกับเป็นเพื่อนอ่ะ
0: ประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเหรอ
1: ใช่ก็ค
0: ือ
1: รับลูกค้าจากสีลมนะจะไปเจริญราษฎร์7
0: ครับ
1: พี่เห็นมาใช่ไหมมิเตอร์ปกติอ่ะถ้าจากสีลม19ไปเจริญราษฎร์7ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือมิเตอร์มันก็แค่อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทใช่ไหมแต่เนี่ยมิเตอร์ล่ออยู่ที่ประมาณ300-400
0: โหู
1: ช่วงฝนตกนะ
0: เดี๋ยวนะสีลม19ไปเจริญราษฎร์7เนี่ยนะ
1: ใช
0: ่โอ้วันไหนเนี่ยวันธรรมดาเหรอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะ
1: วันธรรมดาเนี่ยแหละช่วงฝนตกเนี่ยแหละช่วงเย็นๆเนี่ยแหละ
0: อ๋อ
1: ถ้าฝนตกอย่าผ่านเส้นนั้นเลย
0: เอาฝากไว้เป็นข้อมูลขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
1: ครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะวันเนี้ย
1: ครับอันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วได้ยอดแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเพิ่มเติมให้สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จากคุณกอล์ฟเยาวราชนะมาที่คุณกอล์ฟนะฮะเฉยๆบ้างสวัสดีครับคุณกอล์ฟ
2: ว่ากอล์ฟธีรเศษครับไม่ใช่กอล์ฟเฉยๆครับ
1: พี่กอล์ฟธีรเศษสวัสดีครับ
2: ต้องมีคืนคู่ดาวด้วยครับมีชื่อเพลงด้วยต่อท้าย
1: คืนคู่ดาวเอ้ยวันหลังผมเรียกพี่กอล์ฟคืนคู่ดาวดีกว่า
2: ได
1: ้โอเคว่า
2: ตอนนี้ขอรายงานการจราจรหนึ่งต้องฝึกหน่อย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเขาเรียกอะไรตอนนี้ขาจะมุ่งหน้าจากลาดกระบังมุ่งหน้าจะไปสุวรรณภูมิเหมือนเดิมครับ
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: เส้นตั้งแต่มาตั้งแต่ฉลองกรุงมีฝนนะครับแต่พอมาถึงลาดกระบังและประจำการลาดกระบังฝนไม่มีแต่รถติดเป็นระยะตรงช่วงเป็นไฟแดงไฟเขียวไฟแดงแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1: ครับ
2: จะติดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาติดอีกทีนึงก็คือพระจอมเกล้าและกระบังเนี่ยจะติดตรงที่เป็นรถไฟอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าช่วงเวลามาเจอรถไฟนี่โอ้โหสาหัสมากทำไมเราถึงไม่เอารถไฟลอยฟ้าขึ้นข้างบนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ
1: แล้วเวลาเขามาทีนี้เขามายาวไหมครับเนี่ยรถไฟเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
2: มันจะมีหลายแบบมาแบบสั้นแบบยาวอะไรเงี้ยมันต้องช่วงเวลาว่าบางทีก็มาสองขบวนต่อกันเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็เลยไม่รู้เหมือนกันเนาะมันก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันน่าจะมีวิธีการจัดการไหมให้รถไฟไม่มาปัดทางเดินของรถยนต์เนี่ย
1: ครับนะแต่ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
2: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุตอนนี้ถึงประจำข้าวและกระบังแล้ววันนี้ผิดปกติครับเกือบถึงตรงทางรถไฟแล้ว
1: ครับ
2: ทางรถไฟก็ติดเหมือนเดิมครับ
1: ติดเหมือนเดิม
2: เพราะว่าน่าจะเป็นเวลาที่น่าจะเหมือนจะมีรถไฟมาแล้วแล้วเวลาติดที่ติดลากยาวไปมากเลย
1: อ๋อครับครับ
2: เนาะแล้วก็
1: เอาใจช่วย
2: จะถามอะไรคุณเก๋มาลืมแล้วเนี่ย
1: ถามว่า
2: ผมแก่ขี้ลืมจริงเลยจะเข้าโครงการอะไรนะพอเคสมีน็อตน่ะ
1: อ๋อให้ข้อมูลหลังไมค์ได้เลยพี่กอล์ฟ
2: อ๋อผมจะเข้าโครงการเพราะว่าผมชอบลืมภรรยาไว้ตามห้างตามตลาดอะไรเงี้ยเวลา
1: อันนั้นลืมหรือตั้งใจ
2: โอ้ยทำไมรู้ใจ
1: อันนั้นไม่ได้ลืมนะอันนั้นน่าจะตั้งใจ
2: โอเคคร
1: ับ ขอบคุณ
2: แค่นี้แล้วคร
1: ับ ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคืนคู่ดาว
2: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพัชนีนะครับเพิ่มเติมมาให้สมุทรสงครามสมุทรสาครพระราม2คล่องตัวตอนนี้อยู่แยกต่างระดับกาญจนาแล้ววงแหวนตะวันตกก็เริ่มมีรถมากขึ้นนะครับคุณ AA นะฮะเพิ่มเติมมานะครับคุณกระปุกแดงคุณระพีนะครับคุณจิรทีพคุณลิตเติ้ลคิมเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสล้อยของเราสาทรใต้ยังแน่นอยู่นะครับหลายท่านแจ้งเข้ามาสาทรเหนือก็บอกเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีการเรือสังฮีเห็นบอกว่าได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับและกระบังเมื่อสักครู่รถมากนะแล้วก็มีฝนลงมานะครับพระราม3ฝนไม่มีแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับเอกชัยบางบอนนะครับเขาบอกว่าช่วงแถวบางบอน3เคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟลาดพร้าวนะรับแจ้งหลังไม้ว่ารถติดนะครับฝั่งขาเข้าเขาบอกว่าที่จะไป5แยกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันรับแจ้งข้อมูลหลังไม้บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝนตกหยุดๆในหลายพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่ก็รับแจ้งว่าฝนเนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อสักครู่ที่คลองเตยพระราม4ก็มีลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาตรวจสอบทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับยังอยู่ที่คลองเตยพระโขนงบางนาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะคุณชยานิษนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับแซวคุณก๊อฟคืนคู่ดาวมานะครับบอกว่าฉายาเก๋มากเลยค่ะนะแซวมานะฮะคุณชยานิษนะฮะเอาไปเคลียร์กับพี่ก๊อฟเขาเองนะผมไม่เกี่ยวนะสาทรเหนือติดอยู่นะฮะแล้วก็ทางด้านของสีลมนี่มีชะลอตัวแยกนราลมกับทางด้านของแยกสารแดงสุรวงศ์รถเยอะนะครับมุ่งหน้าตัดพระราม4พระราม4เองรถมากนะครับ3แยกสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนคลองเตยแล้วก็แยกเกษมราษฎร์พระโขนงชะลอตัวพระราม4นะฮะแล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทขาออกคุณพิเชษสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับพี่พิเชษ
2: อ๋อตอนนี้ผมเลยมาแล้วนะมีอุบัติเหตุช่วงขาเข้าครับผม
1: กาญจนาเหรอฮะ
2: กาญจนาครับผม
1: อ๋อช่วงไหน
2: มาจากช่วงเลยบางใหญ่มาครับผม
1: เลยบางใหญ่มาเป็นรถอะไรฮะ
2: เป็นรถเก่งรถเก่ง1คันแล้วก็รถกระบะ1คันตู้ประกบท้าย1คันครับผม
1: ทั้งหมด3คันเหรอฮะ
2: ครับผม3คันนะเลนขวาช่องด่วนนะครับผม
1: มีคนเจ็บมั้ยฮะเนี่ย
2: ไม่มั่นใจพอดีผมขับผ่านมาแต่ยังไม่มีใครลงรถสักคนนึงเลยมีเปิดไฟพามากอยู่ครับผมไม่แน
1: ่
2: ใจว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: ฝนตกมั้ยฮะ
2: อ๋อไม่ครับผมแต่ยังหน้าวัดคงคาครับตรงกันข้ามอ่ะประมาณข้ามคลองมาหน่อยนึง
1: อ๋อครับผมแล้วดูแล้วเขาชนกันหนักไหมเขาเคลื่อนย้ายได้ไหมหรือเขาต้องรอรถยกมาดำเนินการไหม
2: มันจะมีรถตู้หน้ายุบเข้าไปอะครับผมยุบไปหน่อยผมไม่แน่ใจว่าหม้อน้ำมันนั้นแตกไหมนะ
1: โอ้โห
2: ครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่ารถเก่งก็ท้ายบุบอะครับผม
1: เดี๋ยวนะมีรถตู้หนึ่งคันรถเก่งหนึ่งคันแล้วอีกคันรถอะไรนะฮะ
2: รถกระบะครับผม
1: รถกระบะ
2: เป็นคอกเตี้ยครับผม
1: แล้วมีบรรทุกอะไรมาอะไรด้วยไหม
2: รถกระบะรู้สึกจะไม่มีนะผมขับผ่านมาชะลอนิดนึงครับผม
1: เราประสานงานตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้นะ
2: ครับผม
1: ได้แล้วการจราจรท้ายยาวไหมคุณพิเชษตอนผ่านมา
2: ผมพอดีผมลง81มาพอดีครับผมผมเลยไม่เห็นท้ายคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: มาจาก
2: แปดหนึ่งมาหน่อยหนึ่งสักกิโลหนึ่งก็ถึงละประมาณ20 กิโล
1: แล้วกลับกันอ่ะกลับกันติดไหมขาออก
2: กลับกันโอ้เหมือนเดิมครับผม
1: รถเยอะเน
2: า
1: ะ
2: กาญจนาช่วงวันเจอไปติดช่วงเย็นๆนะครับผม
1: มีฝนไหมฮะคุณพิเชษ
2: อ๋อยังไม่มีครับผม
1: ได้
2: ตอนนี้ยังไม่มีก็คึ้มๆแต่ยังไม่มีฝนครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมให้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพิเชษนะครับเลยหน้าวัดคงคามาเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีท้ายแถวแล้วนะการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะฮะเลยวัดคงคามาเล็กน้อยชนกัน3คันนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาก็มีทั้งรถตู้รถเก๋งแล้วก็รถกระบะนะเห็นบอกว่า1ในคู่กรณีเนี่ยน่าจะหม้อน้ำเนี่ยแตกด้วยนะครับฝากระวังด้วยนะมีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งแล้วนะตอนนี้นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปฝั่งที่จะมุ่งหน้าฉิมพลีเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะฮะเราประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับมาปิดท้ายพอดีเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมพูดคุยกันตั้งแต่ช่วง12นาฬิกานะฮะเดี๋ยวอยู่ติดตามจส.ร้อยกันต่อนะครับหลัง18นาฬิกาเดี๋ยวช่วงนี้พักรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งต่อกันครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
3: เอามา
4: แต่ข้าวเหนียว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณนัตยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หลัง18นาฬิกาหลายพื้นที่รับแจ้งว่าฝนเนี่ยเบาลงแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยฝนเริ่มหยุดแล้ว
2: เมื่อตะกี้ตอนมาตกอยู่ตรงช่วงแถวๆลงมาจากทางด่วนตรงท่าเรือ
1: ครับ
2: มาจนถึงแถวๆประมาณแถวแยกเกษมราษฎร์ตกหนักเลยนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคุณก๊อฟเยาวราชเขาผ่านมาแถวคลองเตยเขาก็แจ้งเข้ามาเขาบอกก่อนหน้านี้เขาผ่านมาตรงเนี้ยก่อนที่เขาจะไปทางพระรามสามเขาบอกคลองเตยฝนตกหนักเลยนะผมก็ดูมันก็หนักมาแป๊บนึงแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็มีลงมาอีกนิดนึงเหมือนแถมอ่ะแล้วตอนนี้น่าจะหยุดละ
2: คืองงมากแล้วก็คือตกอยู่แค่แบบว่าจมเดียว
1: ใช่นะฮะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะทางข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ฝนฟ้าขนองไว้ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราต่อเวรกันกรณีของชาวออสเตรเลียนะครับก็สรุปว่าลูกชายเขาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้บอกว่าพ่อเขาเนี่ยเดินทางกลับออสเตรเลียแล้วนะนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางคุณแม่ของเฟิร์สเนี่ยคือพลเมืองดีที่เป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่เป็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการส่งต่อแล้วก็มีการชื่นชมในการทำความดีของน้องเฟิร์สเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไปช่วยเหลือนะครับคนที่ประสบเหตุตอนนั้นเนี่ยเขาชักแล้วก็หมดสติพอดีเฟิร์สผ่านทางมานะก็เข้าไปทำ CPR ช่วยเหลือจนชีพจรผู้ป่วยเนี่ยกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการประสานงานติดต่อนะฮะทางแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปรับตัวนำส่งไปรักษาอย่างปลอดภัยวันนี้มีโอกาสได้คุยกับทางคุณแม่นะคุณแม่พรทิวาคุณแม่ทัศนคติดีมากแล้วก็การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนะครับก็ทำให้เฟิร์สเนี่ยเป็นอย่างที่ควรจะเป็นโตขึ้นก็แบบสวยงามมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนรอบข้างนะฮะชื่อคุณพัชรพลเนตรพลนะฮะหรือว่านักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่เห็นอยู่ในคลิปอะนะเพราะว่ามีการชื่นชมกันในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียวันนี้ก็เลยมีโอกาสเชิญคุณแม่เข้ามาพูดคุยนะว่าเลี้ยงดูยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: เรียนปี4แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่20 ปี
2: อีกปีนึงใช่ไหมถ
1: ึงจะจบก็จบแล้วเพราะว่าเขามีทางคุณปู่ทวดเนี่ยก็เป็นแบบอย่างเป็นรับราชการมาก่อนเฟิร์สก็เลยอยากมีใจที่จะ
2: เราก็จะได้มีข้าราชการตกลงเขาละเป็นเหล่าตำรวจหรือเป็นทหารเน
1: า
2: ะ
1: น่าจะเป็นทหารเพราะว่าทางคุณปู่เขาเป็นสายทหารมา
2: ได้เป็นข้าราชการน้ำดีอีกหนึ่งท่าน
1: ใช่นะฮะกาญจนาฝั่งขาเข้านะฮะเขามีอุบัติเหตุนะครับเป็นฝั่งขาเข้าแถวแถวเยื้องๆกับวัดคงคานะก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณพิเชษนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้เพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้เองรถติดยาวเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะฮะเยื้องๆกับวัดคงคาอยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะท้ายแถวก็อยู่แถวแถวช่วงต่างระดับบางใหญ่ละส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะเป็นปกติขาออกนะครับจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีหม้อน้ำน่าจะแตกรั่วด้วยที่เกิดเหตุก็น่าจะเคลื่อนย้ายยากนิดนึงแต่เราประสานงานไปที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ท่านรับทราบแล้วนะคู่กรณี3คันช่องทางหลักด้านขวาเลยมีรถตู้รถเก่งแล้วก็รถกระบะไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดก็ประสานงานให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงคุณนัตยาสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะวันนี้เรามีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกกับกิจกรรมแคปหน้าจอ JS 100 New Edition ทั้งหมด5ท่านนะในช่วงของผมก็ได้พูดคุย2ใน5ท่านที่เป็นผู้โชคดีไปนะครับ
2: กิฟต์ไวเชอร์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่จากStarbucks นะฮะจำนวน5ท่านก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณนัตยานะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:15 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808รวมถึงทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะทาง JS 100 Radio ทาง X นะคะแล้วก็ทาง YouTube Live ที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะสามารถที่จะส่งข้อความรายงานสภาพการจราจรหรือว่าจะเป็นบรรยากาศได้ทั้งหมดเลยทักทายกันอย่างเดียวก็ได้นะคะทางด้านของ YouTube Live สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันที่ JS 100 Radio นะแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ให้คุณผู้ฟังได้โหลดกันแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนวันนี้เองเนี่ยก็มีการประกาศในส่วนของคนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมโหลดแอปพลิเคชันของจสร้อยนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้โชคดีได้กิฟต์วอยเชอร์จากการส่งเข้ามาร่วมสนุกจากการแคปภาพนะที่หน้าจอ YouTube นะส่งเข้ามาที่ทางจสร้อยกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อความอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะส่วนทาง X นี่ก็เช่นเดียวกันนะก็ทั้งภาพนิ่งทั้งในส่วนของคลิปวิดีโอหรือจะเป็นข้อความอย่างเดียวก็ได้นะคะส่งเข้ามาได้สำหรับเพื่อนร่วมทางจะได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะมีทางผู้ใช้ทางนะคะรายงานที่ถนนราชวิถีมาจากทางด้านแยกการเรือนมุ่งหน้าไปทางสังฮีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณก๊อฟค่ะคุณก๊อฟก่อนหน้านี้บอกว่าคุณก๊อฟพีระเศษบอกว่าที่ลาดกระบังมีฝนตกนะช่วงที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของร่มเกล้าการรถมากเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีฝนตกระดับปานกลางแล้วก็คุณวินัยนะคะรายงานที่ถนนเจริญนครฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบุคโลจุดนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้คุณพิเชษนะคะเพิ่มเติมการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกเข้ามาบริเวณหน้าวัดคงคานะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเสมาต่อเวรไว้เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีถนนเทพรัตน์ค่ะฝั่งขาออกเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะตรงช่วงบริเวณกม.1เลยหน้าอู่รถทัวร์กรุงเทพพัทยาเป็นรถ SUV ค่ะเสียหลักชนกล้องวงจรปิดเหรอคะในช่องทางคู่ขนานตอนนี้ส่งผลให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะมาจากที่บริเวณแยกบางนาเล็กน้อยนะคะตรงช่วงแถวๆหน้า อู่รถทัวร์กรุงเทพพัทยาเป็นรถ SUV เสียหลักชนกล้องวงจรปิดอยู่ในช่องทางคู่ขนานตอนนี้เลยทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนสุขุมวิทในช่วงเวลานี้นะคะสุขุมวิทไปจากบริเวณแยกบางนานะคะมุ่งหน้าไปทางด้านซอยลาซานต่อเนื่องไปซอยแบริ่งออกไปทางสำโรงช่วงนี้รถเยอะนะคะในฝั่งขาออกก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีการหยุดชะลอตัวตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟนะที่ลาซานแบริ่งจนมาถึงตรงบริเวณสำโรงตรงตัดกับถนนเทพรักษ์กันนะคะช่วงนี้ถ้าพอเลยจากตรงบริเวณแยกสำโรงนะคะมุ่งหน้ามาปู่เจ้าตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันผ่านจากแยกปู่เจ้ามุ่งหน้าออกมาทางสมุทรปราการมาปากน้ำตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันไปจากทางด้านพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกปู่เจ้าต่อเนื่องไปช่วงบริเวณแยกสำโรงในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปแยกบางนาเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านซอยสุขุมวิทซอยเป็นจุดกลับรถนะคะตรงช่วงของซอย70/3ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปแยกบางนาพอเลยจากจุดกลับรถตรงนี้ที่เลยจากซอยลาซานมานิดนึงเนี่ยก็จะมีจุดกลับรถก็จะมีการชะลอตัวตรงนี้แหละค่ะผ่านพ้นมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้เข้ามาที่บริเวณแยกบางนาในช่วงนี้จากแยกบางนานะคะมุ่งหน้ามาที่ซอยสุขุมวิท103แยกอุดมสุขก็จะมีรถหนาแน่นนะคะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณเลยจากแยกบางนาเข้าไปเล็กน้อยก็เริ่มเจอท้ายแถวแล้วเป็นชุดจุดที่เป็นรถที่ลงมาจากทางต่างระดับทางที่วนมาจากถนนเทพรัตน์นะคะพอเลยจากซอยอุดมสุขมุ่งหน้าเข้ามาสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆพ้นจากตรงช่วงของบริเวณจุดกลับรถตรงซอยสุขุมวิท64/1มาเนี่ยมุ่งหน้ามาที่สุขุมวิท62ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะเข้าไปที่ทางนั้นของบริเวณอ่อนนุชมาที่แยกพระโขนงตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะออกมาสุขุมวิท62ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านสุขุมวิทซอย101จากสุขุมวิท101นะคะมุ่งหน้าออกมาทาง101/1หรือว่าซอยวชิรธรรมสาธิตนะช่วงนี้ก็ไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟรถเยอะนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถหนาแน่นเช่นเดียวกันตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกอุดมสุขผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสัมภวุฒินะคะตอนนี้มาจากตรงช่วงของบริเวณแยกทางรถไฟแยกทางรถไฟสายเก่านะหรือว่าทางที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านแยกบางนาในช่วงนี้เนี่ยตอนนี้มีท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณหน้าตึกบางนาเรสซิเดนท์ที่จะเข้ามาที่บริเวณแยกบางนานะรถเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันจากทางด้านของแยกบางนามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสรรพวุฒิต่อเนื่องไปทางด้านของถนนทางรถไฟสายเก่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งที่จะออกไปทางด้านของทางรถไฟสายเก่าแล้วก็ตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะที่บอกว่าเป็นรถ SUV ชนเสาวงจรปิดชนกล้องวงจรปิดนะแล้วก็ทำให้การจราจรในช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะพอเลยจากตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้จะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่องคู่ขนานนี้จะรถเยอะนะคะก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลบางนามาทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตรงออกมาตรงช่วงกม4กม5ตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จากทางช่วงบริเวณวัดศรีเอี่ยมออกมาทางด้านของบางแก้วตรงนี้ก็จะเริ่มมีรถชะลอตัว ช่วงก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของราม2นะคะหรือว่าจะขึ้นมาตรงสะพานที่จะกลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าทางด้านของเมกะบางนาผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงหน้าเมกะบางนานะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมในช่องทางด่วนเนี่ยไม่เป็นปัญหาส่วนในช่องทางคู่ขนานก็จะเริ่มชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าตึกบางนาทาวเวอร์ก็ชะลอต่อเนื่องมาจากถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่ยังมีรถหนาแน่นทีเดียวฝั่งขาออกเนี่ยนะคะต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนเลยจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมุ่งหน้าเข้าแยกบางนาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บนถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้นะคะมาจากตรงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนี่รถก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงที่จะไปลงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาซานนะคะตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องถึงตรงช่วงบริเวณหน้าห้างพาราไดซ์นะคะก็รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆเลยนะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงพรีเมียร์ต่อเนื่องออกมาทางด้านของอุดมสุขยังต่อเนื่องกันมาช้าๆทางด้านฝั่งกลับกันมาจากอุดมสุขนะลงมาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาที่ศรีอุดมต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากแยกสวนหลวงมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการตรงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตรงข้ามธัญพาร์คนะคะ เริ่มชะลอตัวแล้วที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกพัฒนาการอันนี้ต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณใต้ต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่ผ่านจากใต้ต่างระดับพระราม9ตัดใหม่ไปทางแยกลำสาลีวันนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะท้ายที่จะเข้าไปลำสาลีตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑาส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกจากลำสาลีมาตรงกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาพระราม9ตัดใหม่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางรถไฟหัวหมากผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการต่อเนื่องมาศรีนุชออกมาทางด้านหน้าซิคอนสแควร์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าในส่วนของฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงประมาณแถวๆหน้าห้างพาราไดซ์เนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกพัฒนาการนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกคลองตันการเคลื่อนตัวฝั่งขาเข้าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนฝั่งขาออกค่ะลงมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันนะมุ่งหน้าออกมาตรงช่วงของถาวรทวัตตรงจุดนี้แยกถาวรทวัตเนี่ยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงแยกถาวรทวัตออกมาทางด้านของแยกพัฒนาการก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงบริเวณจุดกลับรถตรงแถวซอยพัฒนาการ43ผ่านจากตรงพัฒนาการ43นะมุ่งหน้าออกมาแยกพัฒนาการก็จะมีการชะลอตัวรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกตรงพัฒนาการเป็นวิ่งฝั่งขาออกไปเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่รถที่จะเข้าทางแยกรอสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวมาใช้ศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะบนถนนรามคำแหงในช่วงนี้นะคะมาจากบริเวณแยกคลองตันมุ่งหน้าออกมาแยกรามต่อเนื่องออกมาที่บริเวณแยกลำสาลีช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีการชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะในส่วนของทางด้านของถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกพื้นราบเนี่ยจะลดเยอะส่วนบนทางยกระดับรามคำแหงเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันตรงบริเวณก่อนที่จะเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของรามคำแหงตอนนี้ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะในซอยรามคำแหง24รถที่มาจากทางถาวรทวัตที่จะออกมาบนถนนรามคำแหงรถเยอะเหมือนกันนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ออกมารามคำแหงมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรามก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกรามค่ะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาคลองตันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณไหนนะคะก็สามารถเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมีอุบัติเหตุนะที่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นรถ SUV ชนเสากล้องวงจรปิดนะโอ้โหรถก็เสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นรถถนนลื่นหรือเปล่านะเพราะว่าพุ่งเข้าไปชนรถหน้ารถนี่พุ่งเข้าไปชนเสาแล้วก็หน้ารถเนี่ยเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถนี้ได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามองภาพมีภาพจากทางด้านของนนสิริน32นะคะเป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุเลยรถคันที่ไปชนเสากล้องวงจรปิดบนถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกช่วงบริเวณหน้าอู่รถทัวร์กรุงเทพพัทยาเนี่ยค่ะแอร์แบ็กแตกเลยนะอาจจะเสียหลักถลายลื่นไปนะคะยังไงต้องมาระมัดระวังด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาแบบเป็นช่วงๆนะคือฝนตกมาแบบเหมือนตกลงมาสู้ใหญ่ทีเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็ตกมาแบบค่อยๆตกแบบเนี้ยไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะทางด้านนอกน่าจะไม่มีฝนแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านไปตรงบริเวณไหนแล้วก็ถนนเปียกลื่นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าตกมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าตกน้อยๆนี่ก็ลื่นเหมือนกันนะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเลยนะคะบนถนนพระราม9มาจากทางแยกรามมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านแยกพระราม9ฝั่งขาเข้าเนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณบนทางยกระดับข้ามแยกรามกำแหงรถเยอะค่ะมาจนถึงตรงแยกบวชแม่พระผ่านจากแยกบวชแม่พระหรือว่าประชาสงเคราะห์เนี่ยค่ะเข้ามาที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงต่อเนื่องมาที่สามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาบริเวณแยกบวชแม่พระช่วงนี้ฝั่งขาออกจะมีรถเยอะก่อนผ่านแยกบวชแม่พระนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาแยกพระราม9ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็จะมีรถเยอะอีกช่วงหนึ่งก็คือพอลงจากตรงช่วงทางที่ลงมาจากทางยกระดับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันออกไปได้นะคะแล้วก็จะไปรถเยอะอีกครั้งหนึ่งเมื่อเลยจากตรงช่วงของบริเวณแยกผังเมืองไปนะก็จะมีรถเยอะกันไปตลอดเส้นทางเลยไปจนถึงทางด้านของแยกรามเลยนะคะบนถนนรัชดารถที่ไปจากแยกอโศกเพชรนะจากอโศกดินแดงที่ไปจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยรถติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9ท้ายแถวอยู่ช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีคุณวิทูลใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีนะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ช่วงไหนของบูรพาวิถีอะคะ
2: ตอนนี้ผมอยู่กมเท่าไหร่แล้วนะคร
1: ับ ผ
2: มดูวัน27ครับ
1: ฝั่งขาขาเข้าหรือขาออกคะ
2: ขาออกคร
1: ับ ค่ะ
2: แต่เมื่อกี้ช่วงกม27นะครับที่แจ้งไปเจอหม้อแกงหล่นอยู่ครับ
1: ฮะ
2: อลูมิเนียมครับ
1: เป็นหม้อแกง
2: ใบใหญ่ๆอ่ะหม้อแกงฮัลโหลอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเขาจะอยู่ติดริมแถวเสาไฟฟ้าบาริเออร์ข้างขวานะครับ
1: กม21เหรอคะ
2: ช่วงนั้นนะครับผมวิ่งมาหน่อยก็เห็นคำว่ากม21 22ประมาณเนี้ยครับ
1: ค่ะเป็นฝั่งขาออกนะ
2: ขาออกเพื่อสมาธิเสร็จแล้วจะตกใจเพราะว่าเสือไปชนด้วยครับ
1: มันเป็นหม้อใบใหญ่แบบหม้อเปล่าๆใช่ไหม
2: ใช่ครับหม้อเปล่าของดำๆครับ
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ใหญ่อยู่ครับแต่ไม่ใหญ่มากนะ
1: ค่ะ
2: น่าทำแกงขายอะคร
1: ับ น่าจะปลิวลงมาจากรถคันไหนสักคัน
2: ใช่ครับทีนี้เพราะว่าค้างอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจไปชนหรืออะไรขึ้นมา
1: อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะ
2: ข้างขวาครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
2: ข้างขวาที่มีเสาไฟฟ้าอยู่กลาง
1: ค่ะ
2: เสาไฟฟ้ากลางที่ว่าสองเลนทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละครับเผื่อว่าไปเกี่ยวโดนอย่างเงี้ยครับ
1: ได้เพราะว่าตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วค่ะ
2: พราะว่าใช้ความเร็วกันมากมากเลยครับตอนนี
1: ้ค่ะรถถนนโล่งใช่ไหมก็เลยแบบวิ่งกันแบบบ
2: ดโล่งครับขาเข้าจะไปติดแถวบูรพาวิถีไม่ใช่ครับก็คือแถวที่จะไปบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: จะติดกันตรงนั้น
1: ค่ะ
2: มันก็ไม่มีอะไรครับ
1: ค่ะ
2: โอเคคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสองท่านครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมมาเริ่มที่สายเชียงรายนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือไปรถมากอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณมอกรุงเทพครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับติดนิ่งครับผ่านพ้นวัดสภาแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันครับชันว่าข้ามมาทางด่านบางนาแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณมอกรุงเทพครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วมุ่งหน้าดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบางไก่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับแก้ไขครับทางขึ้นเพลินจิตผ่านพ้นโค้งมาก่อนพาเลทแล้วสัญจรเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับแล้วตอนนี้ท้ายแถวดินแดงต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างครับประมาณอยู่ช่วงประมาณใต้ต่างระดับมักกะสันครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วทางด้านดาวคอนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเลียบแม่น้ำครับแต่เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระรามสามครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระรามเก้าผ่านพ้นทางสุขสวัสดิ์ครับก็ยังลดมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม2ครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกำแพงเพชรและฉลอยครั้งช่วงบริเวณด่านประชาชื่นต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแคลายครับผ่านพ้นทางลงแคลายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องถึงบริเวณเหนือคอนเทนแสบครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นเดือนใดแล้วเคลื่อนตัวดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับส่วนสายบางโค้ตอนนี้ขาออกมุ่งหน้าสะพานพระราม9ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงถนนจันทร์ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับบางโค้รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับกันยังใช้การได้ดีครับทางด้านสายฉลองรัฐครับหันลงมุ่งหน้าจตุโชครถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพระราม9ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณลาดประชาทิศครับผ่านพ้นลาดประชาทิศแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงโยธินผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางออกจตุโชคท้ายแถวสะสมประมาณ 3.5 กม.ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าทางด้านฝั่งกับการเข้าอนุรงค์ก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าบางนาครับส่วนสายกัญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเทปาลักษ์ต่อเนื่องถึงบริเวณด่านบางเมืองครับแล้วก็ผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ชะลออีกครั้งช่วงเลนทางขึ้นด่านปากน้ำต่อเนื่องจนถึงสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างคล่องตัวฟังกับกันยังใช้การได้ดีจนเข้าบางแก้วครับส่วนสายทางพิเศษอุดรธยาแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณรัตยาครับ
1: ค่ะได้ค่ะแล้วฝากอันเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกแจ้งที่บอกว่าไปเจอหม้อแกงขนาดใหญ่ตกอยู่บนบุรพาวิถีด้วยนะคะ
3: กม21ขาออกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องขวา
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ครับประธานกันเรียบร้อยครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิง

เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันนะคะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรพีนะคะแล้วก็มีคุณ AA แล้วก็คุณอิสระนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายขอบพระคุณมากเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะที่อยู่เป็นเพื่อนกันทางด้านของ YouTube Live ตรงนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสายรับฟังหรือว่าบางคนถ้าเกิดไม่ได้ออกมาใช้เส้นทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านก็สามารถส่งข้อความมาได้นะเราจะได้รู้ว่าอ้อยังมีคนอยู่เป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้สภาพใช้การจราจรอยู่ณขณะนี้เนี่ย อยู่แล้วก็ติดตามจสร้อยทางด้านของ YouTube Live นะคะก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรบนถนนสาทรนะตอนนี้สภาพการจราจรบนถนนสาทรนี่รถหนาแน่นทีเดียวทางด้านสาทรใต้ที่มาจากบริเวณแยกวิทยุมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณซอยสวนพลูผ่านจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาที่แยกสาทรสุรศักดิ์ก็ยังคงมีรถเยอะนะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้ก็จะใช้การได้ส่วนทางด้านรถที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้สาทรเหนือมาตอนนี้เนี่ยการ

คลื่อนตัวของรถที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะพ้นจากตรงจุดนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุตรงนี้นี่ก็จะรถเพิ่มมากขึ้นนะก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกคอนแวนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกวิทยุจากทางแยกจากสาทรเหนือนะผ่านแยกวิทยุมุ่งหน้าใช้ถนนวิทยุมาที่แยกสารสินนะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสารสินท้ายก็ชะลอตัวอยู่ประมาณแถวๆสน.ลุมพินีผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกเพลินจิตในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันค่ะรถที่มาจากทางแยกเพลินจิตใช้วิทยุมุ่งหน้ามาทางแยกสารสินนะตรงช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆเนื่องจากรถเริ่มเยอะนะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกแตกสารสินตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาถึงบริเวณแยกวิทยุที่จะมาออกพระราม4ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บนถนนพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้รถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่มาจากสามย่านมาที่แยกอังรีดูนังต่อเนื่องมาศาลาแดงมาจนถึงแยกวิทยุช่วงนี้รถหนาแน่นค่ะส่วนรถที่ลงมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาสะพานไทยเบลเยียมตรงนี้นะคะก็ยังคงมีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆลงมาทางด้านของตรงบ่อนไก่มาที่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ผ่านจากใต้ถนนพระราม4มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกคลองเตยตรงจุดนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ก็จะมาติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคลองเตยแล้วก็แยกตัดกับถนนรัชดาแล้วก็พอตรงออกมาทางด้านของเกษมราษฎร์ก็จะมีรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงโค้งอัฐกวีการเคลื่อนตัวตรงจุดนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณโค้งอัฐกวีที่จะต่อเนื่องมาที่เกษมราษฎร์ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องออกมาพระโขนงก็ยังตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงส่วนทางด้านกลับกันจากพระโขนงนะคะใช้พระราม4ฝั่งขาเข้ามาจนถึงแยกเกษมราษฎร์มาคลองเตยช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวที่ตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์สัญญาณไฟแยกเกษมราษฎร์แล้วก็ตรงแยกคลองเตยจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจากใต้ทางด่วนพระราม4มาช่วงบ่อนไก่แยกวิทยุช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะขึ้นรถที่จะเข้ามาทางแยกวิทยุเพื่อที่จะเลี้ยวไปทางสาทรใต้ตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นนะคะส่วนรถที่ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสารแดงตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะอาจจะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณสารแดงที่จะมุ่งหน้ามาสามย่านนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของสามย่านมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกมหานครต่อเนื่องมาทางหัวลำโพงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะตรงช่วงบริเวณแยกมหานครผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่คุณผู้ฟังได้ฝากเอาไว้นะคะมีทางX นะที่รายงานมาคุณผู้ฟังรายงานถนนพระราม3ช่วงที่มาจากสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมรถหนาแน่นนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ตอนช่วง 18:45 นาทีเมื่อสักครู่นี้เลยจะเห็นเลยว่าเส้นทางถนนพระราม3ตอนนี้เนี่ยที่มาจากตรงแยกระนองที่จะมุ่งหน้าออกมาทางช่องนนทรีนะคะแล้วก็มาตรงช่วงของบริเวณทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมตรงนี้จะรถเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าพอเลยจากตรงขึ้นพอขึ้นสะพานข้ามแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะมาจนถึงตรงบริเวณใต้สะพานพระราม9เลยส่วนทางด้านกลับกันนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่เลี้ยวขึ้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณตรงทางแยกตัดกับถนนยานนาวาตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็พอผ่านสัญญาณไฟที่ตรงขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมาเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของช่องนนทรีไปทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสต่อเนื่องไปทางด้านของช่องนนทรีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ตั้งแต่ใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม3นะคะตรงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางคือชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณใต้สะพานพระราม9เลยแล้วก็พอลงจากสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปถนนรัชดาต่อเนื่องไปทางด้านของรัชพฤกษ์นะคะที่จะออกไปทางด้านของตลาดพลูมุ่งหน้าไปทางแยกท่าพระในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ทางด้านกลับกันที่มาจากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกตัดกับถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาที่มหาสวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพลงมาที่ถนนพระราม3ฝั่งขาออกต่อเนื่องมาจนถึงใต้สะพานพระราม9ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะมาจากกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินจะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่บริเวณแยกตักสินมานะคะออกมาจนถึงก่อนขึ้นต่างระดับส่วนเรียบพอขึ้นต่างระดับส่วนเรียบมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะลงไปทางด้านของกะละปะพึกฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของกะละปะพึกที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาต่างระดับส่วนเรียบในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะราชพึกฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะตั้งแต่ต่างระดับส่วนเรียบเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณตลิ่งชันตรงทางรถไฟตลิ่งชันช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณพอข้ามจากทางรถไฟตลิ่งชันมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมายังเคลื่อนตัวมาได้แต่เนื่องจากว่ารถเนี่ยเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตรงช่วงที่ลงมาจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็จะชะลอตัวกันอีกช่วงหนึ่งนะแถวตรงช่วงราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะแถวๆทางด้านของเดอะคริสตัลนะคะตรงราชพฤกษ์ตรงจุดนี้ก็แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่จะผ่านวงเวียนตรงบางขุนกองผ่านพ้นวงเวียนบางขุนกองออกไปแล้วทีนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์โดยรวมแล้วยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะข้ามมาดูทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตรงช่วงแถวๆหน้าวัดคงคานะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุตรงฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูในส่วนของฝั่งขาเข้าการจราจรใช้การได้แล้วนะคะน่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางกันไปแล้วอะค่ะก็ต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วนะตั้งแต่ตรงช่วงของต่างระดับบางใหญ่ผ่านหน้าวัดคงคาที่เป็นจุดอุบัติเหตุนะคะเข้ามาจนถึงตรงต่างระดับตัดกับถนนบรมแล้วก็เข้ามาจนถึงต่างระดับเพชรเกษม ยาวๆก็ใช้การได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณเนี้ยสะพานข้ามคลองบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้าออกไปตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมการจราจรในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะท่านพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: กับช่วงนี้สภ.เมืองก็จะมีรถชะลอตัวอยู่ที่แยกพระราม5นะคร
1: ับ
2: เป็นรถถนนพิบูลสงครามขาออกนะครับเป
1: ็
2: นรถที่จะรอขึ้นสะพานพระราม5นะครับส่วนมากก็จะชะลอตัวตรงชิดซ้ายครับเนื่องจากเป็นลักษณะคอขวดนะครับตรงน
1: ี
2: ้แล้วก็มีก่อนถึงก็จะมียูเทิร์นตรงร้านนัดพมนะครับก็จะมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับขาออกครับตอนนี้ก็ให้จราจรกำลังขี่สำรวจเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่ารับแจ้งว่ามีชะลอตัวแต่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องรถจอดกีดขวางหรืออุบัติเหตุนะครับในพื้นที่แต่ก็มีรถปริมาณมากนะครับส่งผลให้พี่บุญขาออกทั้งเส้นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต
1: ้
2: นผมตรวจการจราจรจากทั้งในกล้องตรวจการนะครับก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคร
1: ับ
2: สำหรับพี่บุญแต่ก็เพิ่มไฟขาออกให้นะครับกำลังเร่งระบายให้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ชะลอจากเฉพาะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม5เท่านั้นเองเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: มา
2: เลี้ยวซ้ายขึ้นพระราม5กันนะคร
1: ับ
2: ปริมาณมากนะครับ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของเมื่อสักครู่นะก่อนหน้านี้นะครับก็มีที่มาจากแคร์ไลน์นะครับที่มีรถหนาแน่นตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตัวได้ตลอดนะครับถนนตีวนนท์ที่ต่อเนื่องกับนครอินนะครับขาเข้าและขาออกคล่องตัวนะครับแล้วก็มาจากแยกวงสว่างนะครับถนนกรุงเทพนนท์ขาเข้าและขาออกก็ยังคล่องตัวดีนะครับในส่วนของชั้นในนะครับถนนนนทบุรี1ประชาราษฎร์แล้วก็สะพานหาดเจษฎาบดินทร์ก็คล่องตัวครับไม่มีปัญหาตอนนี้มีจุดเดียวครับที่บุญสงครามกำลังให้ไปสำรวจปัญหาในพื้นที่อยู่ครับแต่เบื้องต้นก็จะเพิ่มไฟขาออกให้นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะก็ใครที่ใช้พิบูลสงครามฝั่งขาออกตอนนี้ทางหัวแถวที่อยู่ตรงช่วงบริเวณแยกตรงแยกพระราม5นะตรงจุดนี้ที่จะขึ้นสะพานพระราม5แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังเมื่อสักครู่นี้สารวัตรบอกว่าเดี๋ยวพิจารณาเพิ่มไฟดังของฝั่งขาออกให้นะเพราะว่าตอนนี้รถหนาแน่นกันตลอดเส้นทางเลยแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็บนถนนงามวงวานฝั่งขาออกในช่วงนี้ตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรไปเลยนะคะตั้งแต่อุโมงค์เกษตรมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรฝั่งขาออกรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆทำให้ตอนนี้เนี่ยชะลอตัว อยู่ตรงช่วงตั้งแต่ตรงอุโมงค์เกษตรไปเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนพอลงจากทางสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนงามวงวานช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายก็คือช่วงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานหรือว่าทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะมีรถที่ลงมาจากทางด่วนมาใช้ถนนงามวงวานฝั่งขาออกด้วยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เป็นทางร่วมพอขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปแล้วใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้าตั้งแต่สะพานพระนั่งเกล้าเข้ามาเลยมาจนถึงทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาจนถึงแยกแครายเข้ามาองค์งามวงวานใต้ทางด่วนศรีรัตน์หรือว่าด่วนงามวงวานต่อเนื่องมาจนถึงแยกพงเพชรในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางขึ้นมาตรงสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่อุโมงค์บางเขนในช่วงนี้ฝั่งขาเข้าของงามวงวานเนี่ยไม่เป็นปัญหานะใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนเกษตรว่ามีหรือว่าประเสริฐมนุกิจในฝั่งขาออกตั้งแต่อุโมงค์เกษตรมานะคะมาจนถึงแยกลาดพร้าวช่วงนี้ใช้การได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวพอเลยจากแยกลาดพร้าวมาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านเรียบด่วนตอนนี้เนี่ยก็จะมาจะคือจะมีรถเยอะขึ้นนะแล้วก็จะมีการชะลอตัวไปตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์ ตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากสัญญาณไฟตรงนี้มาเรียบด่วนก็จะเคลื่อนตัวมาได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากเรียบด่วนนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็บนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินรถหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเลยจากทางด้านของแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่เกษตรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังรถเยอะอยู่ผ่านจากเกษตรไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านหน้ากรมทางหลวงชนบทตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนก็จะมีรถหนาแน่นกันอีกช่วงหนึ่งนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าวัดพระศรีไปเลยนะคะไปจนถึงช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้าตรงพหลโยธิน59จากนั้นออกมาทางด้านของแยกคปอตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ชะลอตัวกันอีกครั้งนึงสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกทุปะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีสายของร้อยตำรวจรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ในพื้นที่ของสน.มักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่จากเพชรบุรีขาเข้านะครับจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ด้านหนาแน่นช่วงอโศกเพชรที่จะออกขวาออกไปทางพระรามเก้ารัชดาจะหนาแน่นครับเคลื่อนตัวยังเป็นรอบๆมีท้ายชะลอตัวอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพระรามเพชรบุรีขาออกจากเพชรสัมพันธ์มุ่งหน้าทางอโศกเพชรพร้อมพงษ์นี้เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: จะ
1: มีท้ายสะสม
0: ค่ะ
1: พระรามเก้าขาออกมุ่งหน้าลานคำแหงเคลื่อนตัวได้ช้าๆบนยกระดับที่จะลงรามคำแหงครับ
0: จะ
1: ชะลอตัวตรงเลี้ยวซ้ายลงรามครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ยังข้างหลังก็ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับแต่ยังมีปริมาณหนาแน่นอยู
0: ่ค่ะ
1: พระรามเก้าขาเข้าจากแยก92มุ่งหน้ามาทางจตุรทิศผังเมืองเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับรถยังมีปริมาณอยู่พอสมควรเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับท้ายแถวไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
1: บึงมักกะสันลงมาจตุรทิศนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะกับทางด้านของสน.มักกะสันนะคะตอนนี้เนี่ยมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนราชดำรินะคะมาจากบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำตอนนี้เนี่ยมีรถเยอะนะคะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณเลยจากแยกรับประสงค์มาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นผ่านพ้นจากทางด้านบริเวณแยกประตูน้ำนะคะมุ่งหน้าไปทางราชปรารภที่จะไปทางด้านของหมอเหลงอันนี้เนี่ยรถแน่นๆเลยท้ายแถวนี่ชะลอตัวต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกประตูน้ำเลยนะคะวันนี้ฝั่งทางด้านของราชปรารภฝั่งขาออกค่อนข้างที่จะรถติดขัดนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางแยกหมอเหลงนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะมองดูแล้วนี่รถที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนี่คือจะมีหนึ่งช่องทางเท่านั้นนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนผ่านจากทางด้านประตูน้ำนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถจากทางด้านประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็จะมีติดรอจังหวะสัญญาณไฟนะที่จะผ่านทางด้านของแยกราชประสงค์ไปใช้ถนนพระรามหนึ่งช่วงนี้ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวขวานะคะพอผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกราชประสงค์ไปแล้วมุ่งหน้ามาที่แยกสารแดงตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนบนถนนพระรามหนึ่งตอนนี้มาจากตรงช่วงบริเวณแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเฉลิมเผ่าหรือว่าอังรีดูนังตอนนี้นี่รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถก็จะไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟจากนั้นมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะตรงเส้นพระรามหนึ่งช่วงนี้ส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำขออภัยจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางแยกเฉลิมเผ่าหรือว่าตรงช่วงอังรีดูนังตรงนี้เนี่ยก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านแยกปทุมวันตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนบนถนนพญาไทพญาไทนะคะที่ไปจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปที่แยกพญาไทตอนนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวในจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่บริเวณแยกขออภัยแยกราชเทวีก่อนนะคะแล้วก็ไปที่บริเวณแยกพญาไทตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะมุ่งหน้ามาที่พญาไทต่อเนื่องมาแยกราชเทวีก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ต่อเนื่องจนมาถึงบริเวณแยกปทุมวันเลยก็จะมีติดสัญญาณไฟแยกปทุมวันท้ายก็จะอยู่ตรงประมาณสะพานหัวช้างนะคะแล้วก็ผ่านพ้นจากแยกปทุมวันใช้พญาไทมุ่งหน้ามาสามย่านช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะบนถนนเพชรบุรีช่วงที่มาจาก ทางอุรุพงศ์นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกเพชรพระรามช่วงนี้เคลื่อนตัวมาได้นะคะจากแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีก็จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างตรงจุดนี้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าจากนั้นมาที่บริเวณแยกประตูน้ำก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงซอยเพชรบุรี11นะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของประตูน้ำอันนี้ก็เป็นแนวการก่อสร้างก็เลยทำให้รถนั้นไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันตรงบริเวณแยกประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีก็จะมีปริมาณรถมีรถชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าห้างแพลตินัมแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าห้างแพลตินัมนะคะแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้รถเยอะเหมือนกันนะตรงช่วงบริเวณแยกประตูน้ำมีจักรยานยนต์มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะตรงบริเวณแยกนี้คือทั้งฝั่งที่มาจากทางเพชรบุรีฝั่งขาออกฝั่งที่มาจากราชปารภนะหรือรวมถึงทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าพอมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำทีหนึ่งนี่ท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะแยกชนแยกอยู่เหมือนกันนะคะมาดูการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยนะคะตอนนี้ฝั่งทางพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยออกมาทางสะพานควายตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายเนี่ยนะคะท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณซอยพหลโยธินประมาณแถวซอยสายลมนะคะตรงจุดนี้ก็พอพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกกำแพงเพชรหน้าสวนจตุจักรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกละพร้าวผ่านสวนจตุจักรมุ่งหน้ามาแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาที่สะพานควายตอนนี้ก็จะติดสัญญาณไฟที่แยกสะพานควายท้ายอยู่ตรงแถวบิ๊กซีนะคะจากนั้นมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านซอยพหลโยธินซอย2ผ่านพ้นมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ฝั่งทางด้านของราชวิถีออกไปทางแยกตึกชัยนะสำหรับอนุสาวรีย์ชัยไปแยกตึกชัยช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันเป็นโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยในช่วงนี้นะคะบนถนนบรมราชชนนีลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปที่อรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปที่ทางด้านของแยกบรมขึ้นบนทางยกระดับบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าและขาออกณขณะนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถนนจรัญสนิทวงศ์รถที่มาจากแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้าออกมาที่แยกไฟฉายต่อเนื่องไปที่แยกบรมก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะไปจนถึงทางด้านของแยกบางพลัดขึ้นไปทางสะพานพระราม7ใช้การได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณรถที่มาจากทางแยกบางพลัดที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกบรมเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงช่วงแถวสถานีรถไฟฟ้าตรงบางยี่ขันแถวเนี้ยนะคะพอเลยมาแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวมาจนถึงแยกบรมมาบางขุนนนท์แยกไฟฉายเข้ามาที่บริเวณแยกท่าพระช่วงนี้นะคะก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นนะเท่าที่ดูแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรในบางเส้นทางที่ก่อนหน้านี้มีรถหนาแน่นก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วอย่างทางด้านของถนนพิบูลสงครามตอนนี้เนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีรถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนพิบูลสงครามฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม5ที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม5เนี่ยรถหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ทางสายตรวจจราจรบอกว่าจะเพิ่มไฟตรงช่วงของบริเวณแยกพระราม5ให้ตอนนี้ก็เลยช่วยให้ถนนพิบูลสงครามฝั่งขาออกมีการจราจรคลี่คลายกันไปแล้วนะคะบนถนนรัชดาที่มาจากสะพาน พระรามเจ็ดลงมาทางวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลมาใช้รัชดาต่อเนื่องมาที่รัชวิภาในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงตรงรัชโยธินเลยนะคะแล้วก็ผ่านจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินต่อเนื่องไปที่รัชวิภาจะมีการชะลอตัวนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามคือเลยจากทางด้านของตรงสำนักงานอัยการสูงสุดตรงรัชดาเลยไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินคือตอนนี้รถที่ลงอุโมงค์เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะไปจนถึงตรงบริเวณรัชวิภาพอผ่านทางด้านของรัชวิภาไปแล้วประธานประชานุกูลไปวงสว่างก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกแล้วก็บนถนนแจ้งวัฒนะในช่วงนี้นะคะไปจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องไปทางด้านช่วงหน้าศูนย์ราชการตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ติดขัดตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการออกไปจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเส้นทางนะคะออกไปจนถึงตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะผ่านก่อนที่จะผ่านทางด้านของหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะก็จะมีรถหนาแน่นแต่ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางพ้นจากหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะไปกันในพื้นที่ของสน.บางซื่อนะคะท่านพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: อ๋อครับของผมตอนนี้พระราม6นั้นหมดปัญหานะการจราจรเคลื่อนตัวดีเข้าออก
0: ค่ะ
2: ส่วนพระหลวงโยธินขาออกอ่ะรถก็ยังมีปริมาณไม่เยอะปานกลาง
0: ค่ะ
2: ก็เคลื่อนตัวดีนะไป5แยกข้าวเท้าก็ยังดี
0: ค่ะ
2: แล้วก็เส้นหน้าหมอชิดเคลื่อนตัวดีทั้ง2เข้าออกเลยมีธรรมะหมดปัญหา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตรงมาจากอตกที่จะขึ้นด่วนก่อนถึงหมอชิดตอนนี้รถยังมีปริมาณอยู่แต่เคลื่อนตัวยังดีอยู
0: ่
2: ตอนนี้รถผมยังมีเคลื่อนตัวดีทุกจุดนะแต่ไม่มีรถเสียหรือว่ารถชนหรือรถตกค้างนะ
0: เ
2: คลื่อนตัวดีทุกจุดคาดว่าไม่น่านานะมันจะหมดแต่เวลามันหมดมันก็ประมาณทุ่มครึ่งทุ่ม40ประมาณเนี้ย
0: อ๋อประมาณนี้นะคะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าหลังจากเลิกงานมาพอดีเลยตอนนี้ที่ด
2: ู
0: แ
2: น่
0: ค
2: ่
0: ะค่ะ
2: ทุกจุดยังเคลื่อนตัวดีทุกจุดเลยครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นจุดที่คือจะมีแบบอย่างบางเส้นทางอาจจะมีเขาเรียกเลยนะเป็นแบบสถานที่ราชการหรือว่าจะเป็นช่วงที่มีสำนักงานอะไรอยู่เยอะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในช่วงที่เขาเลิกงานเนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าพอผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะคลี่คลายกันละแล้วก็เริ่มใช้การต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะอย่างเนี้ยในพื้นที่ของสน.บางซื่อนะก็เป็นช่วงๆนะที่จะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 4-5 โมงมาจนถึงประมาณไม่เกิน2ทุ่มรถก็จะคลี่คลายกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจากทางด้านของฝั่งทางบางซื่อเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามมาดูทางด้านสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ากันบ้างรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะลงมาที่แยกบ้านแขกฝั่งนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะก็พอก่อนที่จะผ่านทางด้านตรงวงเวียนเล็กนะที่จะเลี้ยวมาทางด้านของถนนเสด็จเจ้าพระยาช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวนะชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณกลางสะพานพระปกเกล้าพอเลยจากวงเวียนเล็กมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านสัญญาณไฟที่แยกบ้านแขกมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็จะใช้การได้ดีสะพานพุทธลงมาถนนพระปกเกล้าถนนประชาธิปกช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะไม่มีท้ายแถวส่วนทางด้านกลับกันจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะ ในถนนสมเด็จเจ้าพระยาจากตรงวงเวียนเล็กนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงท่าดินแดงต่อเนื่องมาคลองสารช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็รวมถึงทางถนนลัดย่าด้วยตั้งแต่ตรงคลองสารเข้ามาแยกตัดกับถนนอิสรภาพมุ่งหน้าเข้ามาที่วงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ฝั่งถนนอินทรพิทักษ์นะคะที่จะออกมาต่อเนื่องไปถนนเพชรเกษมช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาและท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่สน.บุพารามในช่วงเช้าแก้ไขช่วงเย็น
0: ค่ะ
3: จากฝั่งพระนครนะครับที่จะเข้าแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ตอนนี้ปริมาณรถค่อนข้างมากจะรอตัวจากแนวบิลเลอร์การก่อสร้างนะครับรวมทั้งแนวบิลเลอร์การก่อสร้างที่ลงจากสะพานพระปกเกล้าทำให้เหลือ2ช่องทางแล้วก็รถที่มาจากสะพานพุทธจะมาบรรจบกันกับสะพานพระปกเกล้าตรงก่อนถึงวงเวียนเล็กทำให้รถจะชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เมื่อเลยจากวงเวียนเล็กไปแล้วการช่องทางการจราจรก็จะเหลือ2ช่องทางนะครับทำให้วันนี้ซึ่งรถมีปริมาณมากก็ทำให้ชะลอตัวขาออกเมืองจากฝั่งพระนครเข้าเลี้ยงบ้านแขกไปวงเวียนใหญ
0: ่
3: นะครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านที่ขึ้นไปถนนอินทรพิทักษ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปบุคโลไปพระราม2นะครับก็ถ้าจะใช้เส้นลงจากสะพานพระปก9นะครับจะให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงวงเวียนเล็ก
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปเลี้ยวขวาท่าดินแดงไปเลี้ยวขวาถนนลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ่จะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกโดยตรง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับจะใช้เวลาน้อยกว่ามากจากถ้ามุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกจะใช้เวลา25นาทีแต่ถ้าเราใช้เส้นทางเลี่ยงเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่8นาที
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับซึ่งก็แนะนำท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจะให้เลี่ยงเส้นทางจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงรวมทั้งเมื่อลงจากสะพานพุทธที่จะเข้าแยกบ้านแขกนะครับแนวเบเลเออร์ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: โอ้ซิกแซก
3: ซิกแซกครับคุณนัตยาทำให้รถชะลอตัวจะใช้ความเร็วไม่ได
0: ้ค่ะ
3: นะครับรวมทั้งเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวจากแยกบ้านแขกก็จะออกตัวช้านิดนึง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับทำให้รถชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนะครับส่วนถนนสายอื่นๆนะครับถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกรถน้อยคล่องตัวถนนลาดย่าถนนอิสรภาพทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับรถน้อยคล่องตัวถนนอรุณอมรินที่จะมาศึกษานารีในช่วงเย็นตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าปริมาณรถน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทางด้านซ้ายสามารถที่จะไปได้อยู่แล้ว
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับแต่อรุณอมรินก็จะมีในช่วงเช้า
0: ค่ะ
3: นะครับซึ่งผู้ปกครองก็จะมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนศึกษานารี
0: ค่ะ
3: นะครับผมก็ในช่วงเย็นก็ประมาณนี้ตอนนี้พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟลงจากถนนแก้ไขสะพานพระปกเกล้า
0: ค่ะ
3: นะครับผม
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ทางด้านของท่านสารวัตรจราจรนะคะท่านสารวัตรบุญส่งแนะนำนะสำหรับใครที่จะลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะถ้าเกิดว่าจะเลี้ยวไปใช้ทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยาคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องผ่านเข้ามาทางวงเวียนใหญ่เนี่ยก็เลี่ยงไปใช้ทางสมเด็จเจ้าพระยาไปทางด้านของเจริญนครหรือจากสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็มาเลี้ยวที่ตรงบริเวณแยกท่าดินแดงแล้วก็เข้ามาทางด้านของลัดยาเข้าวงเวียนใหญ่อีกทีหนึ่งจะใช้ความเร็วใช้เวลาได้น้อยกว่าที่จะตรงเข้ามาที่ทางด้านของแยกบ้านแขกนะอันนี้จะดีกว่านะเพราะว่าตรงบริเวณก่อนที่จะเข้าแยกบ้านแขกมาตรงนี้เนี่ยช่องทางเบี่ยงก็จะเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีก็เลยทำให้รถชะลอตัวไปนะคะก็ถ้าเกิดมาทางเลี่ยงตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ความ คือจะใช้เวลาน้อยกว่าที่จะตรงเข้ามาที่ฐานะของแยกบ้านแขกแล้วก็ต่อเนื่องมาที่วงเวียนใหญ่นะคะก็เป็นคำแนะนำของสวัสดิ์จรสนบุพารามนะคะแนะนำทางเลี่ยงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพาวัฒนบุรพากูลกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
5: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งลดราคาน้ำมันแล้วก็เพื่อที่จะช่วยค่าครองชีพนะคะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะขายปลีกน้ำมันลงให้ได้นะคะหลังจากที่ราคาตลาดโลกเนี่ยลดลงแล้วและราคาอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะคะราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงนะคะโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักนะคะรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะโดยนายกใช้คำพูดบอกว่าเนี่ยนะคะตอนขึ้นนะคะไปขอประชาชนขึ้นเมื่อลงไม่ต้องขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวดิฉันขีดเส้นใต้ตรงนี้ลงให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ใช่ค่อยๆลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายเรื่องนี้ไปแล้วนะคะท่านนายกบอกค่ะแล้วก็ส่วนที่มีกรอบระยะเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะคะท่านนายกบอกไม่มีกรอบระยะเวลาทางกระทรวงพลังงานต้องไปทำงานซึ่งมีกลไกในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆเช่นคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน. อยู่แล้วเน้นแนวทางว่าต้องลดราคาน้ำมันนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนกรณีที่กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้โดยระบุว่าคนไทยอาจจะต้องเจอเงินเฟ้อแบบถาวรนั้นท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องพยายามทำให้ค่าครองชีพประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะส่วนกรณีราคาอาหารที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ได้ให้นโยบายอะไรไปหรือไม่นะท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทราบแล้วนะคะก็ต้องไปดำเนินการโดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตนะคะเมื่อมีการลดราคาน้ำมันลงมาก็จะมีผลเรื่องที่ทำให้ราคาสินค้าต่างๆลดลงรอดูนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนนโยบายของเรื่องการทำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตรึงราคาสินค้าต่างๆก็ต้องดำเนินต่อไปนอกจากนี้ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็น่าจะช่วยเรื่องของการลดค่าครองชีพลงได้บ้างนะคะเรื่องของเรื่องนี้รัฐบาลนะคะต้องดำเนินนโยบายต่างๆซึ่งไม่ได้มองแค่จุดเดียวต้องดูถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติค่ะส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลังจากที่ได้รับการสั่งการจากท่านนายกไปเนี่ยนะคะก็บอกว่านะคะทางเรียกประชุมเลยค่ะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.แล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เป็นการด่วนในเย็นวันนี้เลยนะคะเพื่อตอนนี้ก็คงประชุมอยู่ค่ะคุณนัตยาเพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงนะคะทั้งนี้การประชุมทั้งกบง.และกบน.ทั้งในช่วงเย็นวันนี้ก็จะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้การค้าน้ำมันในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงนะคะให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วนะคะดิฉันจำได้ว่าตอนขึ้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งขึ้น6บาทไหมคุณนัตยา
0: โอ้ตอนแรกตอนนู้นเลยนะ
5: ขึ้นทีแบบอุ๊ช็อก ทุกคนตกอึ้งกิมกี่ไปเลย นะคะแต่ดิฉันอยากบอกท่านนายกด้วยว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยหมูหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ทุกอย่างขึ้นเมื่อวานไข่ขึ้น วันนี้20บาทเอ้ย20ไม่ใช่20บาท20สตางค์ต่อลูกเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นหมูหน้าฟาร์มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมค่ะทุกอย่างขึ้นทุกวันนะคะก็ฝากท่านนายกด้วย ทำอะไรรีบทำค่ะนะคะ มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องกองของคดีนะคะแอร์โฮสเตสไทยนะคะวันนี้ทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้แถลงความคืบหน้าเรื่องของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาตินะคะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกรณีของนางสาวมินาพนักงานต้อนรับของการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้อย่างชัดเจนตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่กลุ่มผู้สั่งการต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มผู้รับหิ้วและกระจายสินค้าในประเทศไทยไปจนถึงเครือข่ายปลายทางในต่างประเทศนะคะจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าคดีนี้มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับคดีการจับกุมและตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและก็ไต้หวันค่ะโดยทั้งสองคดีมีจุดศูนย์กลางร่วมกันคือมีต้นทางยาเสพติดมาจากสปป.ลาวและมีปลายทางที่ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังใช้กลุ่มบุคคลในเครือข่ายเดียวกันในการลักลอบขนส่งนะคะและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI ก็จะนำทีมพนักงานสอบสวนเข้ามาร่วมประชุมกับปปส.เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการนะคะและก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเจ้าที่ก็จะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายซึ่งถือเป็นตัวการหลักนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการโอนเงินและเป็นเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่นะคะส่วนประเด็นที่ว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยใช้บัญชี Facebook อวตารชื่อRose เนี่ยนะคะที่ติดต่อหลอกลวงผู้รับหิ้วหรือไม่นั้นขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งพิสูจน์ทราบพิสูจน์เบาะแสนะคะทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันตัวตนที่แท้จริงในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยก็ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางการออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในประเทศไทยก่อนหน้านี้ทั้งสามีภรรยาชาวลาวนะคะแล้วก็ไทยในจังหวัดเลยรวมถึงนายอุทัยไรเดอร์ที่นำพัสดุไปส่งให้นางสาวมินาร้วนมีพยานหลักฐานมัดตัวชัดเจนว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่ากังวลว่าขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้มีเป้าหมายในการว่าจ้างกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายอื่นๆรวมถึงประชาชนทั่วไปรับจ้างหิ้วสัมภาระเนี่ยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะจึงขอแจ้งเตือนไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งว่าขบวนการยาเสพติดในปัจจุบันไม่เลือกเหยื่อและอาชีพนะคะหากประชาชนต้องการหารายได้เสริมจากการรับจ้างหิ้วสัมภาระหรือการขายน้ำหนักนะคะกระเป๋าเดินทางบางทีเขามีน้ำหนักเท่านี้ยังเหลือก็อาจจะใครอยากจะฝากของไปต่างประเทศก็มาได้เพราะยังมีน้ำหนักเหลืออย่างเงี้ยนะคะทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกได้ทั้งสิ้นนะคะท่านเลขาปปส.บอกนะคะและในทางกฎหมายค่ะผู้กระทำผิดไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเพื่อเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้นะคะหากผู้รับฝากพบว่าสิ่งของสัมภาระมีลักษณะผิดปกติหรือน่าสงสัยควรรีบนำสิ่งของดังกล่าวไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีเพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจริงๆแล้วไม่ควรรับตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากส่วนทางด้านของบริษัทการบินไทยค่ะคุณนัตยาวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าขณะนี้นะคะการสอบสวนข้อเท็จจริงทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี
0: ้
5: แต่ว่าทางบริษัทนะคะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าก้าวก่ายกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและก็ไม่ได้มีการประสานงานไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอำนาจการสอบสวนของทางการออสเตรเลียอีกทั้งขณะนี้พนักงานที่ถูกควบคุมตัวก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกนะคะ นอกจากคุณแม่คนเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของการดำเนินงานการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์นะคะหรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างร้ายแรงนะคะโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดนะคะว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบว่ามีการทำผิดนะคะบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนผลกระทบกับทางด้านของธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนั้นนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรฐานกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษนะคะตามระเบียบของบริษัทนอกจากนี้การบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ได้ประกาศใช้มาเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามนะคะสำหรับผลกระทบทางด้านการดำเนินงานธุรกิจเนี่ยนะคะก็ขอยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารค่ะและไม่กระทบต่อยอดจองตั๋วโดยสารนะคะและการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียนะคะโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติค่ะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือว่ามาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องของบริษัทนะคะที่ถ้าทำผิดระเบียบก็ต้องถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คุณนัตยา
0: ค่ะ
5: นะคะปิดที่ 1,604.13 จุดนะคะลดลง 12.75 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่81,814.50 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ช่วงเช้าดัชนีร่วงหลุด 1,600 จุดไปนะคะก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,594.69 จุดแล้วก็จุดทำจุดสูงสุดที่ 1,613.72 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวนะคะรับแรงกดดันหลักจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่นะคะเช่นเดลต้าที่เผชิญแรงขายสอดคล้องกับตลาดหุ้นเกาหลีและก็ไต้หวันที่มีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้ตลาดบ้านเรายังถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกัฟค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะขายหุ้นไปเมื่อวานนี้เป็นแรงกดดันระยะสั้นโดยบรรยากาศการลงทุนก็ยังเป็นการยกย้ายออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาสู่หุ้นกลุ่ม value play นะคะมากขึ้นขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยนะคะก็ขึ้นมาที่ระดับ 1,600 จุดได้ก็ถือว่า valuation ตึงตัวแต่ว่าก็อาจจะมีจังหวะในเรื่องของการย่อพักตัวลงมาบ้างนะคะวันนี้ก็ปิดลดลงไป 12.75 จุดค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้นะคะโดยตลาดหุ้นถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.4% ในปี2569แล้วก็ 4.3% ในปี2570โดยระบุถึงภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อของภาคอสังหาริมทรัพย์และก็อุปสงค์ของผู้บริโภคที่ซบเซาลงนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,990.24 จุดค่ะลดลง51จุดนะคะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตลาดริมทรัพย์และก็อุปสงค์ของผู้บริโภคที่ซบเซาลงนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,990.24 จุดค่ะลดลง51จุด

0: วันนี้ปิดที่ 23,496.89 จุดค่ะลดลงไป 119.43 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเรียกว่าวันนี้หุ้นเอเชียปิดลบเนี่ยนะคะหลังจากที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีน้ำหนักมากในตลาดเจอแรงเทขายอย่างหนักค่ะแม้แต่ซัมซุงยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้นะคะแม้ว่าเขาจะเปิดเผยประมาณการผลประกอบการที่สูงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็ตามแต่ก็ยังช่วยไม่ได้นะคะวันนี้นิเคอิปิดตลาดที่ 68,256.96 จุดค่ะลดลงไป 1,480.73 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณณัฐยา
1: ค่ะ
0: ปรับไปทั้งหมดนะคะทั้งวันปรับไปทั้งหมด17ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไปเพียง5ครั้งแล้วก็ปรับลบไปถึง12ครั้งทำให้ปิดตลาดวันนี้นะคะทองคำในประเทศยังลบอยู่300บาทค่ะทำให้ทองคำแท่งนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,950 บาทนะคะต่อบาททองคำแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,150 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,656.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,950 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,130 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.31 บาทนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.31 นี่เลยค่ะทรงตัวจากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะที่ 33.27 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์เนื่องจากว่าวันนี้ตลาดก็ยังขาดปัจจัยใหม่ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินค่ะและก็ตลาดรอติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงติดตามเรื่องของการเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดด้วยนะคะธนาคารกลางสหรัฐเพื่อที่จะมีการประเมินแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในระยะต่อไปด้วยทางด้านของนักบริหารการเงินคาดการนะคะว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของน้ำท่วมในจีนนะคะก็ยังหนักอยู่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นสู่ระดับสีแดงนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตอน 7:00 น.ของวันนี้ค่ะส่วนมณฑลกวางตงหรือว่ากวางตุ้งเนี่ยนะคะที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสีแดงเช่นเดียวกันหลังจากที่กวางสีจ้วงเนี่ยประกาศได้ไม่นานค่ะศูนย์อุทกวิทยาประจำภูมิภาคระบุว่าระดับน้ำที่สถานีตรวจวัด70แห่งบนแม่น้ำ55สายในกวางซีนะคะตอน 7:00 น.ยังคงสูงกว่าระดับเตือนภัยที่ 0.01 ถึง 7.46 เมตรนะคะพร้อมกับเตือนว่าลำน้ำหลายช่วงจะยังคงมีระดับน้ำสูงต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยค่ะทางด้านหน่วยงานอุทกวิทยาของกวางตงกล่าวว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้แม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำซีเจียงนะคะสูงขึ้นโดยรีบมีการออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสีแดงสำหรับแม่น้ำซีเจียงช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเฝิงไข่นะคะเมืองเจ้าชิงนะคะทางด้านหลังจากที่คาดการณ์ว่าระดับน้ำเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์หน่วยงานท้องถิ่นของกวางสีนะคะกวางซีรายงานว่าฝนที่ตกหนักก่อให้เกิดน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกิดรอยแตกในนครหนานหนิงนะคะเมืองเอกของกวางซีนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายประชาชนได้รับผลกระทบถึง 55,000 คนค่ะและมีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วถึง 48,000 คนนะคะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ของหนานหนิงนะคะตั้งแต่ช่วงคิดดูว่าตกตั้งแต่8โมงของเช้าวันเสาร์จนถึง11โมงของวันจันทร์ไม่หยุดเลยคุณณัฐยาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำกว่า59สายของกวางซีนะคะสูงเกินระดับเตือนภัยณเวลา2ทุ่มของวันจันทร์นะคะจนถึงขณะนี้นี่คือแต่การเตือนภัยเนี่ยไปถึงระดับสีแดง แล้วก็เลยไปแล้วนะคะตอนนี
1: ้
0: ก็ยังต

0: อยู่ค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็คุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยเพิ่มเติมจากทางด้านของคุณวัฒนาพรเลยนะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูในเรื่องของการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงนะคะแล้วก็ทันทีเลยนะคะก็คือทางด้านของคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ค่ะเขามีมตินะคะว่าในที่ประชุมเนี่ยเขามีมติปรับราคาปรับลดราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทสตางค์ต่อลิตรนะส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี 5นะก็เดี๋ยวดูประกาศของบริษัทผู้ค้าน้ำมันขายปลีกทีหนึ่งว่าราคาน้ำมันในแต่ละชนิดนี้จะลดลงเหลือเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะดีเซลลดลง2.56 บาทสตางค์ส่วนเบนซินนะลดลง2.51 บาทสตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังมากันที่ทางด้านของ MEA นะคะทาง MEA ค่ะเขาเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกรับชำระค่าไฟพร้อมแนะใช้ MEA e-service ปลอดภัยมั่นใจครบจบในที่เดียวนะคะจากกรณีที่มีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็อ้างว่าสามารถรับชำระค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่ายอดเรียกเก็บจริงหรือเสนอส่วนลดพิเศษนั้นทาง MEAหรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยค่ะการชำระเงินผ่านบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ไม่ใช่ช่องทางการเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูงนะคะแล้วก็หากว่าผู้รับชำระเนี่ยไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟให้จริงท่านก็จะยังมียอดค้างชำระอยู่นะคะซึ่งจะเสี่ยงต่อการถูกระงับการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่สามารถติดตามคืนได้ป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพนะคะแนะนำบริการ MEA e-service ปลอดภัยครบจบในที่เดียวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมทาง MEA ค่ะขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นเปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน MEA e-service บริการออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก MEA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มั่นใจได้ 100% ว่าเงินเข้าระบบถูกต้องแน่นอนพร้อมจุดเด่นมากมายดังนี้นะคะก็คือปลอดภัยไร้กังวลทำธุรกรรมด้วยตนเองไม่ต้องผ่านคนกลางข้อมูลไม่รั่วไหลเช็คง่ายเช็คจ่ายง่ายนิดเดียวนะคะตรวจสอบยอดค้างชำระประวัติการใช้ไฟแล้วก็กดจ่ายค่าไฟได้ทันทีเลยนะคะครบจบในที่เดียวรองรับการชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายแล้วก็เชื่อถือได้ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ได้ฟรีนะคะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android หรือว่าใช้งานผ่านเว็บไซต์ meaeservice.mea.or.th แล้วก็มี slash ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA ได้ที่ทาง LINE นะคะก็คือที่ MEA Connect Assign MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกเมนูแล้วก็ติดต่อที่ MEA Call Center Online นะคะ1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.mea.or.th นะคะก็เป็นการแจ้งเตือนมาจากทางด้านของ MEA อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูลสภาพการจราจรที่ทางด้านถนนสุนทรโกษาคุณสันแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าสุนทรโกษาฝั่งขาออกที่มาจาก5แยกนรนองมุ่งหน้ามาแยกกรมศุลการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ก่อนถึงแยกกรมศุลเล็กน้อยเป็นรถบรรทุกนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางค่ะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุนทรโกษาที่มาจากแยกนรนองนะที่จะมาทางด้านแยกกรมศุลตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกกรมศุลมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะน่าจะมีการชะลอตัวทั้งติดจากสัญญาณไฟแล้วก็ติดจากเรื่องของรถบรรทุกจอดเสียตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันถนนสุนทรโกษาที่ไปจากแยกกรมศุลมุ่งหน้ามาแยกนรนองในช่วงนี้ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนบนถนนพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้นะคะรถที่ไปจากทางใต้ทางด่วนพระราม4นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองเตยต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะรถผ่านจากบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4มุ่งหน้ามา
ทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆนะก็จะมีการชะลอตัวช้าก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของโค้งอัฐกวีเนี่ยแหละค่ะตรงนี้เนี่ยในช่องทางซ้ายรถเข้าออกทางด้านของซอยอัฐกวีที่จะเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ออกมาเนี่ยเลยทำให้รถมีการชะลอตัวนะแต่ผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางฝั่งกับกันมาจากเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองเตยตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านจากตรงบริเวณแยกรัชดาตักกับพระราม4มุ่งหน้ามาคลองเตยแยกคลองเตยต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ให้เพื่อนร่วมทางท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะว่าการจราจรในแต่ละจุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านในจุดนั้นเนี่ยจะได้มีการวางแผนหากว่าไปเจอเรื่องของอุบัติเหตุรถจอดเสียนะคะจะได้หลีกเลี่ยงการจราจรในเส้นทางนั้นๆได้นะคะตอนช่วง 19:10 มีคุณผู้ฟังรายงานการจราจรบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาออกมาจากสะพานภูมิพล1มุ่งหน้ามาช่วงทางลงถนนสุขสวัสดิ์ที่จะแยกไปพระประแดงบอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้ารถเยอะนะฝั่งขาออกของทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมรถเยอะส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย Science Show เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษแล้วนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพ พร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยือนในครั้งนี้พระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจต่างๆเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำความรู้ด้านกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงอันหนึ่งในวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและในเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพร พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเวลา 14:06 นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมให้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพในภูมิภาคเชื่อมโยงกับบริบททางด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนจากนั้นทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาณบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดลำกระดานวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายเชษฐาโมสิกราชผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียทิกประเทศไทยจำกัดสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราศาสตร์วัดป่าน้องม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 สมาคมนักเรียนข่าวเทพศิรินในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัทเอลไลเทิร์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังจังหวัดเชียงรายรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปประชาชนถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1บริษัทอนิสาจำกัดและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพื่อนมาช่วยทำนะเพื่อนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: 20:33 นะคะกลับเข้ามาที่จส.ร้อยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสาย345คุณพัฒนะคะแจ้งไว้บน345ฝั่งขาออกอันนี้แจ้งเมื่อตอนช่วง47 นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้ตอนที่แจ้งมาเนี่ยรถติดขัดมีท้ายแถวสะสมแล้วนะเป็นสาย345ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างระดับราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ภาพทางด้าน X นี่จะเห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็อยู่ในช่องทางการจราจรด้วยเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะทำการเคลื่อนย้ายรถที่อยู่บนถนนให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง 20:13 ค่ะรับแจ้งเหตุจากสายด่วน199นะคะว่ามีไฟไหม้กองขยะใกล้เคียงกับซอยบรมราชชนนี95ถนนบรมราชชนนีแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์กำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะเป็นไฟไหม้ขยะนะคะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยใครกำลังจะแบบน้ำมันใกล้ๆจะหมดถ้าเกิดสามารถที่จะขับกลับถึงบ้านได้ก็ชะลอไว้ก่อนแล้วอันไว้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00เป็นต้นไปน้ำมันลดราคานะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเลยนะคะในส่วนของดีเซลนี่ลดลง2.56 บาทส่วนเบนซินนี่ลดลง2.51 บาทนะก็เป็นมติของทางด้านของกบน.นะที่วันนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกได้มีการสั่งการให้ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไปหาแนวทางในการลดราคาน้ำมันขายปลีกหลังจากที่ราคาตลาดโลกนั้นลดลงนะคะก็คืออันนี้เนี่ยราคาน้ำมันลดลงนี่ตามที่เห็นทางหน้าจอ YouTube Live เลยนะคะดีเซลB7 นะก็จะอยู่ที่พรุ่งนี้ก็จะลดลงเหลืออยู่ที่34.94 บาทส่วน E85 ค่ะพรุ่งนี้ราคาอยู่ที่25.88 บาท E20 อยู่ที่29.94 บาทนะคะส่วนโซฮอล์91จะอยู่ที่34.57 บาทแล้วก็โซฮอล์95ก็จะอยู่ที่34.94 บาทส่วน NGV ก็ราคาคงเดิมนะก็เป็นราคาที่เขาจะมีผลตั้งแต่5:00เป็นต้นไปเลยนะคะเรียกว่าพอสั่งปุ๊บทางด้านของกบน.ก็ขานรับทันทีเลยนะสั่งลดราคาแล้วก็ลด2บาทกว่าเลยนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นลดทีแบบอาจจะเป็น50 สตางค์60 สตางค์70 สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ลดลงมาทีเดียว2บาทเลยนะคะก็สำหรับใครที่สามารถที่จะแบบรอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเติมก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณใจกันตนาค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกมาจากบริเวณต่างระดับราชพฤกษ์นะคะมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1การจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่บอกว่าเลยจากต่างระดับราชพฤกษ์ไปเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนถ้ายังไงกันใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็มีคุณซิดโอเหรอคะอันนี้เป็นภาษาเมียนมานะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีเอกสารสำคัญนะคะก็คือจะมีสมุดบัญชีแล้วก็มีบัตร work permit บัตรอนุญาตทำงานนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ซอยพญามนธาตุที่แถวๆบางบอนนะคะไปลงที่ซอยเอกชัย64/4เมื่อตอนช่วง 17:40 นวันนี้ลงจากรถแท็กซี่สีชมพูที่จำทะเบียนรถไม่ได้เนี่ยลงมาแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าถือข้างในมีเอกสารสำคัญเป็นเอกสารประจำตัวแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการใบอนุญาตทำงานด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จส.ร้อยด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจร ตอนนี้เนี่ยไปกันที่ทางด้านของคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่เรียบด่วนรามอินทราคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีทุกคนเจอต่อร้อยวันนี้การจราจรผมออกมาจากถนนศรีวราครับผม
0: ค่ะ
1: ว่าทาวอินทาวก็ไปยูเทิร์นก่อนถึงแยกประชาธรรมกับรถมามุ่งหน้าลานอินทาวันนี้การจราจรสบายเลยครับวันนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาขึ้นยกระดับข้ามถนนลาดพร้าวก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: มีปัญหาหน้าโฮมโปรเซนทันยิดดิววันนี้โล่งสบายครับผมไม่ติดเลยตอนนี้ผมมาถึงลานอินทาแล้วสบายสบายเลยครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตรงนี้จะชะลอตัวนิดหนึ่งครับคุณนัตยาตรงข้ามกับตลาดเรียบด่วนนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าตรงนี้ปตท.เป็นกลายเป็นปั๊มธุรกิจที่ลูกค้าเยอะครับตอนนี
0: ้มีร้านอาหารเยอะในนั้นนะ
1: ร้านอาหารเยอะเลยถ้าใครผ่านมาแถวนี้จะเห็นเลยเพราะว่าก่อนถึงปั๊มปตท.ก็มีแต่ร้านอาหารเต็มไปหมดทีนี้เลนซ้ายก็เลยยึดเลยตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ยึดยาวเลยตั้งแต่ศูนย์รถไอเอ็มไบดีมาแล้วก็ยาวมาถึงนี่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปตท.ก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ออกมาลามินทาตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปกม8
0: ค่ะ
1: กิโล6กิโล7ก็ใช้การได้ดีครับวันนี
0: ้อือค่ะ
1: ถือว่าดีมากวันนี้ยังไม่เจอฝนเลยครับคุณนัตยา
0: ค่ะดีแล้วค่ะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงเรานึกถึงว่าเราในกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยอยากเจอฝนแต่ต่างจังหวัดหลายที่เขาก็ยังแล้งอยู่นะเขาก็อยากได้ฝนเหมือนกันนะคะ
1: ครับแต่ไม่ไปครับผมสั่งไม่ได้เลยตอนนี้สั่งไม่ได้เลย
0: สั่งไม่ได้
1: เดี๋ยวผมไม่ล้างรถถ้าผมล้างรถวันไหนฝนตกทุกวันเลย
0: เดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณชัยรัตน์นะขับไปต่างจังหวัดแล้วไปล้างรถต่างจังหวัดฝนจะได้ตามไปตก
1: เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะลองดู
0: โอ้ยถ้าเกิดว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้
1: เดี๋ยวผมไม่ล้างรถถ้าผมล้างรถวันไหนฝนตกทุกวันเลย
0: เดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณชัยรัตน์นะขับไปต่างจังหวัดแล้วไปล้างรถต่างจังหวัดฝนจะได้ตามไปตก

0: ทุกครั้งอีกนะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่บ้านพักเองล้างผ้ายางอย่างเดียวก็จะเป็นงั้นเดี๋ยวฝนตก
1: ค่ะได้ค่ะ
0: จบในงานแถวรามอินทรากม.8ก็ยังวิ่งสบายๆครับผม
1: ค่ะ
0: คุณได้สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆพูดถึงเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อตอนช่วงบ่ายๆฝนตกก็จริงแต่ตกไม่นานนะตกหนักมาหนักพอสมควรเลยแต่ว่าตกแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในเขื่อนในหลายๆพื้นที่หลายๆเขื่อนเองก็ระดับน้ำก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทัน

คุณผู้ฟังคะอย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่าปีนี้เนี่ยคือเราก็ทราบกันดีนะว่าสถานการณ์เรื่องของเอลนีโญส่งผลกระทบนะก็ทำให้เรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะคะที่ประเทศไทยจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเลยนะคะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญนะเพราะทำให้อากาศมันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของพายุอะไรต่างๆที่ต่างประเทศเขาเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นที่ไต้หวันใช่ไหมคะที่เจอเรื่องของพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวี่ใช่ไหมคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยก็คือพอเห็นในคลิปที่เขามีการถ่ายแล้วก็เป็นแบบถ่ายออกจากทางด้านของในตัวอาคารให้เห็นบรรยากาศทางด้านนอกเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากจริงๆเพราะว่าลมแรงมากเลยทีเดียวนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเขามีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางพายุไต้ฝุ่นบาวี่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้มีส่งผลกระทบกับประเทศไทยเพราะว่ามันจะไปขึ้นทางด้านของไต้หวันนะล่าสุดเมื่อตอนช่วงประมาณช่วงเย็นๆที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการอัปเดตเส้นทางของพายุบาวี่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านไปทางด้านของเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11แล้วก็12นะคะโดยพายุนี้เนี่ยก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะแต่ก็ขอให้คนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ได้ติดตามนะว่าพายุลูกนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงวันที่10จนถึงวันที่ช่วงระหว่าง10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งมันก็จะดึงความชื้นไปหล่อเลี้ยงศูนย์กลางพายุทำให้คลื่นลมนั้นมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของพายุบาวี่นะที่คือไม่ได้พัดเข้ามาไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกเลยนะคะว่าพูดถึงเรื่องของนอกจากฝนตกพายุอันเป็นผลมาจากเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูกันเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำในเขื่อนทั่วประเทศน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศในประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ55ของความจุเก็บกักน้ำนะคะซึ่งก็คิดเป็นอยู่ที่ประมาณสัก 44,147 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะมีปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ35ภาพรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่จะรองรับน้ำฝนได้อีกมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าดูแยกเป็นลายเขื่อนไปเนี่ยเขื่อนสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นที่ทางด้านของเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากตอนนี้มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 54% หรือว่าคิดเป็น 7,282 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 51% นะอยู่ที่ 4,862 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เนี่ยเขามีแผนในการปรับลดการระบายน้ำลงให้เหลือวันละ 20-22 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งในส่วนของการเก็บกักน้ำตามมาตรการในช่วงฤดูฝนส่วนที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีปริมาณน้ำอันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะมีปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนแควน้อยเนี่ยอยู่ที่ 25% เท่านั้นถ้าคิดเป็นลูกบาศก์เมตรก็คืออยู่ที่232ล้านลูกบาศก์เมตรยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยอยู่นะคะ
แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งก็คือที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีค่ะอันนี้ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้นนะอยู่ที่ 13% เท่านั้นเองหรือว่า126ล้านลูกบาทเมตรค่ะปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น้อยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์วิกฤตเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีการจำกัดเรื่องของการระบายน้ำนะคะในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไปดูรายภูมิภาคทางภาคตะวันตกเองเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงสุดนะก็คืออยู่ที่ 63% ส่วนภาคใต้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าปลอดภัยเพราะภาคใต้เขาก็จะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำในพื้นที่โซนทางภาคใต้อยู่ที่ 61% ภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำนั้นยังทรงตัวอยู่ที่ 53% ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ 44% ภาคตะวันออกค่ะน้ำก็จะอยู่ที่ 37% ส่วนภาคกลางนะภาคกลางนี้น่าห่วงเพราะว่ามีปริมาณน้ำน้อยที่สุดของประเทศเลยคืออยู่ที่ 28% หรือว่า545ล้านลูกบาทเมตรนะคะในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากๆเลยเนี่ยเนื่องมาจากเรื่องของอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงปัจจุบันก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่3แห่งด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมแล้วก็เขื่อนแม่จางที่มีปริมาณน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุมตอนบนก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็จะมีแหล่งน้ำขนาดกลางอีก34แห่งทั่วประเทศที่มีปริมาณการกักเก็บน้ำมากกว่า 80% ถึง 100% ก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะคะว่าน้ำอาจจะมีการล้นตลิ่งในพื้นที่ท้ายน้ำได้นะคะยังไงก็ตามทางด้านของสทนช.เองเนี่ยหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาแล้วก็ทางตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยในกรุงเทพฝนค่อนข้างจะทิ้งช่วงนะก็จะมีเรื่องของการกักเก็บน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศเลยนะที่บางที่ก็ยังมีปริมาณน้ำที่สูงก็ต้องเฝ้าระวังส่วนบางที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะเพราะว่าพอถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงนานๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบสิ่งที่ผลกระทบนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่อย่างเราๆแต่มันจะไปกระทบในส่วนของภาคพี่น้องภาคการเกษตรนะคะเรื่องของน้ำในเรื่องของการทำเกษตรก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีการบริหารหรือว่าจัดสรรน้ำให้ดีในช่วงที่ยังมีปริมาณน้ำที่แบบยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงนานๆนี่อันนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวต้องส่งผลกระทบแน่นอนเลยนะกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือว่าเกษตรกรที่เขาต้องมีการใช้น้ำในช่วงแล้งแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งมีเดี๋ยวดูหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชัยรัตน์รายงานนะที่ประดิษฐ์มนูธรรมก็การจราจรไม่เป็นปัญหาช่วงนี้การจราจรหลายๆพื้นที่ก็ไม่เป็นปัญหานะจะมีบางจุดเท่านั้นที่อาจจะมีรถหนาแน่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คลี่คลายกันไปละเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นและพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า 90% คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่โรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า90%คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีมีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดเมื่อจัดทำแบบร่างพระเมรและสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
2: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นชัดชาติดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมรับรองสก.ครบ50เขตขณะเดียวกันรับรองปรเมศนายกเมืองพัทยาสมัย2คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา17แห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติที่พันได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งรวม50คนทั้งนี้ประกาศรับรองให้นายปรเมศงามพิเชษชนะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2และรับรองสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขต24คนจากการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งทราบต่อไปส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งหรือสายด่วน1444ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่หลังการประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนล่าสุดที่ประชุมมีมติลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลลงลิตรละ2.56 บาทและกลุ่มเบนซินทุกชนิดลิตรละ2.51 บาทมีผลพรุ่งนี้ตี 5
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
8: นำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21 นาฬิกา 15 นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะรับแจ้งมาจากสายด่วน199ว่ามีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารที่อยู่ภายในซอยสุคนธสวัสดิ์10ที่ลาดพร้าวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะตรวจสอบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่เป็นอาคารนะที่อยู่ภายในซอยสุคนธสวัสดิ์10นะถ้าเกิดว่าใครอยู่ภายในทางด้านของเส้นทางสุคนธสวัสดิ์นะคะถ้าเกิดว่าเห็นรถดับเพลิงของทางเจ้าหน้าที่นะคะยังไงรบกวนช่วยเปิดทางด้วยนะเดี๋ยวส่วนที่ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้อะไรยังไงเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังตามภาพนี้เลยนะที่ทาง YouTube Live เนี่ยใครติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube Live อยู่ตอนนี้เรามีภาพเป็นคลิปจากจุดที่เกิดเหตุนะเป็นอาคารสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยหลายชั้นแล้วก็มีเพลิงไหม้อยู่ทางด้านบนไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่ตรงบริเวณชั้นไหนของอาคารนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงของซอยสุคนธสวัสดิ์10ซอยสุคนธสวัสดิ์10นะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตอนนี้การจราจรตรงบริเวณซอย สุคนธสวัสดิ์10ตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวนะฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนที่มาจากซอยโชคชัย4แล้วก็เข้าซอยสตรีวิทยา2เนี่ยแล้วก็มาทางด้านของสุคนธสวัสดิ์นะที่จะไปออกทางด้านของเลียบด่วนตอนนี้นะคะรถก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงปากซอยสุคนธสวัสดิ์10ทางด้านกลับกันที่เข้ามาจากทางเลียบด่วนนะคะจากเส้นเกษตรนวมินทร์ไม่ให้เลียบด่วนขออภัยที่มาจากทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์เข้ามาเนี่ยก็จะชะลอตัวตรงบริเวณช่วงที่จะเลี้ยวเข้าซอยสุคนธสวัสดิ์10นี้เช่นเดียวกันนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะถ้าพบเห็นรถดับเพลิงหรือว่ารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินทางไปในเส้นทางนี้เนี่ยช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มารีบเดินทางไปดำเนินการควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นภายในอาคารตามภาพนี้เลยนะเป็นไม่แน่ใจว่าอยู่ที่บริเวณชั้นไหนแต่ดูจากภาพจากที่ในคลิปภาพที่ใน YouTube Live ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาคารสูงหลายชั้นทีเดียวนะคะแล้วก็แสงเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกับทางด้านทางมนุนธรรม40นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุมนุนธรรมนะคะสวัสดีค่ะมนุนธรรม40คะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: แสงเพลิงเบาลงครับแสงเพลิงเบาลงตอนนี้เหลือกลุ่มควันรถดับเพลิงใช้น้ำประมาณ3หัวฉีด
0: ค่ะห้องที่เกิดไฟไหม้เนี่ยอยู่ชั้นไหนอะคะ
1: ชั้น5ครับ
0: ชั้น5
1: ชั้น5ห้องริมสุด
0: ห้องริมสุดอันนี้เป็นคอนโดมิเนียมอยู
1: ่เป็นลักษณะของคอนโดเก่า
0: อ๋อเป็นคอนโดเก่าค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะจากปากซอยเข้าไปลึกไหมฮะ
1: ติดถนนใหญ่เลยครับ
0: อ๋อติดถนนใหญ่อยู่ริมถนนเลยฮะ
1: สุคนธสวัสดิ์เลย
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงปากซอยสุคนธสวัสดิ์10ไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะอยู่ตรงบริเวณริมถนนทั้งฝั่งตรงซอยสุคนธสวัสดิ์10นะฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าต้นเพลิงจะอยู่ห้องด้านใน
0: อยู่ห้องด้านในตรงเนี้ยเป็นลักษณะ
1: ติดถนน
0: เป็นลักษณะของคอนโดมิเนียมคือเป็นหลายอาคารเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับประมาณ5-6อาคาร
0: ค่ะ
1: ต่อเนื่อง
0: ก็คือเป็น5-6อาคารแต่ว่าเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นโครงการเดียวกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วในห้องที่ไฟไหม้เนี่ยเขามีใครอยู่ไหมอะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้ดับเพลิงเข้าถึงตัวห้องที่เกิดเหตุแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มองด้วยสายตาคือเจ้าหน้าที่ภายในได้เข้าห้องต้นเพลิงได้เรียบร้อยครับ
0: อ๋อค่ะเข้าไปถึงในจุดที่เกิดเหตุ
1: เข้าไปฉีดน้ำในห้องต้นเพลิงได้เรียบร้อยครับ
0: อืมค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนของห้องอื่นๆที่เขาอยู่บริเวณในตึกเดียวกันเขาเป็นไงเขาวิ่งหลบหนีลงมาด้านล่างกันหมดหรือยัง
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้กระแสไฟฟ้ายังไม่ได้ตัดนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับมองด้วยสายตา
0: ค่ะ
1: ชั้นเดียวกันครับมีแสงเพลิงชั้นเดียวกันมีแสงเพลิงบริเวณระเบียง
0: โอ้
1: บริเวณระเบียง
0: มันลามไปเหรอฮะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าห้องเดียวกันไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าห้องเดียวกันไหม
0: คือ
1: ตอนนี้ดับเพลิงใช้น้ำเลยครับตอนนี้ดับเพลิงใช้น้ำแล้ว
0: ค่ะตรงในส่วนของ
1: ที่ผมเห็นเมื่อกี้ดับเพลิงใช้น้ำแล้ว
0: ค่ะตรงส่วนของคอนโดอันนี้เนี่ยที่บอกว่าอยู่ริมถนนแล้วอาคารที่ไฟไหม้เนี่ยจะอยู่ถัดจากอาคารข้างหน้าออกเข้าไปใช่ไหมคะ
1: มันจะเป็นห้องลักษณะของหันหน้าชนกันนะครับ
0: ค่ะอ๋อ
1: ก็คือห้องต้นเพลิงอาจจะเป็นห้องด้านใน
0: ค่ะ
1: จะไม่ได้เป็นห้องติดถนน
0: ค่ะ
1: แต่ห้องด้านในติดลานจอดรถของประชาชนซึ่งรถดับเพลิงสามารถจอดได้แล้วก็ฉีดน้ำขึ้นไปได
0: ้ก็ต้องยกกระเช้าขึ้นไปไหมหรือว่ายังไงคะฉีดน้ำ
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่ต้องนะคะ
1: ใช่ครับดับเพลิงใช้เพราะว่าภายในอาคารมันมีท่อประปา
0: ค่ะอ๋อ
1: ท่อเดินน้ำที่เขาเดินไว
0: ้ค่ะ
1: ที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้น้ำจากด้านบนได้เลยก
0: ็
1: คือต่อด้านล่างแล้วก็ไปใช้สายด้านบนได้เลย
0: ค่ะค่ะตรงค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะ
1: ประมาณ8ชั้นครับ
0: ประมาณ8ชั้นนะคะแต่ว่าเพลิงห้องที่ไฟไหม้เนี่ยอยู่ที่ชั้น5
1: ใช่ครับ
0: ชั้น5แล้วก็ห้องริมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับห้องด้วยสายตาน่าจะเป็น2ห้องนะครับเพราะว่าห้องที่ผมเห็นแสงเพลิงเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องที่ต้นเพลิงตอนแรก
0: ค่ะ
1: น่าจะเสียหาย2ห้อง
0: ลักษณะมันถ้าพูดในลักษณะนี้เหมือนกับเป็น2ห้องแบบตีเป็นห้องเดียวกันอย่างนั้นเลยเป็นพื้นที่2ห้อง
1: ครับไม่แน่ใจต้องขึ้นเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าตอนนี้ภายในอาคารกำลังทำงานอยู่คร
0: ับ
1: เติมภายในอาคาร
0: ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นคอนโดเช่าหรือว่าเป็นแบบเป็น
1: น่าจะเป็นคอนโดเช่านะครับ
0: น่าจะเป็นคอนโดเช่านะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้อยู่ตรงนี้มีปัญหาการจราจรไหมคะ
1: มีครับเจ้าหน้าที่กว่า50นายทั้งตำรวจทั้งอาสากำลังอำนวยการจราจรอยู
0: ่ค่ะ
1: ยิงถนนครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราต้องเอารถดับเพลิงจอดทั้งสองฝั่ง
0: ค่ะ
1: การจราจรจะติดขัด
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยดูแล้วท่าทีของแสงเพลิงเป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุดเนี่ย
1: แล้วครับ
0: แสงเพลิงลด
1: แล้วครับ
0: ไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่มีแสงเพลิงให้เห็นแล้วครับจะไม่ที่เข้าไปข้างในได้ทั้งหมดแล้วคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะตรงนี้มันมีตึกก็คือเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีนึงก็คือเป็นตึกคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นลักษณะ2อาคารหันหน้าเข้าหากันแต่ตรงที่
1: เนื้ออาคารนะครับจะหันหน้าห้องเข้าหากัน
0: ค่ะก็คือมันจะมีตึกทางด้านหน้ากับอีกตึกหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังแต่ติดกันแต่ตึกที่ไฟไหม้เนี่ยก็จะอยู่อีกตึกหนึ่งด้านหลังนะคะ
1: ในหนึ่งตึกครับมันจะเป็นสองแถว
0: ค่ะ
1: มันจะไม่ใช่ว่าสองตึกนะ
0: ค่ะ
1: ตึกเดียวแต่เป็นสองแถว
0: ตึกเดียวแต่เป็นสองแถวค่ะแต่ดูแล้วมีห้องแบบว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตึกที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ก็ประมาณ50-60ห้องแล้วก็เรียงกันทั้งสองฝั่งถนนก็ราวๆประมาณ8ตึก
0: โหในของโครงการเดียวกันเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะโครงการจะขนาดถนนสุคนธสวัสดิ์เลย
0: ค่ะยาวเหมือนกันแล้วก็ต้องตึกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันบ้านเรียนประชาชนจะค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โรงเรียนทั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมก็อยู่ตรงนี้หมดเลย
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังโชคดีหน่อยก็คือสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไง
1: ตอนแรกจะมีเสียงระเบิดไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรภายในห้องนะครับ
0: ที่ระเบิดก็มัน
1: ขึ้นมา 2-3 ตูม
0: ค่ะมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรไหมหรือว่ายังไง
1: พนักงานเซเว่นบอกว่าเหม็นกลิ่นไหมพอแงะไปก็ทั้งวันแล้วก็เสียงพึ่งเต็มไปหมดแล้วครับเป็นพื้นที่ห้องแล้ว
0: พนักงานเซเว่นนี่คือร้านค้าอยู่ใกล้เคียงตรงนั้นหรอหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโหนี่ถึงขนาดว่ากลิ่นจากชั้น5นี่มันลอยลงมาแสดงว่าตอนนั้นไฟก็น่าจะโหมละ
1: เต็มห้องเลยครับ
0: เต็มห้องแล้วนะ
1: ไปเต็มพื้นที่แล้วทั้งไฟทั้งควันเต็มพื้นที่แล้ว
0: ค่ะค่ะก็คือพอมองขึ้นไปทีนี้ก็เห็นว่ามีไฟไหม้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวรบกวนกันอีกครั้งนึงละกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เป เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นห้องภายในคอนโดมิเนียมที่ตรงปากซอยสุคนธสวัสดิ์10นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้วก็รถติดขัดนะก็มีเหตุอยู่ที่ตรงช่วงของซอยสุคนธสวัสดิ์10หลีกเลี่ยงเส้นทางได้หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องผ่านก็เดี๋ยวอีกสักครู่คือมันไม่ถึงขนาดว่าติดขัดหยุดนิ่งอะไรอ่ะนะคะก็แค่ชะลอตัวตรงช่วงปากซอยเพราะว่าคอนโดนี้อยู่ริมถนนพอดีก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ที่ไปดำเนินการในส่วนของการดับเพลิงจอดอยู่แล้วก็มันจะมีซอยที่แบบว่าเข้ามาทางด้านหลังได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงที่ในห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วแล้วก็แสงเพลิงก็หมดแล้วนะคะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคงจะได้ตรวจสอบดูว่าความเสียหายมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จากเหตุเพลิงไหม้ค่ะมากันที่อุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนศรีรัตน์คืออันนี้เป็นอุบัติเหตุรุนแรงเลยค่ะทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเบื้องต้นนะคะมีอุบัติเหตุอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ตรงบริเวณก้างปลาพอดีเลยช่วงทางลงถนนจันทร์มีรถเก๋งยี่ห้อดีพาวนะคะตกลงมาทางด้านล่างมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราได้รับแจ้งมาบอกว่าที่ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งขาออกตรงบริเวณใกล้ๆกับศาลเจ้าไต่ฮงกงหยกก็คือศาลเจ้าใหม่ของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกันนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยมีอุบัติเหตุรถตกลงมาทางด้านล่างตกมาจากทางด่วนเนี่ยที่เห็นนี่เลยนะโอ้โหตกลงมาแล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ทางด้านล่างด้วยเหรอคะสภาพรถนี้เสียหายมากเลยนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชายตอนนี้ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยแล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านทางด้านของถนนเจริญราษฎร์ในช่วงเวลานี้นะคะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงของบริเวณมันจะเป็นเจริญราษฎร์ถนนจันทร์แถวเนี้ยนะคะที่รถตกลงมาจากบนทางด่วนตอนนี้เลยทำให้การจราจรตรงช่วงของถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการชะลอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวตรงส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกันอีกทีนึงนะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตกลงมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รถเก๋งคันเดียวน่าจะมีรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะที่ถูกรถคันนี้ที่ตกลงมาจากทางด้านบนก็ล้มอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะเนี่ยภาพตามด้านของ YouTube Live เลยคุณผู้ฟังเป็นรถเก๋งดีพาวนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นคือให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงอาจจะแบบหลุดโค้งหรือเปล่านะเลยตกลงมาทางด้านล่างเป็นรถที่ตกมาจากทางด่วนศรีรัตน์นะคะฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม9ตอนนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงบริเวณถนนเจริญราษฎร์เดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามกันในเดี๋ยวถ้าเกิดได้รายละเอียดเราก็จะได้แจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะมาดูข้อมูลการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะโอ้มีคุณอะไรอ่ะคุณมักเกอร์เหรอคะอันนี้เป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุเลยนะที่รถเนี่ยรถคันนี้นะที่เป็นรถไฟฟ้ารถดีพาวเนี่ยตกลงมาจากทางด้านบนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือนะคะหัวเข้าใจว่าตอนที่ตกมาน่าจะเป็นจักรยานยนต์กำลังแบบว่าขับผ่านเส้นตรงนี้พอดีเลยแล้วก็พอตกลงมาก็ถูกรถจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็ลงมาลักษณะแบบว่าคือพลิกหงายท้องคือเอาหลังคาลงอ่ะแล้วก็ล้อหงายท้องล้อชี้ฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะอันนี้คุณมักเกอร์ส่งเป็นคลิปเข้ามาทางด้านของทาง X นะจะเห็นชัดเลยว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็น่าจะมีเสาไฟสัญญาณการจราจรเสาไฟจราจรนะ ได้รับความเสียหายด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: คุณปัญญาครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ครับครับจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงช่วงทางลงถนนจันทร์เลยครับเป็นก้างปลารถบุคคลขับเสยก้างปลาแล้วก็ตกลงไปพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ผู้ขับขี่เป็นชาวต่างชาติครับรถจักรยานยนต์แล้วก็ตอนนี้อาสากรุงเทพนำส่งรอพอเซนหลุยครับส่วนผู้ขับขี่กู้ชีพปติ๊กตึ๊งนำส่งรอพอเลิศสินครับตอนนี
0: ้ข้
2: างต้น
0: คุณ
2: แล้วก็
0: ครับค่ะเชิญค่ะจะถามว่าคนขับรถอาร์ดีพาวนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
2: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายนะเขาได้รับรายงานไหมครับว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
2: เขาบอกว่าสาหัสนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: เพราะว่าดูจากรูปนี่ก็คว่ำลงเลยครับหงายท้องขึ้นฟ้าเลยครับรถ
0: นะตรงบริเวณนี้มันเป็นทางโค้งเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ข้ามพื้นที่ด้านบนใช่ไหม
0: ค่ะจากบนทางด่วนแล้วเขากำลังจะลงเหรอคะหรือไงฮะจากภาพ
2: อ๋อก็เบื้องต้นทางด่วนก็กำลังตรวจสอบอยู่ครับแต่ว่าจากจุดสภาพตรงนี้ครับเป็นโค้งนิดนึงครับโค้งเล็กน้อย
0: คือถ้าเกิดว่ามาเร็วมีโอกาสที่จะหลุดโค้งอย่างนี้ได้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงบริเวณนี้ก็คือว่ามันอยู่เป็นช่วงของทางลงถนนจันทร์อยู่นะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอยู่ระหว่างทางลงถนนจันทร์กับที่ว่ามุ่งหน้าไปสะพานพระราม9ครับมุ่งหน้าต่างระบางโค้งครับ
0: ค่ะเราก็ไม่เลยไม่รู้ว่ารถคันนี้เขากำลังจะลงหรือว่าจะตรงมาทางสะพานตรงต่างระดับใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ใช
2: ่ครับ
0: ค่ะแล้วทางด้านบนมีอะไรเสียหายไหมคะบนทางด่วน
2: ข้างบนก็มีป้ายครับป้ายที่ว่าหลุดไปครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีอะไรเสียหายเพิ่มไห
0: ม
2: แต่ว่าตอนนี้ชาวต่างชาติก็นำส่งเซนหลุยใช่ไหมอาสาแล้วก็กู้ชีพปอยตึง
0: ใ
2: ช้ผู้ขี่ดีพาวนำส่งรถพอเลิกสินเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เบื้องต้นได้รับแจ้งว่ารถดีพาวแบตเขามีการกระแทกทำให้ต้องมีการเอานำรถน้ำครับมาฉีดเลี้ยงไว้ก่อนเพื่อในการพลิกรถกลับสู่สภาพเดิมกลัวว่าจะเกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้อีกซ้ำอีกรอบนึงครับตอนนี
0: ้ค่ะเขามาคนเดียวไหมคะรถเก๋งอะค่ะ
2: น่าจะมาคนเดียวนะครับ
0: น่าจะมาคนเดียวนะอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้รับรายงานไหมคะ
2: อันนี้ไม่ได้รับรายงานเลยครับ
0: แล้วชาวต่างชาติที่บอกว่าต่างชาตินี่คือเป็นสัญชาติอะไรอะคะเป็นทางเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นทางเป็นคน
2: รับแจ้งเป็นฝรั่งครับ
0: เป็นฝรั่งนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะคะคนนี
2: ้ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะการจราจรทางด้านบนไม่เป็นปัญหานะคะ
2: ไม่ห้องตัวเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ได้คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่คือรถคันนี้เนี่ยรถเก๋งดีพาวเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะตอนคือแบตเตอรี่เขาได้รับความกระทบกระเทือนเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแบบว่าเกิดเป็นช็อตแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้เลยถ้าเกิดจะเคลื่อนย้ายก็ต้องมีการหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนขับรถเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์ที่อยู่ทางด้านล่างถูกรถคันที่ตกลงมาจากบนทางด่วนเนี่ยคนขับขี่เป็นผู้ชายชาวต่างชาตินะคะก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยส่วนคนขับรถเก่งดีพาวนี่ไปส่งที่โรงพยาบาลเลิศสินนะก็อาการสาหัสอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคันนี้เนี่ยเขากำลังจะลงที่ถนนจันทร์หรือว่าหลุดโค้งลงมาเพราะว่าเป็นช่วงของฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับบางโคร่แล้วก็มันจะเป็นทางโค้งเบี่ยงโค้งนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามาด้วยความเร็วก็มีความเสี่ยงว่าจะหลุดลงมาข้างล่างจะหลุดข้ามลงมาแล้วก็หลุดลงมาแบบนี้ได้นะแล้วก็สภาพรถก็เสียหายยับเยินเลยเหมือนกันนะเพราะว่าหงายท้องคือเอาหลังคาลงมาเลยนะคือหงายพลิกหงายแล้วก็หลังคาแบบกระแทกกับพื้นถนนนะคะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไม่แน่ใจว่าเขาคงยังให้การอะไรไม่ได้นะคะในส่วนของคนขับรถตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวดูนอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้แล้วดูเรื่องของก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่บอกว่ามีรถ SUV ไปชนเสากล้องวงจรปิดเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้พ้นกีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนสภาพการจราจรในจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะโดยภาพรวมถือว่าใช้การได้มีสุขุมวิทฝั่งขาเข้าไปจากซอยสุขุมวิท26มุ่งหน้าเข้าอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะท้ายชะลอต่อเนื่องถึงตรงช่วงของซอยสุขุมวิท26ผ่านจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้านานาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันมาจากนานานะคะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาที่พร้อมพงษ์มาทองหล่อมาเอกมัยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหาก็เป็นจุดที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะเกิดไปเจอเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าถ้าคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแล้วมีกรณีของรถที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เผื่อคุณกำลังจะผ่านไปเส้นทางนั้นนะจะได้ระมัดระวังนะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแบบส่งผลกระทบทำให้รถติดขัดมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวย้ำนะมี2เหตุก็คือที่ตรงทางด้านของสุคนธสวัสดิ์ซอย10เป็นเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะส่วนอีกจุดนึงก็คือที่บริเวณถนนเจริญราษฎร์นะคะที่เป็นรถเก๋งตกลงมาจากทางด่วนศรีรัตน์ลงมาทางด้านล่างนะคะตกลงมาตรงถนนเจริญราษฎร์ตรงช่วงแถวๆใกล้ๆกับทางศาลเจ้าไต่ฮงกงนะคะที่ถนนเจริญราษฎร์การจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าจะมีรถของเจ้าหน้าที่มีกู้ภัย อยู่กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะตรงจุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: งนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะผ่านเส้นทางถนนเจริญราษฎร์นะคะที่มาจากเลี้ยวมาจากทางด้านถนนสาทรนะคะที่จะผ่านถนนเจริญราษฎร์ตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงแถวๆประมาณเลี้ยวเข้ามาไม่ไกลก็จะเจอรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุคือตกลงมาจากบนทางด่วนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่หลายท่านเลยทีเดียวนะคะแถวๆประมาณสักซอยมันจะอยู่ในระหว่างประมาณสักซอย3ซอย1มาซอย3ประมาณนี้นะคะที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พอพ้นจากตรงจุดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งอยู่บนทางด่วนแล้วจู่ๆก็เสียหลักตกลงมาทางด้านล่างแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ทางด้านล่างก็มีรถจักรยานยนต์ขับขี่ผ่านมาพอดีในช่วงเวลานั้นแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นชาวต่างชาตินะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เขาให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วทั้งคู่เลยทั้งคนขับรถเก๋งแล้วก็คนขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะพูดถึงเรื่องของ อุบัติเหตุนะมาที่ทางด้านของโครงการคนรักรถกันนะคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลด อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งเปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันในโครงการคนรักรถแล้วก็เป็นประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3นะคะเบี้ยประกันก็สามารถผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็เรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้เท่าที่สำรวจดูในหลายๆเส้นทางนอกเหนือจากจุดที่มีอุบัติเหตุนะนอกนั้นนี่การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะจะมีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยตอนนี้เนี่ยตรงช่วงของบริเวณถนนถนนเพชรบุรีตามแนวทางด้านของเพชรบุรีช่วงราชเทวีมาประตูน้ำตรงนี้ก็รถเคลื่อนตัวได้แล้วนะคะรวมถึงทางด้านถนนราชดำริต่อเนื่องไปทางด้านราชปรารภไปทางหมอเหล่งตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้แล้วนะคะรถนี้เริ่มคลี่คลายกันหลายๆเส้นทางแล้วอะค่ะส่วนตอนนี้ถนนรัชดาที่ไปจากคลองเตยผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้นะคะก็จะมีรถมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณตรงสระน้ำสวนเบญจกิตินะคะก็อยู่เยื้องๆกับทางด้านของอาคารเล็กรัชดาก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆเข้าไปที่ทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเนื่องจากว่ารถเยอะหรือเปล่าสำหรับเส้นทางทางด้านของรัชดาที่ออกมาจากทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มุ่งหน้าไปที่อโศกสุขุมวิทนะคะเลยทำให้ตอนนี้ท้ายแถวก็จะยาวสักหน่อยหนึ่งส่วนทางด้านกลับกันมาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาคลองเตยช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนเส้นทางถนนอโศกดินแดงที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟตรงอโศกตรงนี้พอผ่านจากทางรถไฟก็มาติดไฟแดงที่แยกอโศกเพชรเนี่ยนะคะถ้าตรงเข้ามาที่อโศกมนตรีมาอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ไปติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9เท่านั้นก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเข้าไปทางด้านของถนนรัชดามุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถก่อนที่จะผ่านไปทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆหน้าตลาดจอร์จแฟร์น่าจะมีรถเยอะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับช้านะเพียงแค่แบบว่าเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะก็เลยจะทำให้ใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางผ่านจากตรงบริเวณหน้าตลาดจอร์จแฟร์ไปที่แยกเทียมร่มมิตรต่อเนื่องไปห้วยขวางสุทธิสารไปจนถึงรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็เลยไปจนถึงรัชโยธินช่วงนั้นก็ยังคงใช้การได้ส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้ายาวๆเลยตั้งแต่รัชโยธินมาลาดพร้าวนะคะมาสุทธิสารห้วยขวางนะคะมาเทียมร่มมิตรแล้วก็มาที่บริเวณแยกพระราม9ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับบนถนนรัชดาจะมีบางช่วงเท่านั้นที่จะมีการชะลอตัวแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะคะบนถนนลาดพร้าวในช่วงนี้จากแยกลาดพร้าวออกมาทางด้านบางกะปินะคะยาวๆเลยเพราะว่าดูแล้วสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนถนนรามกำแพงก็เช่นเดียวกันตอนนี้การจราจรคล่องตัวดีแล้วนะคะตั้งแต่แยกรามมาช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแพงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกลำสาลีใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับในซอยรามกำแพง24ที่จะผ่านตรงช่วงหน้าเอแบกก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะที่จะมาทะลุออกทางด้านของกรุงเทพกรีฑาตรงศรีกรีฑาตรงจุดนี้เนี่ยก็คล่องตัวดีศรีนครินทร์ฝั่งขาออกจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้าออกมาทางด้านของลาซานมาแบริ่งช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาหมดปัญหาไปแล้วช่วงหัวค่ำนี้รถจะติดสักหน่อยหนึ่งนะแต่ตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วค่ะส่วนบนถนนสุขุมวิทตอนนี้นะคะจากแยกบางนาออกมาทางด้านสำโรงก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านแยกลาซานเท่านั้นท้ายก็จะอยู่ช่วงสถานีรถไฟฟ้านานาไม่ได้ติดขัดติดแบบติดขัดหยุดนิ่งอะนะคะก็เพียงแต่ว่าเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าติดสัญญาณไฟที่บริเวณลาซานผ่านจากลาซานมุ่งหน้ามาทางแบริ่งมาสำโรงในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะจากทางด้านสำโรงเข้าไปที่บริเวณแยกบางนาเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ดูรามอินทราก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มาจากแฟชั่นที่จะออกมามีนบุรีเนี่ยจะมีรถหนาแน่นนะตอนนี้ก็คลี่คลายไปหมดละตอนนี้3ทุ่มเกือบจะ4ทุ่มเนี่ยก็เรียกว่าการจราจรหลายๆเส้นทางคล่องตัวดีแล้วนะคะยังไงรถคล่องตัวรถน้อยแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็สังเกตในส่วนที่ในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะเผื่อว่าเขามีการติดตั้งป้ายแบบมีอาจจะมีการปิดทางเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเกิดจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดเข้ามาในระยะใกล้ๆได้แล้วก็หักไม่ทันหลบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกยืนยันเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยจี้อย่าปรักปรำโดยไร้หลักฐานด้านเสนาธิการทหารบกเตือนกัมพูชาเลิกเบี่ยงเบนประเด็นไม่เป็นผลดีต่อชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพบกยืนยันเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยย้ำกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตัวเองไม่ควรปรักปรำโดยไร้หลักฐานคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:35 นาทีเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านทมอดอนจังหวัดอุดรมีชาผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมพาดพิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชุดลาดตระเวนของกัมพูชาเผชิญหน้ากับชุดลาดตระเวนของไทยบริเวณแนวรั้วลวดหนามนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจง3ประเด็นสำคัญคือฝ่ายกัมพูชาควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรนำความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการเสียวินัยจนเป็นเหตุให้กำลังพลของตนเองได้รับอันตรายมาพยายามกล่าวหาปรักปรำฝ่ายไทยโดยปราศจากหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนและขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในกรอบกติกาและข้อตกลงที่มีระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในห่วงสถานการณ์หยุดยิงดังนั้นเหตุการณ์ที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะเป็นการกระทำของฝ่ายไทยและขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการให้ข่าวในลักษณะบิดเบือนโดยเฉพาะการกล่าวร้ายฝ่ายไทยเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีร่วมกันทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ด้านพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภาเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีจากเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยจนส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงข่าวต่อสาธารณะโดยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์การระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าเกิดกับระเบิดของทหารกัมพูชาในพื้นที่ตนเองและพยายามโยงว่ามีทหารไทยปฏิบัติภารกิจอยู่อีกฝั่งรั้วลวดหนามถือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นอย่างชัดเจนและแสดงถึงความไม่จริงใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่อสาธารณะและไม่เคารพต่อข้อตกลงร่วมของทั้งสองฝ่ายดังนั้นมองว่าหากฝ่ายกัมพูชายังดำเนินนโยบายในลักษณะเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งควรเป็นเป้าหมายหลักของทั้งสองฝ่ายครม.เห็นชอบระเบียบบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีการดำเนินการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการวางระเบียบปฏิบัติให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจจากต่างประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอันเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการค้าเสริมความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ประกอบการไม่ให้ทำผิดเกี่ยวกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายและแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาการถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอำพรางหรือนอมินีซึ่งมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำธุรกรรมอำพรางแทนคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบไปแล้วเมื่อ24มิถุนายนปี68ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียเบียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกปะดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้นะครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟัง เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถตกลงมาจากทางด่วนแล้วก็มาถูกทางด้านของรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านตรงช่วงของบริเวณถนนเจริญราษฎร์พอดีเลยนะทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บคนขับรถเก๋งคันที่ตกลงมาจากบนทางด่วนศรีรัตน์นี่ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะล่าสุดตอนนี้ทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมให้บอกว่าเจ้าหน้าที่มีการประสานรถดับเพลิงเดินทางมาในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถไฟฟ้าในขณะที่จะมีการเคลื่อนย้ายรถคือรถเนี่ยตกลงมาแล้วก็พลิกหงายท้องนะคะตอนช่วงที่เคลื่อนย้ายก็เกรงว่าเดี๋ยวจะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการระมัดระวังในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยได้มีการประสานรถดับเพลิงเดินทางมาจุดที่เกิดเหตุตอนนี้รถดับเพลิงมาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการยกรถขึ้นตั้งแล้วนะคะก็ส่วนของสภาพการจราจรในช่วงถนนเจริญราษฎร์ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการชะลอดูรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันตรงจุดนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีแต่ว่าดูจากสภาพรถที่ตกลงมาแล้วนี่ค่อนข้างที่จะแบบสาหัสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของเอาไว้นะมีคุณธนิดาค่ะแจ้งบอกลืมกระเป๋าสะพายสีดำเป็นกระเป๋าสะพายสีดำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นลักษณะยังไงอะนะคะข้างในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตด้วยนั่งรถแท็กซี่สีขาวมาจากที่หมอชิดมาลงที่โรงแรม RD Hotel ที่บางกอกน้อยเมื่อตอนช่วง 21:40 เมื่อสักพักนี้เองค่ะคนขับรถแท็กซี่สีขาวนะคะที่รับผู้โดยสารมาจากที่หมอชิดมาลงที่โรงแรม RD Hotel ที่แถวๆบางกอกน้อยเมื่อตอนช่วง 3:40 ผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้บนรถของคุณนะข้างในเขาจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีพาสปอร์ตด้วยเป็นเอกสารสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เห็นแล้วเนี่ยยังไงรบกวนช่วยติดต่อเพื่อที่จะส่งคืนเจ้าของเขานะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการจราจรตอนนี้เนี่ยเรามาที่ข่าวที่น่าสนใจกันดีกว่านะคุณผู้ฟังจริงๆเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวคือเตือนเรื่องของการระวังห้ามเรื่องของการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศนะห้ามขนกัญชาออกนอกราชอาณาจักรจริงๆเขาเพิ่งเตือนไปเมื่อวานวันนี้เนี่ยมีการจับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผู้หญิงลักลอบขนกัญชานะลักลอบขนกัญชากำลังจะออกจากที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเลยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุกันก่อนนะคะคุณพรวสินพฤกษกุลกุลทนนะคุณพรวสินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณนัตยาและผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุตอนนี้เพิ่มเติม
1: ครับครับเพิ่มเติมครับช่วงนี้ก็เคลื่อนย้ายบนกีดขวางแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็บนทางพิเศษก็มีทรัพย์สินเสียหายครับมีเป้าสะท้อนแสงมีชุดไฟหัวเกาะมีราวเหล็กครับแล้วก็มีหัวเกาะก้างป่านะครับช่วงนี้ก็นำส่งสน.ทางด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็คือทางด้านล่างเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาเอารถไปไว้ที่ไหนฮะ
1: ครับตอนนี้รถไปไว้ที่สน.ทางด่วนครับ
0: เอาไว้ที่สน.ทางด่วนทั้งหมดเลยทั้งรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือเปิดการจราจรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทรัพย์สินบนทางด่วนเสียหายตรงนี้แล้วทางด้านล่างก็ยังเป็นพื้นที่ของทางด่วนไหมคะที่มันมีเสาไฟมีอะไรพวกนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็เสาไฟน่าจะเป็นของกลุ่มอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเราสรุปแค่ทรัพย์สินของทางพิเศษด้านบนเราก่อนครับในเบื้องต้น
0: ค่ะ
1: ด้านล่างอาจจะต้องรอการตรวจสอบอีกทีครับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ได้ค่ะคุณนัทยา
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทรัพย์สินของบนทางด่วนก็เสียหายด้วยหลายรายการเลยเหมือนกันนะพอดีที่ถามมาเนื่องจากว่าทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีเสาสัญญาณไฟจราจรได้รับความเสียหายคือไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางด่วนด้วยหรือเปล่าเพราะใกล้ๆตัวนั้นก็จะมีด่านด้วยเหมือนกันนะคะก็โชคดีนะที่แบบคือจะบอกว่าโชคดีเลยสักทีเดียวมันก็ไม่ 100% นะเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายถูกรถคันนี้ลงมาแล้วก็ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ว่าอย่างคันอื่นที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วไปที่สน.ทางด่วนนะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาเพิ่มเติมกรณีเรื่องของที่มีต่างชาติที่เขาลักลอบพยายามที่จะนำเอากัญชาเป็นช่อดอกกัญชานะคะ ออกนอกประเทศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยโดยจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันกับทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตทำการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้โดยสารผู้หญิงเป็นคนสัญชาติเบลเยียมเป็นทางด้านของคนสัญชาติเบลเยียมนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันละกันตอนนี้เนี่ยขอมาที่อันนี้ก่อนละกันนะคะมีเหตุตามหาญาติผู้เสียชีวิตนะเป็นเหตุกระโดดน้ำที่บริเวณท่าน้ำนนจากเตาปูน26นะคะเตาปูน26สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุคือพบคนเสียชีวิตลอยน้ำหรอคะ
2: ไม่ใช่ครับเป็นผู้เสียชีวิตตอนแรกยังไม่เสียชีวิตหรอกครับแต่เขามากระโดดน้ำตรงท่าน้ำหอนาฬิกานนทบุรีนะครับแล้วก็จมไปแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำของร่วมกันอยู่ทำการค้นหาเจอร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่าน
0: กระโดดน้ำไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
2: 2ทุ่ม20นาทีครับ
0: 2ทุ่มวันนี้
2: รับแจ้งจากผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะก็คือรับแจ้งอย่างนี้นะครับมีน้องอ่ะกับแฟนเขาอ่ะเขายืนรอเรือข้ามฟากอยู่น
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: ตรงบริเวณท่าเรือนนทบุรีตรงฝั่งหอนาฬิกานะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ก่อเหตุครับวิ่งมาจากด้านบนนะครับแล้วก็มาที่โป๊ะเสร็จปุ๊บโดดลงไปเลยไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรบอกกล่าวใครเลยนะครับทิ้งตัวลงไปเลยแล้วก็จมเลยครับไม่ได้แบบขึ้นมาตะเกียกตะกายหรือร้องขอความช่วยเหลืออะไรแล้วก็โดดไปปุ๊บแล้วก็จมหายไปประมาณเกือบ20นาทีแล้วก็ทางกู้ภัยของร่วมกันอยู่ก็รับแจ้งแล้วก็จัดชุดกู้ภัยทางน้ำดำเนินการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จนเจอร่างซึ่งห่างจากจุดที่กระโดดไปประมาณแค่10เมตรเองครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะ
2: แล้วเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ผม
0: ค่ะจะแล้วก็คือว่าตอนที่เขากระโดดเนี่ยคือเขาเดี๋ยวคือที่เนื่องจากว่าที่ตรงบริเวณท่าน้ำนนเนี่ยมันจะมีลานกว้างๆอยู่ถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหาแม่น้ำเนี่ยลานกว้างทางขวามือแล้วทางซ้ายมือก็จะเป็นลานกว้างเช่นเดียวกันแต่ว่าเขากระโดดจากตรงที่ตรงเป็นท่าเรือที่คนรอลงเรือตรงนั้นเลย
2: ใช่ๆตรงที่ว่าเรือด่วนเจ้าพระยาที่ว่าขึ้นลงครับตรงเขาเรียกว่าโป๊ะใหญ่อะครับใช
0: ่
2: คร
0: ับ ก็คือเหมือนกับว่า
2: ไม่ใช่ลักษณะแบบมานั่งแล้วนู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเขาเดินมาหรือน
0: ั่
2: งรถอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็มาถึงพอถึงโป๊ะเขาก็วิ่งแล้วก็โดดลงไปเลย
0: ก็คือไม่คนไม่ทันสังเกตหรอกว่าเขามาจากทางด้านไหน
2: ใช่ครับรู้แต่ว่าวิ่งลงไปท่าน้ำแล้วก็โดดลงไปเลย
0: โอ้โหแล้วจริงๆท่าน้ำนนท์น่ะตอนช่วงหัวค่ำไอ้แต่ตอนสองทุ่มนะน่าจะคนน้อยลงแล้วไหมยังมีคนแต่น้อย
2: เพราะจะต้องรอเรือข้ามฟากด้วยเพราะเรือข้ามฟากเขาจะวิ่งอยู่ประมาณถึง4 ทุ่ม
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็คนที่เห็นในการก็คือน้องที่ว่าเขาจะเรือข
0: ้
2: ามฟากไปอีกฝั่งนึงของบางเสียเมืองนะครับก็จากการตรวจสอบนะครับตอนนี้นำร่างขึ้นมานะครับก็เบื้องต้นเป็นเพศชายนะครับยืนยันเป็นเพศชายอายุประมาณ20-25 ปีนะครับส่วนสูงประมาณ160ลักษณะผอมสูงนะครับ ผมอยากลองทรงมีหนวดปลายหน่อยมีหนวดปลายนะครับผิวคล้ำนะครับการแต่งกายนะครับการแต่งกายสวมเสื้อฮูดแขนยาวสีดำ
0: เสื้อแจ็คเก็ตฮูดแขนยาวสีดำค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆครับ
0: ค
2: ่ะแล้วก็สวมกางเกงคล้ายๆกางเกงสแล็กแต่จุดสังเกตคือจะมีเป็นเพชรๆๆๆๆอ่ะ
0: เป
2: ็
0: นแบบปิ๊บป๊อปปิ๊บป๊อปอย่างเงี้ยนะฮะ
2: แบบแฟชั่น
0: อืมค่ะ
2: และนะครับแล้วก็ไม่พกเอกสารอะไรติดตัวเลยครับไม่พกไม่อะไรเลยแล้วก็แต่มีเครื่องแต่งกายนะครับก็มีสร้อยจี้เป็นสแตนเลสเส้นเล็กๆ1เส้น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็สวมแหวนนิ้วชี้ข้อมือซ้ายเป็นแหวนสแตนเลส1วงแล้วก็ใส่เลสสแตนเลสข้อมือขวา
0: ค่ะ
2: ครับที่ติดตัวมาก็มีที่แจ้งให้เห็นส่วนเอกสารบัตรประชาชนกระเป๋าสตางค์หรืออะไรเนี่ยเขาไม่ได้พกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงสวมรองเท้าผ้าใบนันยางสีขาวผูกมัดเรียบร้อยเลยไม่หลุด
0: รองเท้าผ้าใบสีขาวนันยางนะคะ
2: นันยางใช่ใช่ครับจึงรบกวนขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าญาติคิดว่าเป็นญาตินะครับการแต่งกายสวมแขนยาวสีดำเป็นฮูดกางเกงขายาวมีเพชรข้างหน้าแล้วก็สวมรองเท้านันยางผ้าใบสีขาวนะครับไม่พกปัดไม่อะไรสูงประมาณ160นะครับอายุประมาณ20-25ปีนะครับผมอยากส่งมีหนวดถ้าเกิดคิดว่าใกล้ๆเหมือนกับญาติตัวเองยังไงรบกวนมาติดต่อที่โรงพักสพอท่าน้ำนนทบุรีนะครับผมใช่ครับ
0: คนนี้เนี่ยลักษณะน่าจะเป็นคนไทยไหมหรือว่าเป็นต่างดาว
2: ดูแล้วเหมือนคนไทยครับดูแล้วเหมือน
0: น่าจะเป็นคนไทยนะ
2: ใช่ครับดูจากลักษณะแล้วเหมือนคนไทยแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นนะครับแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นการแต่งกายใส่แหวนนิ้วชี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แต่ไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นเนาะ
2: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
0: มีคนแถวนั้นเขาอ่ามาดูแล้วแบบหน้าคุ้นไหม
2: ครับนะครับว่าเคยเห็นหน้าไหมโน่นนี่นั่นคนแถวนั้นบอกไม่เคยเห็นไม่น่าเป็นคนละแวกแถวใกล้ๆเขื่อนครับน่าจะมาจากที่อื่นหรือนั่งรถมาหรืออะไรมาก็จะดูกล้องอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวทางพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเปิดกล้องดูว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าอาจจะมีเอกสารอยู่ในรถที่มอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเขานั่งรถมา
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะนำศพไปที่ไหน
2: คะนำร่างขึ้นมาแล้วส่งสถาบันนิติเวชธรรมศาสตร์ครับผม
0: สถาบันนิติเวชที่รพ.ธรรมศาสตร์นะ
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ใครสงสัยว่าจะเป็นญาตินะที่หายไปก็ไปติดต่อที่สพเมืองเลยนะคะ
2: ใช่ครับสพเมืองนนทบุรี
0: สพเมืองนะคะโอเคได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ได้ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะถ้าเกิดว่าใครตามหาญาติอยู่ญาติหายนะเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณสักระหว่าง 20-25 ปีนะฮะสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำนะฮะแล้วก็ผมหยักโศกเป็นผมรองทรงสั้นผมหยักโศกนะคะการแต่งกายค่ะก็คือสวมเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสีดำแล้วก็มีฮูดด้วยนะคะเป็นลักษณะเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงเหมือนกางเกงสแล็กแล้วก็ตรงที่กางเกงจุดสังเกตก็คือเหมือนจะเป็นมีแบบติดแบบเพชรแบบแบบแบบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสร้อยสแตนเลสมีแหวนอยู่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายแล้วก็ใส่เลสอยู่ที่ข้างขวานะคะรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบนันยางสีขาวสวมอยู่นะคะตอนที่เขามาถึงจุดที่เกิดเหตุตอนประมาณสัก2ทุ่มช่วงเวลานั้นน่ะมีคนกำลังรอเรือข้ามฟากอยู่คนนี้เนี่ยเข้ามายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็วิ่งแบบกระโดดลงไปเลยตรงบริเวณท่าน้ำนนทบุรีตรงจุดนี้นะคะแล้วเขาเลยคนที่พบเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันลงไปค้นหาปรากฏว่าก็พบผู้ชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ท่าน้ำนนเลยนะคะตอนนี้เอกสารในตัวไม่มีถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าจะเป็นญาตินะคะก็ติดต่อไปที่ทางด้านของสภ.เมืองนนทบุรีได้เลยเดี๋ยวเขาจะนำผู้เสียชีวิตไปที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะย้ำกันอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าจะเป็นญาตินะคะตามหาญาติของตัวเองนะถ้าหายออกไปเป็นผู้ชายอายุประมาณ 20-25 ปีการแต่งกายก็คือสวมเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวเป็นมีฮูดนะคะแล้วก็กางเกงสาแลกสีดำกางเกงลักษณะเหมือนเป็นกากเพชรเป็นเพชรติดอยู่ที่ตรงบริเวณตัวกางเกง สวมสร้อยสแตนเลสนะคะที่สร้อยคอสแตนเลสแล้วก็มีเลสข้อมือขวาด้วยแล้วก็ที่แหวนที่นิ้วซ้ายมีนิ้วชี้ซ้ายมีสวมแหวนอยู่นะคะสวมรองเท้าผ้าใบนันยางสีขาวคือมาจากตรงไหนอะไรยังไงก็ไม่มีใครได้ทันสังเกตมาเห็นอีกทีนึงเขาก็วิ่งแบบกระโจนลงไปในน้ำเลยนะเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้การค้นหากันประมาณสักถ้ากระโดดไปตอนประมาณสัก2:10 นตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เพิ่งจะเจอตัวตอนประมาณสัก4:00ก็เกือบ2 ชั่วโมงได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าเป็นญาติก็ไปติดต่อที่สภ.นนทบุรีได้เลยนะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เขามีการจับกุมผู้หญิงชาวต่างชาติเป็นสัญชาติเบลเยียมทางเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอะค่ะเขาได้มีการบูรณาการกันไปตรวจพบนะในส่วนของช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศจำนวน12 ห่อด้วยกันนะ อยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะโดยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ21 ปีสัญชาติเบลเยียมทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าดอกช่อดอกกัญชาตรงนี้เนี่ยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศจำนวน12 ห่อน้ำหนักรวมนะคะ 28.3 กิโลกรัมแล้วก็ยังมีกัญชาแปรรูปอีก8 ห่อด้วยกันน้ำหนักคือ 3.4 กิโลกรัมรวมของกลางนะคะมีน้ำหนักทั้งหมด 31.7 กิโลกรัมนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าเขามีการประเมินมูลค่าของกัญชาตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการลักลอบออกนอกประเทศไปได้เนี่ยก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 317,000 กัญชาทั้งหมดที่มีการลักลอบออกมาเนี่ยอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง2 ใบด้วยกันทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เลยมีการควบคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้นะคะเพื่อที่จะไปสอบปากคำแล้วก็ได้มีการดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายนะเพราะว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเจ้าของกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้นะคะสาววัย21 ปีชาวเบลเยียมเนี่ยให้การรับสารภาพว่ากระเป๋าเดินทางแล้วก็ของกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือพยายามนำของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักรรวมถึงความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ร.บ.คุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเรื่องของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งในทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.สาคูท่านพันเอกสลานสันติศาสนกุลบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการบูรณาการการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะเป็นผลมาจากการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ศุลกากรในการเข้มงวดการตรวจผู้โดยสารแล้วก็สัมภาระภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินะคะเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายออกนอกประเทศพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายทุกกรณีค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ขอตรวจค้นนะคะในส่วนของกระเป๋าที่เขามีการลักลอบขนช่อดอกกัญชาแล้วก็กัญชาแปรรูปออกไปเนี่ยคือเปิดกระเป๋าเดินทางออกมามันไม่มีเสื้อผ้าปกติแล้วเวลาคนจะเดินทางกลับเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับก็ควรจะต้องมีเสื้อผ้าใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาอ่ะเอากระเป๋ามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามาซื้อกระเป๋าเพิ่มจากที่ในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเปิดมานี่มีแต่ห่อที่บรรจุกัญชาทั้งในส่วนของกัญชาแปรรูปแล้วก็ช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง2 ใบเต็มกระเป๋าเลยนะคะโดยผู้โดยสารรายนี้นะคะเป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางเดี๋ยวนี้เห็นดูนิดนึงนะเป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางไปปลายทางอยู่ที่ท่าอากาศยานปารีสชองเดอโกที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่ง อันนี้เนี่ยถ้าหลุดรอดออกไปนี่คือดิฉันว่าก็คงไม่มีโอกาสที่จะหลุดรอดออกไปอะค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีความเข้มงวดกันนะแล้วก็มีการประกาศเตือนย้ำเตือนในส่วนของความผิดในเรื่องของการลักลอบขนกัญชามีความผิดทั้งด้านของกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายนานาชาติด้วยนะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเพิ่งจะมีการออกประกาศย้ำเตือนนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าทางท่านผู้บังคับการกองการต่างประเทศกองการต่างประเทศท่านพลตำรวจตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะเป็นคดีที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหามีทั้งชาวจีนชาวฮ่องกงแล้วก็เป็นคนที่เดินทางมาจากประเทศไทยด้วยก็คือหมายความว่าออกจากประเทศไทยเดินทางไปปลายทางในกรณีที่ทางด้านของปปส.อินโดนีเซียเนี่ยเขามีการทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาแล้วก็มีการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวจีนรวมถึงมีการตรวจยึดกัญชาจำนวนถึง 3.37 ตัน3ตันกว่านะแล้วก็ยังมีที่จะส่งไปที่ทางด้านของที่ถูกจับกุมได้ที่โปแลนด์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขายึดกัญชาได้อีกประมาณตันกว่าๆอันนี้ซุกซ่อนอยู่ในอิฐรุกหลังบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ทั้งหมดเนี้ยก็ถูกส่งไปจากที่ประเทศไทยอันนี้ก็คือพอหลังจากที่จับกุมแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการประกาศเตือนนะเตือนคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะว่าการลักลอบเอาขนเอายาเสพติดประเภทกันคือขนเอากัญชาคือในประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์นะคะให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณนำออกนอกราชอาณาจักรอันนี้มีความผิดตามกฎหมายแน่นอนอีกทั้งในบางประเทศเองเนี่ยกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่นะไม่สามารถที่จะนำเข้าประเทศเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ก็คือพอถูกจับแล้วเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีทั้งในส่วนของความผิดพรบเยอะเลยนะทั้งในส่วนของความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเป็นความผิดฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5ก็คือสารสกัดจากกัญชาแล้วก็ยังมีความผิดที่ประกอบกันอีกด้วยนะหลายมาตราเลยทีเดียวนะทั้งในส่วนของมาตรา242มาตรา244ประกอบกับมาตรา166มาตรา167มาตรา252แล้วก็ยังมีพรบมีพระราชบัญญัติศุลกากรอีกนะฮะเป็นความผิดมาตรา78ประกอบกับมาตรา46แล้วก็ยังมีเรื่องของความผิดของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2,542 นะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชานะผิดแบบว่าเยอะแยะหลายข้อหามากเลยทีเดียวนะหลายเขาเรียกเลยนะหลายบทในส่วนของกฎหมายตรงนี้นะก็ย้ำเตือนกันนะเพราะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรณีของแอร์สาวใช่ไหมคะที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียทำให้เจ้าหน้าที่นี่ช่วงนี้คือจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็เข้มงวดอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ยังพยายามที่จะลักลอบขนเอากัญชาออกนอกประเทศแบบนี้นะคะก็ต้องย้ำเตือนกันนะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยาเสพติดในอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นในบริบทอีกอย่างนึงใช้ในการรักษาในทางการแพทย์แต่ถ้าเกิดคุณนำออกไปนอกประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นยาเสพติดที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศเหล่านั้นได้นะคะมีโทษแบบว่าทั้งในของประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดี เขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้มากันที่โครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะรับลงทะเบียนสำหรับใครที่แบบมีคนที่เราดูแลแล้วเริ่มมีอาการหลงลืมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ได้รับความกระทบกระเทือนแล้วทำให้มีอาการหลงลืมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่จส.ร้อยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเนี่ยเขาจะสอบถามรายละเอียดนะคะในส่วนของตัวผู้ป่วยแล้วก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ที่จส.ร้อยค่ะแล้วก็จะจัดส่งในส่วนของเข็มกลัดคือสัญลักษณ์ของ Forget Me Not เนี่ยจะมีอยู่2แบบจะเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อนะคะส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยไม่ต้องมารับหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ส่งไปให้ฟรีเลยเพื่อที่จะให้เอาไปติดอยู่ที่ตัวของผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมท่านนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยเกิดพลัดหลงกับทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณพาออกมาข้างนอกพาไปหาคุณหมอแล้วมีการพลัดหลงกันหรือไปเที่ยวแล้วพลัดหลงกันหรือบางคนเนี่ย อยู่ที่บ้านนี่แหละแต่เดินออกมานอกบ้านนะพอเดินออกมานอกบ้านเสร็จปรากฏว่ากลับบ้านไม่ถูกแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ไปเจอว่าเจอคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยแล้วพลัดหลงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์ Forget Me Not อยู่ที่ตัวเขาไม่ว่าจะติดเป็นเข็มกลัดหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็นแบบสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์กันนะคะที่บนสัญลักษณ์ Forget Me Not เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส.ร้อยจากนั้นทางจส.ร้อยก็จะได้ติดต่อกับทางญาติแล้วก็ให้ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ย้ำเลยนะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบางคนไม่แน่ใจนะว่าผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านอยู่ในบ้านเนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วหรือไม่บางคนบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะพาไปข้างนอกหรือว่าเขาสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองได้เดินออกไปนอกบ้านไปซื้อของแล้วก็กลับมาแต่เกิดวันใดวันหนึ่งเกิดเริ่มมีอาการขึ้นมาโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ทราบมาก่อนอันนี้เนี่ยจะทำให้การติดตามก็ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณมีสัญลักษณ์ Forget Me Not ติดอยู่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้เวลาคนไปเจอก็สแกน QR Code เท่านั้นเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส.ร้อยแล้วเราก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าเรามีข้อมูลที่คุณลงทะเบียนเอาไว้เก็บเอาไว้อยู่เนี่ยพอตรวจสอบว่าตรงกันว่ามีญาติอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทีนี้ก็จะได้ประสานงานให้ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วก็พลัดหลงกับทางครอบครัวทางคนที่ไปเจ

เจอเนี่ยก็ตามนี้เลยก็คือสแกน QR code แล้วก็ติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยพอติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ตรวจสอบเลยนะคนนี้บางคนเนี่ยคุณผู้ฟังบางคนเคยหายออกไปไม่ใช่แค่ครั้งแรก2ครั้ง3ครั้งแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ด้วยสัญลักษณ์ Forget Me Not นี่แหละค่ะก็คนที่ไปเจอพอ สังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ที่ตัวเนี่ยก็ทำตามนี้เลยสแกน QR code ปุ๊บติดต่อมาปุ๊บเราตรวจสอบให้ญาติไปรับตัวกลับบ้านแต่บางคนอาจจะแบบพอเอาไปติดไว้เข็มกลัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเข็มกลัดของ Forget Me Not นะแต่บางคนไม่ชอบที่จะมีอะไรติดเสื้ออาจจะแบบเหมือนกับลำคาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแกะทิ้งก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันก็คือใช้วิธีการรีดติดเสื้อไปเลยไม่สามารถที่จะแกะทิ้งได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่มีญาติที่ เริ่มมีอาการหลงลืมนะคะก็ลงทะเบียนกันได้เลยสำหรับโครงการ Forget Me Not ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณสุนีนาถค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินนะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินข้างในจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูนะคะมาจากที่หมอชิดไปลงที่สันพาวุฒเมื่อช่วง 21:40 นาทีลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางใบนี้เนี่ยไว้บนรถแท็กซี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วเขาเอาไว้ที่กระโปรงหลังหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอลงจากรถมาแล้วก็ลืมไปรถแท็กซี่สีชมพูนะคะนั่งมาจากที่หมอชิดค่ะไปลงที่สันพาวุฒเมื่อตอนช่วง 21:40 นาทีโอ้อันนี้คล้ายๆกับคุณธนิดาเลยนะเพราะว่าของคุณธนิดาที่ลืมกระเป๋าสตางค์นั่งมาจากที่หมอชิดเหมือนกันแล้วเวลาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้นะคะคนขับรถโชเฟอร์เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยดิฉันว่าถ้าจะเห็นอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบพักรถหรือว่ายังไงไปเปิดกระโปรงท้ายดูแล้วถึงเห็นว่าอ้าวมีกระเป๋าของผู้โดยสารที่ลืมอยู่ถ้าเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเจอหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเป็นผู้โดยสารคนไหนนะแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราตรวจสอบดูว่าข้อมูลตรงกันกับที่มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าตรงกันเราก็จะได้ให้ทางด้านของเจ้าของเขาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณธันวลินค่ะใช้เส้นทางราชพฤกษ์คุณธันวลินวันนี้ทำไมกลับบ้านดึกใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากบางกรวยไซน้อยมาทางต่างระดับบางรักน้อยฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรทั้งขาเข้าขาออกเลยนะการจราจรไม่เป็นปัญหาก็เคลื่อนตัวไปได้แต่เพิ่มเติมมานะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรในช่องทางด่วนช่วงทางเบี่ยงออกสะพานมหาเจษฎาบดินมาจนถึงทางคลองอ้อมนนจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดการจราจรในช่องทางด่วนนะคะแล้วก็ปัดให้รถเนี่ยไปใช้ในช่องทางเบี่ยงช่วงในช่องทางคู่ขนานปัดออกมาทางช่วงทางเบี่ยงออกสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะคะแต่ว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะในช่วงนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มเศษละจะไม่ใช่เศษอะสี่ทุ่มจะห้าทุ่มอยู่แล้วนะคะก็บนถนนหนทางก็การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ก็ตรงจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการปิดเบี่ยงอะไรต่างๆตรงนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ย้ำสำหรับที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อาสามูลที่ร่วมกตัญญูแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยกระโดดน้ำที่ตรงบริเวณท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อตอนช่วงประมาณสักสองทุ่มเป็นผู้ชายน่าจะวัยรุ่นเพราะว่าอายุประมาณสัก 20-25 ปีแล้วก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อแขนยาวมีฮูดสีดำกางเกงขายาวเป็นเกงสแล็กนะคะที่ต
ัวขากางเกงเนี่ยมันจะมีติดเหมือนเป็นติดเพชรน่ะมันจะเห็นเป็นวิบวับอย่างชัดเจนแล้วก็มีสวมสร้อยสแตนเลสแหวนสวมอยู่ที่นิ้วชี้ซ้ายแล้วก็ใส่เลดอยู่ที่ข้ ที่มือขวาสวมรองเท้าผ้าใบขาวรองเท้าผ้าใบนันยางสีขาวสูงประมาณ160เซนติเมตรนะคะรูปร่างผอมสูงผมยักษ์โศกแล้วก็ผิวคล้ำถ้าเกิดใครสงสัยว่าจะเป็นญาติหรือว่าเป็นคนที่แบบเราอาจจะรู้จักแล้วก็เราติดต่อไม่ได้ลองสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะลองตรวจสอบข้อมูลดูเผื่อเป็นคนที่เรารู้จักนะคะเพราะว่าเอกสารในตัวไม่มีเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สุดแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาตรวจสอบนะแล้วก็ทราบว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณเท่านี้แต่งตัวแบบนี้นะคะถ้าใครสงสัยว่าเป็นญาติก็ติดต่อไปที่สภ.เมืองนนทบุรีได้เลยนะคะตอนนี้นะคะดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเรื่องของการจราจรเราก็รายงานกันให้ทราบแล้วรวมถึงอุบัติเหตุนะคะที่ก่อนหน้านี้มีรายล่าสุดเลยก็คือที่รถตกมาจากบนทางด่วนตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวต่างประเทศอันนี้เนี่ยทางด้านของศาลเมืองฉางโจวทางตะวันออกของประเทศจีนมีคำพิพากษาประหารชีวิตนะอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เมืองหนานจิงในความผิดฐานรับสินบนมากกว่า2,200 ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือประมาณ 1,780 ล้านบาทตลอดระยะเวลา30ปีเลยนะโอ้โหแสดงว่าเหมือนกับตลอดระยะเวลาที่เขารับราชการเลยเพราะว่าตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันอายุ69ปีแล้วนะคะเขาถูกจับกุมในคดีรับสินบนที่มีมูลค่ามากที่สุดในรอบหลายปีคำสั่งศาลระบุด้วยนะคะว่านายหยางเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองหนานจิงในระหว่างปี2536ถึงปี2566มีความผิดในข้อหาช่อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดและฟอกเงินโดยกระทำความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนสื่อทางการนะคะยังระบุอีกด้วยว่านายหยางเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการช่วยผู้อื่นได้รับสัญญาด้านวิศวกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับเงินและก็ทรัพย์สินมีค่าการสอบสวนในอย่างยังเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการขยายผลการสอบสวนไปถึงกองทัพภาคการธนาคารแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆอีกด้วยนะเป็นคำสั่งประหารชีวิตเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับสินบนมากกว่า 2,200 ล้านหยวนอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจากที่ประเทศจีนเวลากระทำความผิดกลัวการถูกจับตัวกลับไปที่กลัวการถูกจับตัวกลับไปรับโทษที่จีนเพราะว่าโทษเขาหนักจริงๆนะอันนี้หนักจริงๆถึงขนาดประหารชีวิตเลยทีเดียวนะถึงแต่ว่าอย่างที่ว่าเขา เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมานานกว่า30 ปีแต่ก็รับสินบนที่มีมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นหมื่นล้านเลยมากๆต้องบอกว่ามากๆเลยทีเดียวนะคะก็มาบอกเล่าให้ฟังกันนะว่าต่างประเทศเขาก็มีคดีแบบนี้เหมือนกันแต่เขาจับได้ก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการรายงานมีเหตุแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.2 นะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 22:36 ในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะ อยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลห่างไปประมาณ502 กิโลเมตรนะคะอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของผลกระทบที่จะมาถึงประเทศไทยนะแต่อันนี้อยู่ที่ตรงทางด้านของเกาะสุมาตรานะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตอนช่วง 4:30 โดยประมาณ 22:36 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.2 ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าแรงสั่นสะเทือนตรงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ที่มีฝนตกในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้เองเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่นะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางร่วมกับทางด้านอำเภอแม่อายหมวดทางหลวงฝางเทศบาลตำบลดอยลางแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านดอยแล่มนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1314ช่วงบ้านดอยแล่มโรงเรียนแม่อายวิทยาคมหลังจากที่เกิดเหตุดินซุดเนื่องจากว่ามีฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจแล้วก็มีการสรุปในการดำเนินการดังนี้นะคะก็คือทางเทศบาลตำบลดอยลางเนี่ยก็จะมีการดำเนินการขอประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็กำหนดเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉินส่วนหมวดทางหลวงฝางก็จะนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉินจากกรมทางหลวงสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยขณะนี้เนี่ยได้มีการประกาศปิดการใช้ทางหลวงหมายเลข1314ช่วงบ้านดอยแล่มโรงเรียนแม่อายวิทยาคมปิดเป็นการชั่วคราวนะคะห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกตินะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางที่จะต้องเดินทางขึ้นเขาหรือว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยตรวจสอบเรื่องของเส้นทางกันให้ดีก่อนนะเพราะว่าอาจจะไปเจอในลักษณะแบบนี้ได้ก็คือเนื่องจากว่ามีดินสไลด์นะเพราะฝนตกสะสมกันเลยทำให้ต้องมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะอันนี้เป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข1314ช่วงบ้านดอยล่ำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมก็เป็นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะซึ่งมีฝนตกสะสมอยู่บนเขาเลยทำให้เกิดดินสไลด์แบบนี้ได้นะในขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังมีการพยากรณ์อากาศบอกว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลาง ดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยส่วนสถานการณ์การติดตามพายุไต้ฝุ่นบาวี่นะคะที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ทางภาคเหนือก็ยังคงจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีโอ้นี่หลายจังหวัดเลยนะทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนครพระนครศรีอยุธยารบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากก็จะอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลโอ้พรุ่งนี้นี่ฝนน้อยนะคะเนี่ยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะก็น่าจะเป็นฝนแบบทิ้งช่วงนะในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะดูเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะมาดูเรื่องน่ารักน่ารักกันสักหน่อยดีกว่าไหมคะอันนี้เนี่ยทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณผู้ฟังทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณผู้ฟังยังจำน้องหมูเด้งได้ไหมน้องหมูเด้งดาราประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพิ่มแป๊บเดียวน้องหมูเด้งจะครบ2ขวบอยู่แล้วค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาเลยชวนมาร่วมงานฉลองวันเกิด2ปีหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์นะแล้วก็เปิดตัวฮิปโปวิลเลจด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะคือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือจะให้เด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุไปเที่ยวกันฟรีค่ะในระหว่างวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ก็คือช่วงปลายสัปดาห์นี้เองนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาจัดงานวันเกิด2ปีน้องหมูเด้งนะคะให้เข้าฟรีในส่วนของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการจัดงานกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณณรงค์วิชชดช้อยค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เปิดเผยว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมีการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบวันเกิด2ปีของหมูเด้งซุปตาฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งเป็นขวัญใจคนทั่วโลกต้องบอกขวัญใจคนทั่วโลกจริงๆไม่ใช่ขวัญใจเฉพาะคนไทยอันนี้เนี่ยน้องหมูเด้งไปอยู่บนเวทีหลายๆเวทีนะยันเห็นเวทีแบบ ADF EDM ก็มี DJ ที่เขาเปิดแผ่นอะมีการเอาแบบภาพหมูเด้งไปประกอบกับเพลงก็มีเหมือนกันนะแล้วก็หลายๆประเทศก็จะได้เห็นภาพของน้องหมูเด้งโชว์ให้เห็นความน่ารักของเขาก็เลยเนี่ยเป็นขวัญใจของคนทั่วโลก งานนี้นะคะเขาก็มีชื่องานก็คือว่าหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์นะคะโดยมีการจัดงานกันในระหว่างวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคมส่วนแสดงฮิปโปโปโปเตมัสที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีที่บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสอันนี้เนี่ยในการเปิดนิทรรศการโครงการฮิปโปวิลเลจนะเป็นหมู่บ้านฮิปโปโปโปเตมัสซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะในงานนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของหมู่บ้านฮิปโปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนแสดงแห่งใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์และก็มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เข้าชมสำหรับกิจกรรมในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหมูเด้งเดี๋ยวอยากให้เห็นความน่ารักของหมูเด้งนะคะว่าทางด้านของน้องหมูเด้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมในงานวันเกิดน้องหมูเด้งเนี่ยเขาบอกว่าวันที่10กรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหมูเด้งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้วก็มอบเค้กวันเกิดสุดพิเศษให้กับหมูเด้งพร้อมกับร่วมกิจกรรมแฟนมีตติ้งนะหมูเด้งมีแฟนมีตด้วยค่ะกระทบไหลกับกัปตันวิทย์แล้วก็ทีมพี่เลี้ยงสุดฮอตนะคะทั้งพี่เบนซ์พี่นิกพี่โต๊ดนะที่ร่วมทีมกับซูคิปเปอร์ครีเอเตอร์ที่จะมาร่วมกันสร้างสีสันแล้วก็มอบความประทับใจให้กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ไม่ใช่หมูเด้งนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนะอ๋อหมูเด้งแต่ว่าอันนี้เป็นหมูเด้งแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการประมูลลอยหางหมูเด้งมีการประมูลลอยหางหมูเด้งด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเลขมงคล999ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมกับลายเซ็นของทีมเขาที่เขาดูแลน้องหมูเด้งมาอันนี้เป็นน้องหมูเด้งแต่ว่ามีอีกภาพที่เขามีจัดเตรียมเหมือนเค้กเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องหมูเด้งนะเมื่อกี้ก็เป็นภาพน้องหมูเด้งแต่ว่ามันทำไมเหมือนมันมองคอนอะนะอ่ะจริงๆอย่างที่บอกนะว่าในงานนี้เนี่ยเขานอกเหนือจากที่จะเปิดให้ร่วมอวยพรในส่วนของวันเกิดของน้องหมูเด้งแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของแฟนมีตไปกระทบไหลกับทีมพี่ๆที่ดูแลน้องหมูเด้งมานะคะนอกจากนี้แล้วค่ะตลอดการจัดงานทั้ง3วันก็ยังมีกิจกรรมพิเศษรอบบริเวณงานอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารักมีซุ้มเกมลุ้นรับของรางวัลมีบูธแสดงนิทรรศการโครงการฮิปโปวิลเลจแล้วก็ยังมีกิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรส่งต่อความรักให้หมูเด้งรวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกหมูเด้งรุ่น Exclusive แล้วก็ยังมีสินค้าโอท็อปของดีเมืองชลบุรีด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดค่ะระหว่างวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคมนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มอบของขวัญให้กับผู้ชมโดยเปิดให้เด็กๆที่มีอายุไม่เกิน12ปีหรือว่าส่วนสูงไม่เกิน135ซมและก็ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปสามารถเข้าไปชมสวนสัตว์ได้ฟรีตลอดการจัดงานเลยนะคะยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าสวนสัตว์อันนี้หมูเด้งใช่ไหมตัวเงาวับเลยนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับของหมูเด้งเนี่ยมาร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็เปิดตัวโครงการใหม่แล้วก็เก็บภาพความทรงจำสุดประทับใจในวันเกิดของหมูเด้งไปพร้อมๆกันเลยนะทั้งนี้เนี่ยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่หมายเลขโทรศัพท์038 318 444นะอันนี้เป็น บรรยากาศที่ทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นน่าจะเป็นการเตรียมละเตรียมเรียกว่าอะไรนะเปิดจะเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่ให้กับทางด้านของหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมทำความสะอาดเป็นการทำความสะอาดให้กับทางด้านน้องหมูเด้งกับญาติญาติเขา อยู่กันหลายตัวเลยทีเดียวนะสำหรับหมูเด้งกับฮิปโปอันนี้เป็นฮิปโปแคระนะอันนี้คือแคระแล้วใช่ไหมฮะ ลองนึกถึงเวลาคนเขาซื้อคนที่เขาเลี้ยงหมูอะตอนซื้อมาบอกหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวใหญ่กว่าคนเลี้ยงอันนี้ก็น้องหมูเด้งนี่ก็แต่ว่านี่คือแคระจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าฮิปโปตัวเต็มวัยน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะน่าจะใหญ่กว่านี้เลยทีเดียวก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าวันสุดสัปดาห์นี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันได้นะคือไปกันได้ทั้งครอบครัวเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีก็สามารถที่จะ เข้าฟรีผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปก็เข้าฟรีด้วยเช่นเดียวกันโอ้ดิฉันเพิ่งเห็นนะว่าเขามีการประมูลเค้กวันเกิดหมูเด้งมีคนที่ชนะการประมูลเค้กวันเกิดหมูเด้งนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นการเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะในกิจกรรมวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งในครั้งนี้แล้วก็ที่เห็นภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นรอยหางหมูเด้งฮิปโปซึ่งมีชิ้นเดียวนะแล้วก็มีลายเซ็นของกัปตันวิทแล้วมีพี่เบนการประมูลเนี่ยเขาจะประมูลการเปิดประมูลกันวันนี้แล้วนะคะ7กรกฎาคมปิดประมูลวันที่9ตอนช่วงเที่ยงแล้วก็จะประกาศผลนะคะสำหรับคนที่ชนะการประมูลเนี่ยก็เริ่มต้นการประมูลอันนี้เป็นรอยหางของน้องหมูเด้งเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงใกล้ๆหน่อยหนึ่งว่ารอยหางของน้องหมูเด้งนี่ที่เปิดการประมูลเริ่มต้นที่1999นะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นขนมเค้กไม่ใช่ขนมเค้กที่เป็นผลไม้เนี่ยต้องเป็นผลไม้เพราะว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีทั้งแก้วมังกรมีฟักทองมีข้าวโพดนะแล้วก็มีผักอีกแหมทำเป็นขนมเค้กนี่เป็นเค้กของหมูเด้งนี่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะสองปีแล้วเร็วมากแล้วก็อันเนี้ยทำให้คือบอกตรงๆว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นที่รู้จักของไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกคือต่างชาติก็เดินทางมาดูความน่ารักของหมูเด้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งโซนเอเชียหรือว่าจะเป็นทางด้านของโซนยุโรปก็เดินทางมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อมาชมความน่ารักของหมูเด้งถ้าจะไม่ผิดมีน้องลิซ่ามาด้วยใช่ไหมคะมีลิซ่าก็เคยตอนที่มาเปิดคอนเสิร์ตที่ในประเทศไทยก็มีแวะมาดูหมูเด้งด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีชาวต่างชาติเหมือนจะมีชาวต่างชาติที่เขามาดูหมูเด้งเรียกว่าบ่อยมากเลยทีเดียวนะก็มาดูความน่ารักของหมูเด้งตอนเด็กๆนี่แบบว่าโหสนมากเลยทีเดียวนะทำให้แบบว่าพี่เลี้ยงนี่จับไม่อยู่ต้องวิ่งไล่จับกันนะจับไม่อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวใครอยากจะไปร่วมงานวันเกิดของหมูเด้งเสาไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์10ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะนอกเหนือจากเรื่องของความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ วันเกิดใช่ไหมคะครบรอบ2ปีในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เรายังต้องเฝ้าระวังป้องกันเพราะว่าเขามันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการสูญพันธุ์ได้เรากำลังพูดถึงเรื่องของพยูนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยมันจะมีพยูนแบบเป็นลูกพยูนตัวหนึ่งยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยน่าจะพลัดหลงกับฝูงแล้วก็ไปเกยตื้นอยู่ที่จังหวัดระนองที่ทะเลชายหาดทะเลที่จังหวัดระนองนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลสำเร็จค่ะปรากฏว่าพยูนน้อยตัวนี้เนี่ยตายลงซะแล้วนะเสียชีวิตลงในระหว่างการรักษาถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะในขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการกำชับให้เร่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของพยูนน้อยตัวนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์แล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในอนาคตอีกด้วยทางด้านท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าพบลูกพยูนเพศผู้ความยาวประมาณ112เซนติเมตรน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ25กิโลกรัมได้เกิดพลัดหลงกับฝูงนะคะแล้วก็มาเกยตื้นอยู่ที่บริเวณหาดแหลมสนที่จังหวัดระนองก็เลยเข้ากันให้การช่วยเหลือโดยมีชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้นำพยูนน้อยตัวนี้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไปตามตัวของพยูนน้อยตัวนี้เนี่ยไปเจอบาดแผลขนาดเล็กตามลำตัวแล้วก็ยังมีที่บริเวณส่วนหัวอีกด้วยก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเกิดจากการพัดหลงแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวเข้ารับการอนุบาลต่อมาที่ส่งไปที่ทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พยายามดูแลกันอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนก็ร่วมกับอาสาสมัครคือตลอดระยะเวลาตั้งแต่รับตัวมาเขาก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าสังเกตอาการของพยูนน้อยตัวนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยจากการตรวจสุขภาพก็พบว่าร่างกายเนี่ยยังพบความสมบูรณ์ของร่างกายในระดับปกติแต่ว่าค่อนข้างไปทางผอมลักษณะภายนอกเนี่ยจะมีรอยช้ำที่บริเวณข้างลำตัวก็คาดว่าเกิดจากการเกยตื้นในส่วนของการเต้นของหัวใจก็เฉลี่ยอยู่ที่80ถึง100ครั้งต่อนาทีส่วนพฤติกรรมอันนี้การเต้นของหัวใจมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพยูนนะคะอัตราการหายใจเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 ครั้งใน5นาทีแล้วก็อัตราการหายใจในช่วงว่ายน้ำนะคะก็จะอยู่ 4-5 ครั้งใน5นาทีนอกจากนี้แล้วยังพบภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำแล้วก็ภาวะการขาดน้ำปานกลางถึงรุนแรงการทำงานของทางเดินหายใจแล้วก็ยังพบเรื่องของภาวะท้องอืดโดยมีแก๊สสะสมในทางเดินอาหารจำนวนมากเนื่องจากว่าลูกพยูนเนี่ยไม่ได้รับอาหารมาเป็นเวลานานทางทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่ลูกพยูนน้อยตัวนี้เกิดภาวะช็อกค่ะทางทีมสัตวแพทย์เขาก็ได้ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็ให้ยากระตุ้นเพื่อช่วยชีวิตอย่างสุดกำลังแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะพยูนน้อยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็จะได้นำผลมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้แล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากต่อไปนะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากที่ประสบเหตุในอนาคตนี้นะตลอดจนเดินหน้าหามาตรการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูประชากรพยูนของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น ลูกพยูนที่น่าจะถูกแบบว่าคลื่นคือพัดหลงกับทางด้านฝูงแล้วก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดเข้ามาเกยหาดแหลมสนนะกูเห็นหน้าแล้วก็แบบน่าสงสารเพราะตัวยังน้อยอยู่เลยความยาวของตัวแค่112เซนติเมตรตัวเล็กนิดนึงแล้วก็แบบตัวยังคือเหมือนกับว่าเขาก็มีความบอบช้ำคุณผู้ฟังคือเห็นแววตาของพยูนน้อยตัวนี้เหมือนร้องไห้อ่ะโอ้ไม่ชอบดูแบบนี้อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะจากทางด้านของจสร้อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ยังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะยังสามารถเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีภาพมีบรรยากาศหรือถ้าเกิดว่าไปเจออุบัติเหตุนะที่บนท้องถนนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าส่งภาพเข้ามาทาง X ทางที่ JS100 Radio ได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะแชร์ภาพจากเหตุการณ์จริงเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบกันในส่วนของบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะก็เป็นบรรยากาศเรื่องแบบอาจจะเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวนะอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีสมาชิกที่อยู่ที่ภูเก็ตก็จะส่งภาพที่หาดไนหานมาเป็นประจำเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ในประเทศไทยแล้วก็หมุดหมายหนึ่งที่หลายๆคนเดินทางไปก็คือที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าทะเลไทยเนี่ยสวยสวยงามเลยนะก็ทำให้เป็นที่ขึ้นชื่อเพราะว่าต่างชาติที่เดินทางมาก็อยากจะเห็นความสวยงามของท้องทะเลไทยนะก็จะไปเที่ยวกันที่ภูเก็ตกันมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยว

0: เรื่องของภาพจากจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุรายงานการจราจรเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ส่งภาพกันมาได้ทั้งภาพที่เป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นคลิปนะก็สามารถส่งมาได้เช่นเดียวกันนะก็จะได้อย่างที่บอกค่ะก็จะได้แชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะไปพอเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันไว้บนรถแท็กซี่นะมีคุณอาร์ตค่ะแจ้งแทนลูกบ้านที่เป็นชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่6077นั่งมาจากที่ไหนไม่ทราบแต่ว่ามาลงที่คอนโดเดอะสเตชันที่บางรักสาทรเมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อตอน 5:30 นเนี่ยค่ะคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6077เมื่อสักครู่นี้มีชาวต่างชาตินั่งรถแท็กซี่ของคุณที่ไปลงที่คอนโดมิเนียมเดอะสเตชันที่บางรักสาทรเมื่อช่วง 5:30 นลงจากรถมาแล้วเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของคุณนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6077ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนี้ฉันแล้วเนี่ยลองดูนิดนึงว่าที่เบาะที่เขานั่งมาเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือวางอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้โดยสารนั่งทางด้านหลังลงจากรถไปแล้วไม่ทันได้หยิบคืออาจจะลืมวางไว้แล้วก็ลืมนะคะแล้วตัวคนขับรถเองเนี่ยก็ไม่ได้หันมามองก็เลยอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยจะส่งคืนเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่จสร้อยค่ะคุณสุทาวดีทำพวงกุญแจหล่นหายเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคีย์การ์ดทำตกแถวแถววัดชิมพลีแถวแถวบางแวกเมื่อตอนช่วง 5:00 นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะไม่แน่ใจว่าถือทำหล่นหรือว่ายังไงทำแต่ว่าทำตกไว้ที่แถวแถววัดชิมพลีที่บางแวกก็ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็คีย์การ์ดไม่ได้มีจุดสังเกตอะไรนะแจ้งเข้ามาแค่นี้ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้เดินอยู่แถวแถวบางแวกแถวนั้นน่ะแล้วก็เก็บพวงกุญแจได้ก็ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะมีเดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศอันนี้นิดนึงนะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ที่ช่องแคบเพอร์มูสเนี่ยหลังจากที่เขามีการแบบหยุดยิงกันไปทำให้เรือสินค้าเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านที่ทางด้านของช่องแคบเพอร์มูสได้มีรายงานจากทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ได้มีการออกแถลงการนะประณามอิหร่านทางด้านของทางการกาตาร์กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ได้มีการออกแถลงการประณามอิหร่านว่าเป็นผู้ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในช่องแคบเฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่ในวันอังคารก็คือวันนี้นะวันที่7กรกฎาคมนี่แหละค่ะซึ่ง1ในนั้นก็คือเรือที่ชื่อเอาเรคายักเป็นของกาตาร์บรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNGทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดความเสียหายมีความเสี่ยงต่อการระเบิดด้วยนะคะส่วนลูกเรือปลอดภัยแล้วก็กำลังถูกอพยพออกจากเรือลำนี้ส่วนเรืออีกลำหนึ่งก็คือเรือเวดยาร์ดเป็นเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ถูกโจมตีที่บริเวณนอกชายหางโอมานค่ะนอกชายฝั่งโอมานนะขออภัยนายมาเจสอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยนะคะว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยส่งผลต่อความมั่นคงในการเดินเรือระหว่างประเทศแล้วก็แหล่งพลังงานโลกทั้งยังเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนจึงเรียกร้องให้อิหร่านนั้นยุติการกระทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อการโจมตีแล้วก็ความเสียหายหรือผลที่จะเกิดขึ้นตามมา การโจมตีในครั้งนี้นะคะยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิหร่านเริ่มไว้ทุกข์ให้แก่อายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะคะซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในวันอังคารมีการเคลื่อนย้ายลงศพของอดีตผู้นำแล้วก็ครอบครัวผ่านถนนที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของศาสนาอิสลามโดยมีผู้คนหลายแสนคนเลยทีเดียวค่ะที่ถือธงแล้วก็ป้ายเปรียบเทียบอายาตุลลอฮ์คาเมนีอีเป็นวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรากฐานของนิกายชีอะห์นะอันนี้เป็นในส่วนของเรือที่เขาถูกทางด้านของอิหร่านโจมตี2ลำลำหนึ่งเป็นของกาตาร์แล้วก็อีกลำหนึ่งเป็นเรือน้ำมันเรือกาตาร์เป็นเรือบรรทุกก๊าซนะส่วนอีกลำหนึ่งก็เป็นเรือบรรทุกน้ำมันนอกจากนี้แล้วนะคะเรือน้ำมันที่แล่นผ่านในช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยอย่างที่บอกนะอันนี้เขาไปถูกไปโจมตีไป2ลำนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านอกเหนือจาก2ลำที่ว่านี้นะคะยังมีเรืออีก1ลำที่เขาใช้เคลื่อนศพอดีตผู้นำไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ก็มีการรายงานนะคะว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานนะว่ากองทัพอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบเฮอร์มูส3ลำถูกโจมตีรวมถึงเรือลำหนึ่งที่แล่นอยู่นอกชายฝั่งประเทศโอมานซึ่งถูกยิงด้วยขีปนาวุธจนเกิดไฟไหม้เมื่อช่วงเช้าตรู่ในตามเวลาท้องถิ่นซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเรือลำล่าสุดที่แล่นผ่านปากอ่าวเปอร์เซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ1ใน5ของปริมาณทั้งหมดในช่วงปกติทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานนะคะว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวถูกโจมตีหลังจากเพิกเฉยต่อคำเตือนแต่ว่าไม่ได้มีการอ้างถึงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านก็ได้มีการประกาศหลายครั้งแล้วว่ามีเพียงเส้นทางที่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นที่จะปลอดภัยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีรายงานนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้เนี่ยถูกโจมตีใกล้กับเมืองลิมาที่อยู่บนคาบสมุทรมูซันดัมอันนี้ก็เป็นเรือทั้งเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือบรรทุกก๊าซนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรือที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีระหว่างที่มีการเจรจาระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่เขาบอกว่าน่าจะถูกระงับไปก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการฝังศพของคาเมนีอีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะโดยก่อนหน้านี้เขามีการนำศพของคาเมนีอีไปตั้งที่มัสยิดหลวงอิหม่ามที่กรุงเตหะรานเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่4แล้วก็ต่อมาไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเคลื่อนศพไปที่มัสยิดที่ในเมืองกอมหรือเมืองโกมท่ามกลางประชาชนนับแสนคนเลยนะคะที่มาร่วมกันไว้อาลัยในผู้นำอดีตผู้นำของเขาคนนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่คือหลายคนก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับทั่วโลกเลยทีเดียวนะเรื่องของการขนส่งพลังงานน้ำมันตรงนี้นะคะตอนนี้ 23:57 แล้วนะคะตอนนี้เราจะไปสรุปอุปเทศประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันที่7กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด28รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปติดตาม YouTube Live ของ JS100 Radio ไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีรายการมีสารคดีที่จะมานำเสนอให้รับชมกันตลอดทั้งคืนเลยรวมถึงใครที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์ของเราช่วยติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะในการติดตามรับฟังแล้วก็รวมถึงในส่วนของการรายงานเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางจสร้อยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีจึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศพมีประเพณีปฏิบัติเนื่องด้วยความรื่นเริงยินดีทั้งในส่วนของราษฎรและของหลวงเรียกว่าพิธีสงกรานต์พิธีสงกรานต์ในส่วนที่เป็นพระราชพิธีในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีเผด็จศพหรือพิธีตรุษสิ้นปีท้ายปีเก่าต่อกับพิธีสงกรานต์หรือพระราชพิธีเถลิงศพคู่กันรวม3วันเมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลสงกรานต์การพระราชพิธีสงกรานต์ในการเถลิงศพนี้ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมีพิธีเสกน้ำสงมุรธาพิเศษก่อพระเจดีย์ทรายทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายไตรจีวรและพัตราหารเพลแก่พระสงฆ์ซึ่งมักเป็นข้าวแช่ตามเทศกาลส่วนธรรมเนียมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มขึ้นใหม่คือการส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสมโภชเวียนเทียนทรงสดับปกรณ์พระอัฐิเจ้านายในหอพระนาคทรงส่งน้ำและทรงสักการะพระพุทธปฏิมาที่หอพระราชการมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระวิหารยอดต้นนิโครธในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันเถลิงศพตามที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนในระยะแรกมีกำหนดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนรวม4วันปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีเข้าไว้ด้วยกันสำหรับปฏิบัติพระราชกิจในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวณพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญณหอพระสุลาลัยพิมานทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงสักการะและทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานในหอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมและทรงบำเพ็ญพระราชบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาในตอนบ่ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณเจดีย์สถานต่างๆทรงพระสุรายส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุพุทธเจดีย์สถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอพระนาคเป็นเสร็จการพระราชพิธี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นพระนครแห่งใหม่แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีและพระราชพิธีตามราชประเพณีโบราณโดยลำดับคือพิธียกเสาหลักเมืองและพระราชพิธีสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสมัยรัชกาลที่5เป็นเวลาที่การสถาปนาพระนครบรรจบครบ100ปีในพุทธศักราช2425ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมโภชเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พร้อมกับสมโภชพระนครและสิ่งที่เป็นพระราชดำริใหม่คือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมผลิตผลจากการเพาะปลูกสินค้าซื้อขายของราษฎรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมมาตั้งแสดงให้ชมเรียกว่า Exhibition ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7กรุงเทพมหานครมีอายุครบ150ปีในพุทธศักราช2475นอกจากการปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระบรมรูปรัชกาลที่1เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังจนแล้วเสร็จทันการสมโภชในเดือนเมษายนพุทธศักราช2525พระราชพิธีเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนมีการพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันที่5เมษายนเป็นพระราชพิธีถวายราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณท้องสนามหลวงเมื่อประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชกราบบังคมทูลพระกรุณาเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญามหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงนายภาวาทบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านราชสดุดีตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชทานเทียนชนวนไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาในการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่6เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองราชเลขาธิการอ่านอศิรวาทปฐมราชสดุดีวันรุ่งขึ้นมีพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชออกให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นการพิเศษด้วยวันที่21เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงพระเทพรักษ์เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่มหานครสืบไป

0: การเฉลิมพระนามาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณว่าพระเจ้าช้างเผือกพระทรงได้ช้างเผือกหลายเชือกในรัชกาลนั้นมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีเชิดชูพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพการได้ช้างเผือกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญเป็นแบบแผนธรรมเนียมสืบเนื่องมาเนื่องจากช้างเผือกเป็นของหายากเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464กำหนดประเภทของช้างที่มีลักษณะพิเศษตามตำราไว้3ประเภทเรียกว่าช้างสำคัญช้างสีประหลาดและช้างเนียมคือช้างสำคัญมีมงคลลักษณะครบ7ประการได้แก่ตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวอัณฑโกฏขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่หากมีมงคลลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้เรียกว่าช้างสีประหลาดส่วนช้างเนียมมีลักษณะแตกต่างออกไปคือพื้นหนังสีดำงาดังรูปปลีกล้วยเล็บดำพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าฉบับนี้ยังกำหนดสิ่งซึ่งเป็นจารีตประเพณีโบราณไว้ด้วยว่าผู้ใดมีช้างลักษณะพิเศษทั้ง3ประเภทต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจดูลักษณะช้างตามตำราคชลักษณ์ว่าเป็นช้างเผือกชั้นใดชัดเจนแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญตามลำดับขั้นตอนคือก่อนประกอบพระราชพิธีพระหมอเฒ่าหรือผู้ชำนาญการดูแลช้างสอนทำพิธีจับเชิงเพื่อให้กวานไปฝึกสอนช้างให้รู้จักหมอบจบคือทำความเคารพยืนบนแท่นเสาตะลุงเบญจพาสพร้อมด้วยเครื่องผูกมัดเพื่อให้ยืนโรงในพระราชพิธีได้โดยเรียบร้อยส่วนพระราชพิธีสมโภชแต่ก่อนมีการสมโภชณจังหวัดที่ได้ช้างและตามเมืองที่ผ่านครั้นถึงกรุงเทพมหานครมีพิธีสมโภชใหญ่ในรัชกาลปัจจุบันมีช้างเผือกที่มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างแล้ว10ช้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานดังนี้วันแรกคือพิธีถวายช้างและจารึกนามช้างสำคัญในอ้อยแดงเมื่อกระบวนแห่ช้างสำคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนหน้ากระบวนอิสิริยยศและกระบวนหลังนำช้างสำคัญยืนแท่นในโรงพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์อ้อยแดงซึ่งจารึกนามและเครื่องคชาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวช้างสำคัญได้แก่ผ้าปกหลังปกกระพองผ่านหน้าเครื่องผูกคุ้มทองสายสร้อยคอห้อยเสมาทองผู้หูชนักประโคนและสำอางจากนั้นพราหมณ์อ่านฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างศิลปินขับไม้ประกอบซอสามสายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างโดยทรงรักษารูปแบบธรรมเนียมคำประพันธ์ตามโบราณราชประเพณีและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองเช่นบทลาไพรชมเมืองและสอนช้างเป็นต้นพระราชพิธีในวันต่อมาคือการนำช้างสำคัญอาบน้ำและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระตาหารแก่พระสงฆ์พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชครูพราหมณ์เจิมและป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเสร็จพิธี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะ ที่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่8กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันณัชชานะคะวันนี้อยู่กับคุณยอดนะคะทำวันคืนนี้แล้วก็วันนี้มีสารคดีด้วยนะคะวันนี้เรามีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโดย OECD จะสนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่14ขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงจะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1 OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศแล้วก็ระยะที่2 OECD จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางนะคะแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570และที่ประชุมครม.ของวันที่7นะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23โดยให้มีผลบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยนะคะก็คือระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันและให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ค้างค้างให้แล้วเสร็จทั้งเรื่องของการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการจราจรในฝั่งไทยการแก้ไขปัญหาช่องทางจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนในฝั่งไทยและการจัดบริการรถรับส่งมายังพื้นที่ส่วนในโดยให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจนโดยให้จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบก่อนรายงานผลมายังประธานคณะอนุกรรมการรวมถึงกระทรวงต่างประเทศแล้วแต่กรณีนะคะส่วนที่กระทรวงการคลังนะคะนางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลนะคะชื่อออม plus นะคะเพื่อส่งเสริมการออมและขยายโอกาสการเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลผ่านระบบดิจิทัลภายใต้แนวคิด4 plus ก็คือการเปิดจำหน่ายทุกเดือน ผลตอบแทนจูงใจซื้อขายในตลาดรองได้และเพิ่มช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายรอบแรกนะคะมีกำหนดเริ่มเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีโดยเปิดจำหน่ายผ่าน2ช่องทางก็คือ Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำ100บาทนะและระบบ Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่วงเงิน 2,000 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทคาดว่าจะประกาศอัตราผลตอบแทนวันที่16กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดขายผ่าน Wallet สบน.วันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนระบบBond Connect Platform จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมและประกาศผลการจัดสรรวันที่6สิงหาคมค่ะแล้วก็เรื่องของเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนขยายผลคดีพนักงานต้อนรับเปิดเครื่องบินที่ถูกจับกุมในออสเตรเลียฐานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศนะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการสืบสวนทั้งคดีนางสาวมีนาและคดีตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครพบว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไม่เป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก็วันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนของ DSI และปปส.จะประชุมหารือกำหนดแนวทางคดีร่วมกันโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งของสปป.ลาวซึ่งเป็นกลุ่มผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ได้นะคะส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสปท.นช.บอกว่าตอนนี้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนลดลงด้วยมี16จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูลนะคะขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำรวม 44,147 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้20,034ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ไม่ถึงครึ่งนะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะมิโนรุคิอุจิรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่นปฏิเสธมุมมองของตลาดที่บอกว่ารัฐบาลกำลังกดดันธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ไม่ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยก็ได้เป็นความเข้าใจผิดก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นเขาเผยแพร่ร่างแผนแม่บทนโยบายเศรษฐกิจฉบับแรกซึ่งบอกว่าการบริหารจัดการนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเนี่ยไปตีความนะบอกว่ารัฐบาลกำลังเรียกร้อง BOJ ไม่ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปกดดันเพราะว่าธนาคารกลางต้องเป็นอิสระจากการเมืองนะคะส่วนที่เกาหลีใต้นะตอนนี้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ปราบปรามข่าวปลอมค่ะคือสามารถเอาผิดสื่อและผู้สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือดัดแปลงข้อมูลโดยผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเสียหายหรือแสวงหาผลประโยชน์อาจจะถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายได้สูงสุดถึง5เท่าของมูลค่าความเสียหายที่พิสูจน์ได้หากยังเผยแพร่ข้อมูลเดิมซ้ำมากกว่า2ครั้งหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนก็อาจจะถูกคณะกรรมการกำกับดูแลสื่อเกาหลีใต้ปรับสูงสุดถึง 1,000 ล้านวอนหรือประมาณ26ล้านบาทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานเฉลี่ยมากกว่า1ล้านคนต่อวันยังมีหน้าที่ดำเนินการจัดการเนื้อหาที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นข้อมูลเท็จเช่นการลบโพสต์นะครับบัญชีผู้ใช้หรือมาตรการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่นี้สื่อเกาหลีใต้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการ เข้ามาควบคุมแทรกแซงกระทบต่อเสรีภาพสื่อได้ในทางการเขาก็บอกว่าเสรีภาพต้องมีขอบเขตถ้าไปใช้ข่าวปลอมสร้างข้อมูลความเป็นเท็จมันก็ทำให้มีผู้อื่นเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะถือเป็นความผิดนะคะส่วนที่จีนนะคะมีการวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพค่ะซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิตอลนะใช้คำว่าดิจิตอลทวินเลยนะและก็มีช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬานะซึ่งกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนเขาบอกว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่อยู่เดิมก็คือผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการวินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะคือ เป็นการสะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่นะคะส่วนที่ยุโรปนะคะอิซาเบลชนาเบลกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB บอกว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะเดียวกับในช่วงก่อนที่จะมีสงครามอิหร่านแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงแล้วก็ตามเพราะว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูงและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็ยังไม่คลี่คลายด้วยนะคะการที่ราคาน้ำมันปรับราคาลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะก่อนสงครามเพราะว่าข้อตกลงสันติภาพยังคงเปราะบางและตลาดก็คาดว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงในระยะยาวราคาก๊าซธรรมชาติก็ยังสูงกว่าช่วงก่อนสงครามประมาณร้อยละ40นอกจากนี้ค่าคันกัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของโรงกลั่นก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่จะก่อนเกิดสงครามถึง2เท่าแล้วแรงกดดันจากระบบท่อส่งและห่วงโซ่ประทานยังคงอยู่และเงินเฟ้อพื้นฐานก็ยังคงแข็งแกร่งด้วยนะคะปิดท้ายที่คดีความของเมตาแพลตฟอร์มนะคะเขาก็ยื่นเอกสารต่อศาลบอกว่าอัยการสูงสุดของ4รัฐในสหรัฐเนี่ยที่เรียกร้องให้ศาลสั่งปรับเมตาเป็นมูลค่ารวม 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อกล่าวหาที่ว่าเมตาออกแบบแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ให้ผู้ใช้งานวัยรุ่นและเยาวชนเกิดการเสพติดรวมทั้งทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอันเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนะคะโดยคดีที่รัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนทักกี้และนิวเจอร์ซีย์ยื่นฟ้องบริษัทมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคมปีนี้ที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้มี29รัฐนะคะในสหรัฐที่ยื่นฟ้องเมตาต่อศาลรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ก็บอกว่าบริษัทละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนโลกออนไลน์ของสหรัฐเพราะว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอย่างเหมาะสมนะคะแต่ที่ยื่นโต้แย้งไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้วัยรุ่นหรือเยาวชนเสพติดนะคะแต่เราก็เห็นนะเมืองไทยเนี่ยไม่ได้วัยรุ่นผู้ใหญ่ก็ติดนะการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะวางไว้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะนะคะช่วงนี้โอเคช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณระพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะรักถ่ายแบบทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะ JS100 Radio Official นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

เลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

เนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุม

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: nossa voz.
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลป์ในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

หากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ิ้นในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกาง

รากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

กระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

วกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนคีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่ไม้ปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกัน
ปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

รรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพัน

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่า100ฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอ่นท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิต

ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมัน

และนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัตรที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเร่เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาหลายชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันความจริงปลาไหลมอเร่จะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเร่แล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังและเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไปพวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

การังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

0: ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยล
1: ต์

ายทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติด

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ในระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

การังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กัลปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครงร่าง

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ายออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็ด้วยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

และที่เห็นชูคอเรียงรายอยู่นี้คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เดนอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ดาวขนนกก็เริ่มขยับแขนมากมายของมันอีกครั้งหนึ่งมันใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้น

และนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลหมอเร่ที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

หลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแนวปะการังที่งดงามซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆ เหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิศสมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

พยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

ราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: จะรู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันละทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคัก ปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไป
1: กำลังวิ่งเข็ม090เป็นเวลา10นาที
0: เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้น
2: ปฏิบัติตามนี้เลยครับ
1: รับทราบ
0: เมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายใน

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ภายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงต้อนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงต้อนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาป่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะกับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำเร็จผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกลุ่มได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อนาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

เพื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุง

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่ฮีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่ฮีมาไทยนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

างใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อุรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

อเกนเรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอเกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษาโมเกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติ

แต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลาม่าเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆเหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดซะใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่ม

แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียนแต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมา

ชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาศีลในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวสาวชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักรก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เรือจะประกอบเสร็จภายในคืนวันนั้นเองภายในเรือปลาจั๊กจะมีบ้าน3 หลังซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พักของบรรพบุรุษของชาวเล

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณหนุ่งชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหาร

ในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

แม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นท่า

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้น

การซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาศีลในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าศีลในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

0: หลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: ตอนที่ตั้งร้านก่อนนี่ก็มีปัญหาครับมีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านมีหนี้สินเข้ามาผมก็คิดทำเป็นกุมซาก่อนก็การเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณกับ20ว่าคนก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ถือที่สร้างการสร้างก่อนมาขายกับราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่าตับตลาดคือเรามีเงินปันผลได้ถึงปีกับมีเงินปันผลมีเงินเกลือได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กจากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ทิพย์โดดทิพย์ในได้อยู่นี่ถ้ามาจีกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือนะครับมันมีเครื่องมือแกเจ้าก้องเครื่องเจ้าก้องเรื่องเราเครื่องเที่ยที่ต้องไปตามจังซึ่งลำโนดเรือตรงซ้าเนี่ยต้องเที่ยกันหลดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ทั้งว่าไปทำได้ก็ช่วยครับลดค่าใช้จ่ายลงมาครับลดค่าจ้างจังลดค่ารถลดทุกตัวครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป
4: อ
0: ถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ปลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: ครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14นอตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกติเนี่ยแล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรอบบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพรแต่ละแพรนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทูน่าครีบเหลืองและปลาอูท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

เพียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอ้วนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องพากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

การปฏิบัติการของเรือจุฬาภรณ์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ทะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาร์เนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบสองเสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุทธาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอๆแต่นอกเหนือไปจากนั้นแหล่งเรือจมคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่เท่าที่ผ่านมาซากเรือโบราณจำนวนมากถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติซึ่งมักจะล่วงรู้ตำแหน่งของเรือก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ครับสาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับในการลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ปั๊บมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำก็คือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมเอาพวกโบราณวัตถุอะไรจะลายไปกันนานแล้วละครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่ยมันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรือโบราณที่เคยเดินทางอยู่บนหน้าน้ำแห่งนี้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเหล่านี้ขุดค้นได้จากซากเรือรางเกวียน

ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในไหเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกัน

0: ผู้คนจากสองแผ่นดินคันช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไลและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยเขาจะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5-6เซนติเมตรนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแหวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรพิสดารขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรือของผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือว่ามันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% ครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
0: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

ากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี
2: ้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเชื้ออะไรต่างๆลงไป
1: เอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

0: โบราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติ
1: ประมาณพุทธศตวรรษที
2: ่2
0: มันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้แต่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุของชาวบ้านหลายครั้งก็ทำให้โครงการขุดค้นซากเรือโบราณดำเนินไปได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลำสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดกระเบนแล้วก็มาโดนใจก็เลยกดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปลูบมันลื่นๆขยาขยาแย่ไปแย่มาอ้าเนี่ยมีข้าวในปากโอมเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรูเท่าโอมแล้วนะแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกเขาสมจะเป็นลำนี
2: ้สังเกตอะไรฮะ
3: สังเกตเขาอะ
2: เขาอะไรฮะ
3: เขาเขาช้างการลมสาวยันการ
2: มันทางด้านนี้นะฮะด้าน
0: ต
2: ัวน
0: อตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
3: หากจะเลิกเตือนนิดหน่อย
2: แต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าเข้าได้ฮะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: คือการสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
5: Thank you.

ทีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากในระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสียหายได้ง่าย

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

ือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้ผลักดันความร่วมมือฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้านครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนไทยมาเลเซียแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่11กรกฎาคมนี้ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9 ถึง 23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22/23ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือสำคัญระหว่าง2ประเทศครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ในเวลา8นาฬิกาณบริเวณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
4: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จ

0: 你们接不来。哎，我们的家。我去查
1: 不着。
0: ใหญ่
1: กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ค่อยเป็นเยอะสิบปีกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีทีมผ่าตัดแน่
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่ขอสั่งให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะ 6:14 น.ค่ะสวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง S ทาง

0: ง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube ของทาง Jazz Roy Radio นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @Jazz Roy ค่ะก็ทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าๆสังเกตเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก 5:00 กว่านะคะจริงๆสังเกตแต่ประมาณตอนช่วงตีสี่กว่าๆแล้วเห็นมีคนที่เขาใช้เส้นทางแล้วเขาก็ไลฟ์นะคะในเรื่องของบรรยากาศของการเดินทางพระรามสองตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนคือรถเนี่ยติดหนักมากนะคะแล้วสังเกตว่าด้วยสภาพของถนนที่เขามีการปิดเบี่ยงในเรื่องของการจราจรแล้วก็รวมไปถึงถ้าเห็นตามเหมือนกับเห็นว่าไม่มีอุบัติเหตุจุดๆนึงด้วยเหมือนกันนะคะลักษณะมันก็เป็นรถซึ่งจะอยู่ตรงช่วงของร่องกลางถนนนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าการจราจรของเส้นพระราม2นะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนคือติดมากติดหนักมากแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะคะในเรื่องของการจราจรตอนนี้ไปได้นะคะการจราจรนี้จะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงก่อน6นาฬิกานะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่รถใช้ได้นะคะคือใช้ได้แบบโล่งเลยค่ะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีแล้วก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะกระทั่งถึงตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนพระราม2นะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆแต่อาจจะมีรถเยอะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะตรงแถวๆทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วง PTT Station พระราม2นะคะแล้วก็จะดูรถเยอะก็คือในช่วงของช่องทางด่วนแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานนี่คือใช้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าใครผ่านก็มีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าโดยภาพรวมนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเส้นทางอย่างฝั่งของวงแหวนตะวันตกนะคะก็ใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนขึ้นไปใช้บนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะณเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องออกมาทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่าเส้นทางในด้านของถนนเทพรัตน์นะคะก็ถือว่ายังใช้ได้ตามกันได้โดยตลอดไม่มีจุดไหนที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุจุดๆหนึ่งคุณบอลแจ้งมาตอนช่วง 5:00 กว่าๆนะคะ 5:31 นาทีเส้นการประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของหน้าปั๊ม PTT Station นะคะซึ่งจะอยู่ช่วงระหว่างย่านสุขาภิบาล1มุ่งหน้าย่านกำนันแมนเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักปีนขอบทางแล้วก็กีดขวางในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งตอนที่คุณบอลผ่านมาในช่วงเวลานั้นรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งเส้นทางทางด้านของถนนกาลประพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะในช่วงนี้รถติดท้ายแถวยาวนะคะก็คือในฝั่งขาเข้าของเส้นกาลประพฤกษ์นะคะตอนนี้ท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงของคลองบางว่านะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์จะต้องเลยจากตรงช่วงของ BTS อุทากาศไปนะคะถึงจะดูว่ารถจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าตรงช่วงระหว่างถนนกาลประพฤกษ์ตัดกับราชพฤกษ์ตรงจุดนี้จะดูรถเยอะมากนะคะกระทั่งต้องเลยจากช่วงของอุทากาศไปก่อนแล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงใกล้ๆที่จะตัดกับถนนรัชดาท่าพระนะคะซึ่งอยู่เหนือทางด้านของถนนรัชดาท่าพระส่วนในฝั่งกับการนี้ก็คือไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนกรุงธนบุรีนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ตั้งแต่ช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะลงมาทางสาทรเหนือเดี๋ยวนี้รถเริ่มมากแล้วนะคะในช่วงเช้านะคะลงมาทางด้านของสาทรเหนือ ือช่วงนี้ค่ะต้องเลยจากตรงช่วงแยกสุรศักดิ์ไปถนนสุรศักดิ์เองก็จะเริ่มมีทรายสะสมเช่นเดียวกับฝั่งของเจริญราษฎร์ที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านถนนประมวลถนนสีเวียงนะคะในช่วงเวลานี้ก็ดูรถจะเริ่มเยอะนะคะแล้วก็ถนนเจริญกรุงแล้วก็สีลมที่จะออกมาใช้ฝั่งของถนนเส้นทางเนี่ยนะคะทางด้านของสุรศักดิ์ตรงจุดนี้ก็จะดูรถก็จะเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตให้แต่ว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4พระราม4ถ้ามาจากตรงช่วงของแยกพระโหนกยังใช้ได้ยาวๆก็คือจะติดเฉพาะตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะก็ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของหัวลำโพงเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีแจ้งของคุณสิริชัยนะคะคุณสิริชัยเนี่ยบอกว่าคือใช้เส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้านะคะแล้วให้บอกว่าคือเช้าวันนี้ฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่คือดูแล้วรถติดผิดปกตินะคะคือดูแล้วผิดปกติมากกว่าทุกๆวันคือในช่วงแรกเนี่ยคุณสิริชัยแจ้งมาตอนช่วง6:12 นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อัปเดตเพิ่มเติมมาให้ว่าตอนนี้ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วนะคะคือตอนช่วงแรกที่แจ้งมาตอนนั้นอาจจะอยู่ตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบอกว่าคือรถติดผิดปกติแล้วก็หลังจากนั้นอัปเดตมาให้บอกว่าตอนนี้ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วนะคะแปลว่ารถเยอะใช่ไหมคะเยอะกว่าปกติทำให้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะโซนเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ด้วยค่ะสะพานกรุงธนโอ้สะพานกรุงธนอันนี้ท้ายแถวยาวมากนะคะตั้งแต่ช่วงของสิรินธรก่อนถึงตรงช่วงของแยกบางพลัดอันนี้ท้ายแถวยาวนะคะสองฝั่งของเส้นสะพานกรุงธนสะพานพระราม8นะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคือรถเยอะมากมากจริงๆแต่ว่าในฝั่งกลับกันก็คือตามกันได้โหนี้ดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นี้รถเต็มพื้นที่ทุกช่องจราจรเลยนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะคะในเรื่องของอากาศกันที่คุณปวีณายุพจันทร์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณปวีณา
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ยังมีฝนใช่ไหมต้องติดตามในเรื่องของอากาศตรงจุดไหนยังไงบ้างคะ
2: วันนี้เองนะคะก็จะมีในส่วนของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางด้านตอนบนและขอบๆทางด้านตะวันออกค่ะที่จะมีฝนตกหนักได้นะคะเนื่องจากลมยอมโลตรงเวียดนามนะคะก็ยังอยู่นะคะทำให้ทางด้านภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและขอบๆฝนตกหนักได้อย่างเช่นภาคเหนือเองนะคะวันนี้มีฝน160ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือก็เช่นเดียวกันค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนะคะนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะ
0: คะ
2: ส่วนภาคอื่นๆฝนค่อนข้างน้อยนะคะวันนี้ประมาณ 20-30% ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่ายังเป็นช่วงตอนบนๆใช่ไหมคะที่ต้องติดตามเรื่องของฝน
2: ค่ะมีแค่บางส่วนค่ะที่เยอะค่ะแต่ว่าโดยรวมประเทศไทยก็น้อยลงแล้วค่ะ
0: น้อยลงนะคะค่ะ
2: แ
0: ล้วในช่วงนี้นะอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลล่ะคะวันนี้มีแนวโน้มว่าจะมีในเรื่องของฝนด้วยไหมคะ
2: มี 20% ของพื้นที่ค่ะ
0: อ๋อ20ส่วนมากน้อยลงเยอะเลยนะ
2: ส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำมากกว่าค่ะช่วงเช้าไม่มีค่ะ
0: ค่ะค่ะนี่แปลว่าฝนกำลังจะทิ้งช่วงด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าดูแนวโน้มเนี่ยจะมีฝนเข้ามาอีกไหม
2: มีค่ะ
0: มีใช่
2: มีค่ะในช่วงวันที่11ค่ะเข้ามาได้อีกค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะคือมีหลายคนเหมือนกันคือเห็นที่เขามีการพูดถึงแล้วก็แชร์กันในโซเชียลถึงแม้ว่าอย่างกรณีของไม้สักที่มันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่ามันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอาจจะมีผลกระทบที่เขาใช้คำว่ามันอาจจะมีผลกระทบทำให้ฝนเนี่ยมันดึงให้ฝนเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่าถ้าดูแนวโน้มแล้วมันน่าที่จะไม่ได้รุนแรงมากแล้วมันลดลงแล้วหรือว่ายังไง
2: มันก็ดูเป็นไปตามแนวโน้มปกติของหน้าฝนค่ะยังไม่ได้มีรุนแรงเพิ่มขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: แล้วมีการจับตามองตัวพายุตัวไหนอีกไหมคะในช่วงเวลานี
2: ้ตอนนี้ก็มีพายุอีกตัวนึงนะคะแต่ว่าชื่อว่าบาวีค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
2: ที่เป็นไต้ฝุ่นอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: บาวีค่ะนี่แปลว่าอะไร
2: แต่ว่า
0: ไม่เป็นไรค่ะคือตอนนี้กำลังดูอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะ
2: กำลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เข้าไทยเหมือนกันค่ะอาจจะเข้าจีนตอนใต้เข้าไต้หวันพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ช่วงนั้นนะคะช่วงวันที่10-11นะคะส่งผลให้ลมมันแรงขึ้นฝนอาจจะเยอะขึ้นในช่วงนั้นได้ประกอบกับช่วงนั้นก็มีร่องมรสุมเกิดขึ้นด้วยค
0: ่ะอ๋อคือมันจะดึงค่ะไม่มันแรงขึ้นเหมือนกับเป็นการผลกระทบทางอ้อมไม่ใช่ทางตรง
2: ค่ะ
0: โอ้ที่บอกว่าถ้ามีการคาดการณ์เนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนไหมไอ้ตัวพายุที่กำลังจับตามองอยู่เนี่ยค่ะ
2: ถ้าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็ไม่ได้รุนแรงมากค่ะอาจจะทำให้ในช่วงวันที่มันใกล้ๆขึ้นฝั่งค่ะอาจจะดึงลมทำให้ลมแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ทางด้านตอนบนนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนขึ้นลมจะสูงประมาณ2-3 เมตรได้
0: 2-3 เมตรเลยใช่ไหมเพราะเห็น
2: ที่ต้องระวังก็จะเป็นพวกเดินเรือ
0: เดินเรือแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะไปประเทศโซนทางด้านนี้ก็เช็คกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศ
2: ค
0: ่ะโอเคไม่เป็นการคาดการบาวีใช่ไหมบาวีใช่ไหม
2: บาวี
0: แปลว่าเลยบอกว่าจะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเลยเหรอคะที่มีการคาดการเอาไว้หรือว่ามันอ่อนกำลังหรือมันมีตัวอื่นมาทำให้มันอ่อนลงไหม
2: ถ้าเกิดมันอยู่ในทะเลอะค่ะมันอยู่ในทะเลมันอยู่มันเกิดค่อนข้างไกลนะคะมันเกิดในแปซิฟิกไกลๆอ่ะมันโอกาสเป็นไต้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะเพราะมันอยู่ในทะเล
0: ค่ะเราเห็น
2: แต่พอมันใกล้ๆฝั่งมันก็จะเบาลง
0: โอ้แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนี่ก็ถือว่าความแรงลมหรือว่าในส่วนของผลกระทบกับคลื่นอะไรต่างๆนี่มันก็จะสูงมากขึ้นคนที่ต้องเดินเรือ
2: แต่มันก็จะไม่เหมือนกับไอ้ตัวที่ผ่านมานะคะอย่างไมซักเองอะเข้าทะเลจีนใต้อันนี้ไม่เข้าค
0: ่
2: ะ
0: แต่นี่มันไกลกว่า
2: ไกลกว่าใช
0: ่แล้วละบาวีเป็นชื่อของทิวเขาในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
2: ค่ะ
0: ไม่ได้เราต้องทำให้เราหายสงสัยเราอยากรู้โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะยังเรียกว่าต้องติดตามเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะทางด้านของทางภาคเหนือนะคะเรื่องของฝนส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์นะคะรองสาวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: ครับสวัสดีคร
0: ับ รองสาวัตรเห็นเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยแถวทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแบบรถติดหนักมากเลยมันมีสาเหตุยังไงบ้างคะตรงนั้นนะคะ
3: อ๋อที่ช่วงประมาณ5:00นี่เขา
0: ใช่ค่ะ
3: ทำการยกไอ้สะพานลอยคนข้ามอ่ะบริเวณกมหน้าทะเลไทยอ่ะ
0: ค่ะ
3: ตรงหน้าทะเลไทยเขายกสะพานออกสะพานเก่าออกเพราะว่ามันไอ้ทางยกระดับมันขวาง
0: ค่ะ
3: มันไม่สามารถจะเดินได้เขาก็เลยยกออก
0: ก็เลยต้องมีการ
3: ปิดการจราจรแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรปกติแล้วครับ
0: คือเรียกว่าเช้าวันนี้มันไม่ปกติเหมือนกับทุกเช้าที่ผ่านมาใช่ไหมคะรองสาวัตร
3: คือตอนนี้เป็นปกติแล้วคร
0: ับ ไม่เห็นเห็นค่ะกำลังถามย้อนหลังมาเรียนดูในเรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้เห็นติดหนักมากและเห็นมีคนเขาขับรถแล้วเขาก็ไลฟ์บรรยากาศให้เห็นก็เลยยังสงสัยว่ามันติดอะไรถึงได้หนักมากขนาดน
3: ี้อ๋อครับติดที่ยกสะพานนี่แหละ
0: อ๋อยกสะพานค่ะวันเดียวใช่ไหมคะรองสาวัตร
3: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานกับวันนี้ครับเมื่อวานยกฝั่งเขาออกวันนี้ยกขาเข้าคร
0: ับแปลว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติ
3: คือตอนนี้ปกติแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรแล้วคร
0: ับถ้าพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างเช้าวันนี้ใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: โอเคภาพรวมตอนนี้ในพื้นที่ของทางรองสาวัตรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
3: ครับครับ
0: ค่ะ
3: จากนี้ไปไม่น่าจะมีปัญหาครับ
0: ค่ะโอเคไอ้ตรงจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยเขาปกติเขาทำกันในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลากลางวันค่ะในส่วนของโครงการ
3: ทางในพื้นที่ทางยกระดับด้านบนเขาจะทำเฉพาะเวลากลางคืนคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: ทำเวลากลางคืนแต่โดยปกติก็จะไม่ได้ติดหนักมาก
3: ครับ
0: ยกเว้นวันนี้พิเศษมากับเมื่อวานที่พิเศษก็คือของการที่มีการยกคานสะพานออกใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับเส้นทางทางด้านของพระรามสองนะคะในฝั่งขาเข้าดูแบบคือพอเช้าถึงมาพอเปิดดูใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเห็นว่ามีคนไลฟ์บรรยากาศหรือว่าอะไรต่างๆคือโหไม่ถึงได้ติดหนักแม่ขนาดนั้นโอเคเข้าใจแล้วมีการต้องมีการปิดการจราจรเนื่องจากว่ามีการยกขานสะพานยกสะพานลอยเก่าออกเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้การจราจรโล่งนะคะใช้ได้โดยปกติแล้วค่ะยาวๆเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะตั้งแต่ช่วงตาระดับวังมะนาวที่จะมาขึ้นทางด่วนนะคะด่วนพระราม2หรือว่าตรงช่วงของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเรียกว่าทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าจะมีรถเยอะก็อย่างที่บอกไปก็คือตรงช่วงของทางขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะตรงจุดนี้ก็จะดูเรามีรถเยอะหน่อยแต่ว่าพอเข้ามาใช้บนทางด่วนแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะใช้ได้ยาวๆตอนนี้บนทางด่วนเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่อาจจะมีบางจุดที่ดูรถจะเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นกับติดขัดหยุดนิ่งแต่ว่าฝั่งของเส้นทางถนนพิบูลสงครามอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของหน้าโรงเรียนต่างๆค่ะเนี่ยจุดเนี้ยติดนะคะตรงช่วงตั้งแต่ซอยวัดกำแพงยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะกระทั่งผ่านตรงช่วงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะโซนทางด้านนี้นี่คือท้ายแถวยาวแล้วนะคะมีท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ในช่วงของสะพานพระราม5พอข้ามสะพานพระราม5มาปุ๊บนี่ก็จะเจอว่าจะมีรถเริ่มที่จะเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของเส้นทางด้านของพระราม5แล้วมาดูสะพานพระราม4สะพานทางด้านฝั่งทางด้านนี้นะคะยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในเส้นทางฝั่งของถนนกรุงเทพนนทบุรีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่รถเริ่มที่จะเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนนครอินนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาในฝั่งขาเข้านะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของกรุงเทพนนทบุรีนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นวงสว่างสะพานพระราม7ค่ะพระราม7ที่มุ่งหน้ามาทางด้านของวงสว่างณเวลานี้ตอนนี้ยังใช้ได้นะคะแต่ว่าจะเริ่มมีรถเยอะพอเข้ามาฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกนะคะผ่านตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลในช่วงนี้รถจะเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วว่าหลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆยังได้อยู่ฝั่งของรัชดาภิเษกนะคะในฝั่งขาเข้าแต่ก็จะเริ่มมามีดูรถเยอะนะคะก็คือตรงช่วงตั้งแต่ทางด้านของ MRT พระราม9ก็จะเป็นจุดเดิมๆเลยค่ะตรงช่วงของย่านอโศกเพชรที่จะเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีเดี๋ยวเราไปที่คุณเดชาค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ คุณเดชาใช้เส้นวิภาวดีมีรถจอดเสียช่วงไหนคะ
4: ประตู7เลยครับ
0: ค่ะ
4: รถกระบะไอ้รถกระบะตู้ทึบไม่ใช่กระบะนะมันจะเป็นล้อเล็กสี่ล้อตู้ทึบอ่ะจอดกลางแตกเส้นขวาหลัง
0: ค่ะ
4: จอดเขาจอดเลนซ้ายอยู่อ
0: ่
4: ะ
0: เลนซ้ายแล้วมีใครช่วยเหลือหรือว่ามีตัวภรรยาอะไรวางกัน
4: ไหมเห็นเขาจอดไว้ตรงนั้นอ่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ยัง
0: ค่ะ
4: คนขับก็ยังไม่เห็นเลย
0: ไม่เห็นคนขับแปลว่ามันเพิ่งจอดเสียหรือเขาจอดเสียมาสักระยะหนึ่งแล้วคนขับหายไปแล้วหรือว่ายังไงคุณเดชา
4: พอดีผมผ่านมาพอดีเลย
0: ค่ะแล้วเขามีการเปิดไฟฉุกเฉินอะไรเอาไว้ด้วยไหมคะ
4: ไม่ค่ะเปิด
0: ไว้ใช่ไหมคะ
4: เปิดไว้มากใช่
0: ค่ะแล้วผลกระทบเรื่องของการจราจรล่ะคะเป็นไงช่วงนี้ติดจากรถ
4: ดอนเมืองอ
0: ่
4: ะ
0: เดี๋ยวนะติดจากรถที่จอดเสียคันนี้หรือว่าติดเป็นปกติในช่วงเวลานี้
4: ป้ายรถเมย์ด้วยนะคุณปิจิณร
0: ถติ
4: ดป้ายรถเมย์สองป้ายอ่ะป้ายประตูสามหรือประตูสี่ดิประตูสี่แล้วก็ประตูห้าหรือไงประตูสี
0: ่สี่กับห้าประตูไหนถึงก่อนกันคุณเดชา
4: ประตูให้ตรงทางเข้าอ่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เลยมาอีกมันจะเป็นทางออกใช่ป่ะออกจากดอนเมืองอ
0: ่
4: ะ
0: ค่ะค่ะ
4: ประตูนั้น
0: คือติดทางเข้าออกทั้ง2ประตูเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: มันมีป้ายรถเมย์ด้วยแล้วก็รถจอด
4: ป้ายรถเมย
0: ์
4: ค่ะแต่คู่ขนานพอวิ่งได้นะแต่เนี่ยก็ตัว
0: ค่ะ
4: ไอทางเล่นในอ่ะ
0: ช่องทางด่วนค่ะ
4: ใช่
0: อันนี้ปกติไหมที่ช่องทางด่วนชะลอตัวในช่วงเวลานี้
4: มันปกตินะเช้าเนี่ย
0: ค่ะ
4: มันปกติอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือปกติหรือไม่ปกติ
4: ป กติ
0: เอาปกติปกติที่รถจะเยอะ
4: ใช่มันไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้หยุดนิ่ง
0: ก็คือเรียกว่าโอเคยังตามกันได้โดยตลอดยังไม่ได้นิ่งนะคะยังไหวยังไหวอยู
4: ่ใช่ตอนนี้มาหลักสี่แล
0: ้
4: ว
0: อ๋อค่ะหลักสี่นี้ก็คือใช้เส้นถนนเอาวิภาวดีต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกหลักสี
4: ่ใช่ใช่ค่ะเป็นคู่ขนานอยู
0: ่ผ่านแยกหลักสี่ไปน่าจะดีขึ้นเลย
4: นะผมว่าติดแน่จะไปติดตรงไอ้นั่นน่ะบางไอ้ตรงไอ้บางเขตไอ้นั่นน่ะ
0: ค่ะ
4: ตรงอะไรเกษตรอ่ะ
0: อ๋อ
4: มันจะติดตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
4: คร
0: ับ ตรงแถวช่วงตัดกับงามวงวานใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช่ติดตรงนั้นเรียกว่าเขาปั๊มการ
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเดชาขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีชาวน้ำมันลดราคาต้องใช้คำว่าลดราคาแบบโอ้ใช้เป็นคำครั้งใหญ่ได้ไหมเพราะถือว่าลงมานี่นะคะเยอะเหมือนกันนะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่เขามีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันนะคะดีเซลเนี่ยนะคะที่มีการปรับลดราคาลงมาถึง2.56 บาทส่วนเบนซินเนี่ยนะคะลงมา2.51 บาทนะคะแล้วก็มีผลมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5 นาฬิกาของเช้าวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีข่าวดีรับเช้าวันนี้คุณอุทัยคุณอุทัยคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณบุญยุทธ์
0: คุณอุทัยเจ้าอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ถนนศรีนครินทร์ขาเข้านะครับตรงสะพานข้ามแยกศรีลาซานนะครับผมมันมีปิกอัพสีขาวเป็นรถฟอร์ดนะครับปีนขึ้นไปเข้าไปค้างตึงอยู่นั้นนะครับผม
0: ค้างตึงอยู่กับไอ้ตัว
5: แท่งบาริเออร์ที่แบ่งช่องที่แบ่งช่องขาเข้าขาออกนะครับ
0: มันก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหม
5: สูงครับ
0: สุดท้ายค่ะ
5: ใช่ครับเขาผมเดานะผมว่าเขาน่าจะมาไวแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยครับ
0: โอ้แล้วเห็นคนขับไหมนะคะตอนที่ผ่านมา
5: อะไรนะครับ
0: เห็นคนขับไหมคะเห็นไหม
5: ไม่เห็นครับ
0: ค่ะ
5: น่าจะเพิ่งปีนขึ้นไปแล้วก
0: ็ยังไม่ได้ลงมาจากรถ
5: ประมาณนั้นครับผม
0: แล้วมันมีผลทั้งสองฝั่งเลยไหมคะหรือว่าเฉพาะแค่ฝั่งเดียว
5: มีผลอยู่ฝั่งเดียวครับตอนนี้รถติดถึงสีเทพานนะครับผม
0: มาจากสาเหตุนี้
5: ใช่ครับใช่เพราะว่ารถต้องเบี่ยงหลบครับผม
0: อ๋อถ้าเราใช้ด้านล่างก็มีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหม
5: ครับ
0: กว่าจะมาถึงอ๋อโอเคนี่แบบว่าถ้าว่าเคลื่อนย้ายช้าหนักแน่
5: ๆครับแล้วก็พอเลยแยกศรีราซานมาก็โล่งๆนะครับผมได้ครับผม
0: อ๋อแล้วนี่จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนของคุณอุทัย
5: ผมไปส่งลูกสาวที่โฟวิงครับผม
0: อ๋อโฟวิงโอ้ก็อีกไกลเหมือนกันแต่ถ้าดูภาพรวมณเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช้ได้นะคะ
5: ค
0: ่ะ
5: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณอุทัยได้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
5: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้ที่มีท้ายแถวยาวๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณอุทัยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวใครผ่านยังไงมีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดสานนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะเสียหลักไปปีนเข้ากับแบเรียร์นะคะแต่ตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็กรณีของคุณเดชานี่ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของรองสาวจราจรสนวิภาวดีนะคะทางร้อยตำรวจโทรศาสตร์สำราญนะคะอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วเช่นเดียวกันกรณีของรถซึ่งจอดเสียของเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย ประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
15: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
17: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า